0: สุทนแบบ Exclusive นะครับอันนี้ต้อง Exclusive จริงๆเพราะว่าไม่มีที่อื่นแล้วนะครับวันที่2ครับเยือนพระราชวังจันทร์นะครับแล้วก็สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะครับก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์การล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับส่วนวันที่3ครับชมความมหัศจรรย์ของเศียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะครับผมที่วัดหน้าพระเมรุนะครับพิเศษสุดครับมื้ออาหารกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานก็คือคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งนี้ทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับก็สำรองที่นั่งด่วนนะครับเพราะตอนนี้เหลือเพียง3ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับ
1: ค่ะฟังดูรายการแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะโดยเฉพาะที่ได้พบกับครูนะทั้ง3ท่านเมื่อกี้ที่แล้วก็ยังคุณดำรงอีกนะ
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะน่าสนใจจริงเลยแค่3ที่นั่งนะคะคุณฟังที่กำลังแปลกๆนะถ้าไม่ติดภารกิจก็เห
0: ็
1: นว่านี้เนี่ยน่าจะไปนะคะคุ้มค่าทีเดียวค่ะ
0: คุ้มค่ามากครับ
1: แล้วก็จะได้รู้เรื่องของประวัติศาสตร์ไทยนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะท่านก็กอบกู้เอกราชเลยนะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ครั้งแรกที่เราเสียกรุงให้เมียนมานะคะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพูดคุยไปฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
0: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระบันคุณจิรัตน์และท่านผู้ฟัง
1: เรามาต่อเนื่องของภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุษาคเนย์นะก็หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจารย์เมื่อวานก็พูดถึงเรื่องเขื่อนต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเขื่อนในประเทศจีนนะแล้วก็เมียนมายังถึงเวียดนามเสียเวียดนามเนาะและแล้งเลยปี2016จนกระทั่งท่านผู้นำนี่จะต้องเขียนจดหมายไปถึงจีนให้ปล่อยน้ำลงมาเนาะตอนนี้อยากจะทราบว่าสถานการณ์ตอนนี้เวียดนามนั้นเขาเปลี่ยนความคิดที่อาจารย์เน้นนะว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญนะแล้วเขาไปถึงไหนแล้วคะอาจารย์คะ
2: จริงๆทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจากเนเธอร์แลนด์เขาได้ทำบทเสนอไว้อย่างดีมากนะฮะเพียงแต่ว่าเวียดนามยังทำตามไม่ได้
1: ค
2: ่ะอย่างแรกเลยก็คือว่าเขาเสนอนะครับหนึ่งละเนื่องจากว่าข้าวเนี่ยมันเป็นพืชนะฮะพืชที่จริงๆแล้วที่เราเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาปล่อยสารเคมีขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นมีเทนหรือฮีเลียมนะก็ลองนึกดูนะฮะนาข้าวนี่มันเขียวขจีเนี่ยแล้วเรามองดูมันอาจจะดู
1: สวยงาม
2: นะฮะแต่จริงๆนั้นแหละฮะปฏิกิริยาเคมีของเขานะฮะมันคือการปล่อยสารที่ไปเพิ่ม
1: ให้อุณหภูมิโลกร้อน
2: ใช่ครับภาวะเดือดกระจกไม่ว่าจะเป็นมีเทนหรือ
1: ม
2: ี
1: เทนฮีเลียม
2: และตลอดเวลาก็คือไม่มีวันหยุดไม่มีวันว่างนะฮะมันประกอบกับว่าเมื่อเขาปล่อยพวกนี้ขึ้นไปนะฮะภาวะโลกร้อนมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าไอเรือนกระจกเนี่ยมันก็คือการสะสมความร้อนนะครับการที่มันจะชั้นบรรยากาศแทนที่มันจะเป็นชั้นที่มันช่วยทำให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์นั้นเนี่ยมันเบาบางลงนะครับแต่ไอเรือนกระจกเนี่ยกลับไปเพิ่มความร้อนให้เขานะฮะมันขนตามมาก็นั่นแหละครับก็ไอน้ำทะเลก็สูงขึ้นจากการละลายของธารน้ำแข็งไอธารน้ำแข็งที่เราเห็นที่กรีนแลนด์ปกตินะครับอันนี้เขาวิจัยแล้วนะครับไปสำรวจพื้นที่มาแล้วก็คือความหนาของชั้นน้ำแข็งเนี่ยมันหนาถึง8กิโลเมตรไม่น้อยนะครับ8กิโลเมตรแต่ทุกวันนี้ไอ้รอยแยกพวกนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
2: นะครับมันเกิดรอยแยกระหว่างชั้นน้ำแข็งนั่นก็หมายความว่ามันเกิดการแยกตัวก็คือเพราะมันมีส่วนที่มันละลายไป
1: พราะว่าอากาศมันร้อนขึ้น
2: ใช่ครับใช่ครับก็ปลูกข้าวที่เวียดนามก็มีสุข
1: เหมือน
2: นะฮะไหนจะต้องใช้น้ำบาดาล
1: โอ้อันนั้นขุดน้ำแผ่นดินซุดเข้าไปอีกอ่ะ
2: ก็ที่ชื่อผมให้สถิติไปนะครับก็คือน้ำจืดที่ใช้ในการปลูกข้าวที่เทียบให้เข้าใจง่ายที
1: ่
2: สุดก็คือทุกๆ100แกลลอนนะครับในเวียดนามเองนะครับมีต้นทุนน้ำหรือน้ำต้นทุนของตัวเองจริงๆเนี่ยไม่ถึง15แกลลอน
1: โอ้ค่ะ
2: พอไม่ถึง15แกลลอนนะครับก็คือบางทีเนี่ยลดต่ำลงเหลือแค่10แกลลอนหมายความว่าทุกๆการใช้100แกลลอนนะครับแล้วส่วนที่ขาดไปละเอามาจากไหนถ้าโดยธรรมชาติมันก็คือไหลมาจากแม่น้ำโขงที่มาจากประเทศตอนบน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนบนในที่นี้ก็ไล่ลงมาเลยฮะจีนนะครับพม่าลาวไทยและกัมพูชานั่นแหละครับที่จะต้องไปเติมให้นี่คือถ้าเอาแบบธรรมชาติจริงๆนะครับแต่ทีนี้มันไม่ธรรมชาติอีกแล้วตั้งแต่มีเขื่อนจริงไหมฮะจีนก็สร้างไปแล้ว14เขื่อนในลาวเนี่ยก็มีแล้วเป็นร้อยกว่าเขื่อนนะครับแล้วก็ยังขวางแม่น้ำโขงอีกนะครับในลาวเนี่ยในจีนเนี่ย14เขื่อนนี่ก็ขวางแม่น้ำโขงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไอเกียเนี่ยแกไม่เรียกว่าเป็นแม่น้ำโขงนะครับเพราะว่าแกบอกว่ามันเป็นแม่น้ำของไอเกียคนเดียวนะฮะ ก็เลยเรียกว่าแม่น้ำหลานสังเกียนนะฮะหลานสังเกียนจากเดิมคำว่าล้านช้างเนี่ยนะฮะจีนเรียกแม่น้ำโขงว่าแม่น้ำหลานช้างตามอาณาจักรล้านช้างโบราณนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งอยากจะใช้น้ำคนเดียวนะเพราะว่ามันมีบ้าด้วยกฎแม่น้ำสากลแม่น้ำระหว่างประเทศมันจะต้องไม่ส่งผลกระทบระหว่างกันอะไรพวกนี้นะครับจะผันน้ำจะใช้น้ำก็ต้องบอกประเทศที่อยู่ในร่วมน้ำอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่จีนแกอยู่ๆแกก็เลยเปลี่ยนชื่อแม่น้ำจากแม่น้ำหลานฉางเป็นแม่น้ำหลานฉาง
1: หลานฉางเจียงเจียงแปลว่าแม่น้ำ
2: หลานฉางหลานแปลว่าแม่น้ำที่เชี่ยวกราก
1: ว้าว
2: ก็ เพราะว่าในเขตจีนเนี่ยมันเป็นห้วงน้ำที่แคบนะครับแต่สูงเป็นห้วงน้ำที่แคบแต่สูงก็คือเขาแหวกมาตามช่องเขานั่นแหละนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะจีนก็ไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือแม่โขงริเวอร์คอมมิชชั่นและเพราะการเข้าร่วมนั้นมันก็ต้องเคารพกติกาการใช้น้ำ
1: ค่ะ
2: นะฮะจีนก็ไม่เอาก็สร้างได้แล้ว14เขื่อนแต่อยู่มาวันหนึ่งจริงๆเขาตั้งไว้เขาจะต้องสร้างตั้ง24เขื่อนนะครับ
1: เอ๊ะแต่จีนก็อยู่ในเกรเตอร์แม่ของสับรีจันที่มี6ประเทศใช่ไหมคะอาจารย์อันนั้นก็อีกอันหนึ่งแยกไปเนาะ
2: อันนั้นมันไม่มีกติกาเรื่องการใช้น้ำครับมันตั้งขึ้นมาเพื่อความร่ำรวยแต่ก็จนลงนะครับแต่ก็จนแล้วก็กระทบมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จนะครับจีนอยู่มาวันหนึ่งจีนก็บอกว่าจริงๆฉันจะสร้าง24 25เขื่อนก็ได้แต่เห็นเพราะว่าประเทศที่อยู่ข้างล่างเริ่มมีผลกระทบอะไรแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็อย่ามาเบรมว่าจีนทำให้มันเกิดผลกระทบแต่ฝ่ายเดียวนะประเทศอื่นๆก็สร้างด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้หรอกทั้งสายน้ำแบบจีนเนี่ยก็มีน้ำต้นทุนของตัวเองซึ่งเขาก็อธิบายในหลักนี้นะครับก็คือน้ำต้นทุนที่เกิดขึ้นที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงในเขตของประเทศจีนเนี่ยทุกๆ100แกลลอนเนี่ยมันมีแค่15แกลลอนเท่านั้นจีนก็จะไปใน
1: แต่นานนี้ในลักษณะน
2: ี้ก็คือเพราะนั้นการขาดน้ำเนี่ยมันก็ยังมีอีกตั้ง85แกลลอนใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้พูดตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงๆก็จะมากระทบกับลาว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะว่าลาวเนี่ยมี40แกลลอนที่ไหลลงหล่อเลี้ยงแม่น้ำโขงในทุกๆ100แกลลอนนะครับแต่ว่าไม่ว่าเราแต่ว่าก็หาวิถีทางนี่แหละครับแล้วก็ในวันนี้นะครับ14เขื่อนเนี่ยผลิตได้ประมาณ 30,000 เมกะวัตต์
1: ค่ะ คร
2: ับประกอบกับว่าในจีนเองเนี่ยก็มีพลังงานทางเลือกเยอะแยะมากมายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมณฑลยุนนานเนี่ยนะครับไฟฟ้าโซล่าซุงโซล่าเซลล์ในจีนนี่โซล่าเซลล์เยอะมากนะ
1: โอ
2: ้ฮะป้ายรถเมล์อะไรสารพัดเนี่ยมีหมดนะบนภูบนเขาบนอะไรเนี่ยถ้านั่งรถไปเนี่ยจะเห็นนี่ยังเลยฮะใหญ่โตมากหัวแหลกเสาไฟแต่ละเสาเนี่ยก็หล่อเลี้ยงตัวเองนะครับเพราะว่าเป็นโซล่าเซลล
1: ์
2: อะไรพวกนั้นนะครับแล้วเขาก็เป็นโซล่าเซลล์แบบปรับทิศทางของตัวเองได้ด้วยตามแสงแดดนะฮะไม่ต้องเอานางกินนาลีเหมือนกันใคร
1: ค่ะใช้โซล่าเซลล์ก็ลดการพึ่งพาน้ำมันนะอาจารย์ค่ะ
2: ใช่ครับก็มันก็เลยทำให้จากที่เคยยังยุ่นหนานเนี่ยจากที่เคยมีพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอนะครับทุกวันนี้ปรากฏว่ามีพลังงานไฟฟ้าเกินความต้องการ
1: โอ้ค่ะ
2: ครับจนสามารถส่งต่อไปให้กวางสีจ้วงส่งต่อไปให้ซื้อเหมาอะไรพวกนี้นะฮะส่งต่อไปให้เสฉวนนะครับแล้วก็ทางใต้ของทิเบตอะไรเนี่ยก็ส่งไปได้นะฮะมันก็เลยทำให้จีนเขาบอกว่าถ้างั้นฉันติดสี่เสียงเนี่ยฉันก็พอละให้แต่งต่อเพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับก็ไปในทางนั้นไปนะครับแต่ทีนี้พอเราย้อนกลับมาที่เวียดนามเวียดนามก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจุดเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยวิธีคิดของผู้นำเวียดนามในยุคหลังจากที่เปิดสู่ออกการค้าโลกเนี่ยนะครับเวียดนามตั้งเป้าเลยนะครับบอกว่าฉันจะต้องเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวลำดับที่หนึ่งของโลกให้ได
1: ้
2: นะครับหมายความว่าเป็นที่หนึ่งของโลกให้ได้เนี่ยก็ต้องแจกไทยนะครับเพราะว่าตอนที่เวียดนามประกาศนั้นไทยเนี่ยส่งออกข้าวมากที่สุดนะครับยังไม่ใช่อินเดียอินเดียเพิ่งมาเป็นที่หนึ่งของโลกในช่วง15ปีที่ผ่านมานี้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าคือแผ่นดินมันก็ตัดกันนะเนาะแล้วอินเดียเขาก็ปลูกข้าวได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าผลผลิตต่อพื้นที่ของอินเดียจะดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีเกษตรกรเยอะนะครับแล้วบางฤดูกาลเนี่ยพอมันเหลือกินเนี่ยมันก็เลยเป็นปริมาณเยอะด้วยเช่นเดียวกันโดยการวิจัยข้าวประสิทธิภาพของข้าวผลผลิตต่อพื้นที่อะไรพวกนี้นะฮะก็เหมือนที่เวียดนามทำนี่แหละครับแต่เวียดนามเนี่ยเพิ่งมาได้แง่คิดเมื่อปี2013นะครับจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มาจากเนเธอร์แลนด์ประเทศที่เก่งเรื่องน้ำที่สุดของโลกนี่นะนะฮะเขาก็เลยบอกว่าการลดภาวะเรือนกระจกที่จะเห็นผลได้เร็วที่สุดในเวียดนามก็คือการลดพื้นที่ปลูกข้าวให้ได
1: ้
2: นะครับเพราะว่าถ้าลดพื้นที่ปลูกข้าวให้ได้มันก็คือการลดปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกด้วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พวกมีเทนมีเรียมอะไรพวกนี้มันก็จะลดลงนะฮะแล้วเขาเสนออย่างเต็มขั้นเต็มตอนเลยนะครับก็คือเขาเสนอบอกว่าต้องลดให้ได้ปีละ 7% ของพื้นที
1: ่
2: นะครับก็คือถ้าเขาทำจริงๆตั้งแต่2013เนี่ยจากที่เคยปลูกนะฮะก็คือปลูกข้าวสมมติว่า100เฮกตาร์เนี่ยนะครับถ้าถึงปัจจุบันนี้มันจะเหลืออยู่แค่30เฮกตาร์เท่านั้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ก็ยังทำไม่ได้ครับ
1: โอ้
2: เพราะปากก็ยังต้องกิน
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วก็ยังอยากจะส่งออกอยู่นะครับอะไรสารพัดแต่ว่ามันจะสายไปหรือไม
1: ่
2: อันนี้เป็นประเด็น
1: จะเบรกเราจะพักกันสักครู่กันนะคะค่ะ
2: เชิญครับ
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อ

0: ของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณมากๆนะคะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์นั่นเซอยากจะทราบจังเลยอ่ะว่าแล้วเวียดนามเนี่ยจะทำยังไงคะยังมันก็ยังทำไม่ได้แล้วมันจะสายเกินไปหรือเปล่าคะ
2: ทำไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทำ
1: นะค่ะ
2: นะฮะเขาก็พยายามอยู่ครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะก็คือประชากรก็เพิ่มขึ้นทุกปีน
1: ะ
2: ครับข้าวที่เคยคิดว่าจะส่งออกให้ได้ที่หนึ่งของโลกตอนนี้ก็ไม่ได้ลึกเป้าหมายอันนั้นแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแต่นึกถึงความมั่นคงด้านเสบียงอาหารขึ้นมาแทนนะฮะคนก็ร้อยกว่าล้านครับแล้วก็พื้นที่มันก็จำกัดพอมันจำกัดเสร็จปุ๊บแล้วยังต้องไปลดพื้นที่ปลูกลงอีกเนี่ยแล้วมันจะพอกินไหมอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีโจทย์ที่เพิ่มขึ้นอีกนะฮะแต่ทีนี้มันก็มีวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยถ้าไม่คิดหรือว่าไม่ต้องส่งออกข้าวนะครับผลิตเพื่อบริโภคในประเทศเป็นหลักนะครับไม่ต้องไปสกายแล้วว่าฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกฉันจะต้องส่งออกให้ได้ปีละ8ล้านตัน10ล้านตันอะไรพวกนี้นะฮะถ้าลดตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นผลทันตานะครับเห็นผลทันตาก็คือว่าคิดจากจุดที่ว่า1บริโภคภายในประเทศให้ได้อย่างมั่นคงหนึ่งแหละมันก็จะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงได้นะครับแล้วก็สองวิธีคิดที่เขานำเสนอก็คือว่าการที่จะลดพื้นที่ปลูกข้าวได้อย่างชัดเจนเนี่ยต้องทำโซนนิ่ง
1: ทำโซนนิ่ง
2: ต้องทำโซนนิ่งไม่ใช่ปลูกข้าวแบบกระจัดกระจายนะฮะพื้นที่ที่เคยปลูกข้าวเนี่ยก็ทำเป็นเลือกสวนไร่นาซะนะครับก็คือเกษตรเชิงพาณิชย์ถ้าจะพูดก็คือนั่นแหละเกษตรเหมือนประเทศไทยที่โครงการพระราชดำริเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับแต่ถ้าทำในลักษณะนั้นนะครับมันจะช่วยลดภาวะเลือดกระจกได้เห็นด่างขั้นตาเห็นนะครับปลูกเป็นโซนนิ่งโซนนี้ทำอันนั้นทำอันนี้นะมีความหลากหลายของผลิตผลมากขึ้นนะครับส่วนข้าวมันก็จะส่งผลดีในแง่ถ้ามันไม่ผลิตเกินนะครับประเทศที่ไม่มีข้าวพอกินเนี่ยวิธีคิดของอีกอันหนึ่งเขาก็บอกเอานั้นเขาก็ไม่มีข้าวกินสิมันไม่มีของฟรีครับในโลกนี้จริงไหมฮะก็ทุกวันนี้ข้าวที่มันถูกก็เพราะว่าวิธีคิดก็คือดําราคาแต่ประเทศไทยเราเนี่ยดําราคาไม่ได้นะครับเพราะว่า หนึ่งนะครับประเทศไทยเนี่ยเราปลูกข้าว2ฤดูกาลแล้วก็พื้นที่ไม่ได้ขาดแคลน
1: ค่ะ
2: แต่เราขาดแคลนน้ำไปดูเลยฮะหน้าร้อนหน้าแล้งเนี่ยไปดูแถบภาคอีสานและภาคเหนือเลยครับที่นาเนี่ยว่างเปล่าครับไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะนั่นแหละเรามีแต่ของที่มูลที่จะทำก็ทำไม่รอดนะครับแล้วก็เพราะว่าอะไรที่ค้านกันอยู่เนี่ยไม่ได้มองไปที่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพสูงในเรื่องของการพัฒนาระบบของชนประทานนะครับแต่ที่เราค้านดัดแข้งกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือมีโจทย์อยู่คำเดียวคิดโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเงินทอนใช่ไหม
1: คิดแค่นั้นแหละเนาะอยากได้เงินทอนค่ะ
2: ก็เป็นอย่างนั้นมานานแล้วพอมันเป็นเรื่องนั้นมานานแล้วนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามคิดขึ้นมาปุ๊บนะอีกฝ่ายนึงก็จะค้านนะครับก็เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมก็คือเมื่อฉันค้านแล้วฉันจะต้องเอาข้อมูลที่มันเป็นด้านลบใช่ไหมล่ะนะครับแต่ถ้าคนตั้งธงไว้แล้วยังไงฉันจะต้องสร้างนะครับผลศึกษาวิจัยออกมาเนี่ยได้บวกทุกข้อเลย มันก็เลยไม่มีจุดกึ่งกลางสักทีนะครับทั้งที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะพื้นที่การเกษตรเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือนะครับแต่หน้าร้อนเนี่ยไปดูได้เลยฮะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะครับพื้นที่นะ ที่นาแต่ไม่มีข้าวเพราะมันแห้งเนื่องจากว่านาเนี่ยมันเป็นพื้นที่สูง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ภาคอีสานเขาจึงเรียกว่าที่ราบสูง
1: ที่ราบสูงแล้วก็พลาโต้ด้วยนะที่ราบสูงค่ะ
2: ก็จริงๆถ้าใช้การบริหารน้ำได้อย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็คำนวณจากดีชุมชนในแต่ละแหล่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเขื่อนใหญ่ก็ได้นะครับ
1: เป็น
2: หนองน้ำสาธารณะเป็นคลองหรือเป็นขุดเป็นบ่อเป็นอะไรนะฮะหรือแม้กระทั่งบารายในพื้นที่มันก็ทำได้นะครับแต่เราไม่ทำครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยก็คือนักการเมืองเขาบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่
1: ใหญ่ใหญ่ทำเดี๋ยวจะไม่ได้เงินทอนกลับมาเยอะไม่ได้ค่ะ
2: มันก็เลยชักจะเยอะกันไปชักจะเยอะกันมาไม่ได้ทำสักทีครับเวียดนามตอนนี้เข้าที่เห็นนะครับเขาเริ่มสนเอง
1: ค่ะ
2: แล้วก็เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดก็คือว่าฉันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งของการส่งออกข้าวก็ได้ฉันตั้งต้นที่ความมั่นคงด้านเสบียงอาหารของประเทศนะครับแล้วก็เมื่อโซนนิ่งเสร็จปุ๊บนะครับแม่ของเดลต้าก็อย่างที่บอกมันคืออู่ข้าวอู่น้ำจริงๆนะครับแม้ว่าจะมีแค่40,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับแต่มันคือแผ่นดินที่ผลิตได้ตลอดทั้งปีจริงเพียงแต่ว่าถ้าโซนนิ่งแล้วตอนนี้เขาเริ่มที่จะทำอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาได้มีการควบรวมจังหวัดนะฮะควบรวมจังหวัดแล้วก็ลดความซับซ้อนในการบริหารและจัดการแล้วการควบรวมจังหวัดนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่ในแต่ละจังหวัดมันกว้างขึ้นและจังหวัดหนึ่งก็จะเป็นโซนหนึ่งนะครับแยกกันเลยฮะโซนนี้จังหวัดนี้ไม่ต้องปลูกแล้วข้าวทำอย่างอื่นนะครับโซนนิ่งเพื่อแบ่งหน้าที่กันทำให้เหมาะสมกับพื้นที่
1: ค่ะ
2: นะครับบนเส้นพื้นฐานที่ว่าจะต้องไม่ขาดแคลนด้านเสบียงอาหารนะฮะส่วนจะส่งออกนะครับต้องเพิ่มมูลค่าเท่านั้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ส่งออกเป็นวัตถุดิบอีกแล้วนะครับเพราะการส่งออกเป็นวัตถุดิบเนี่ยมันต้องใช้เนื้อที่ใช้พื้นที่เยอะมากแต่ถ้าปลูกแล้วเอามาแปรรูป มันเพิ่มมูลค่าแล้วคนปลูกคนผลิตคนแปรรูปคนส่งออกก็ได้เงินมากขึ้นใช่ไหมครับ มันก็จะไปแก้โจทย์ความยากจนของเกษตรกรได้เห็นไหมครับเมื่อปลูกข้าวน้อยลงเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยซื้อสารเคมีมากมายจริงไหมครับแล้วก็เพิ่มไอ้พวกออร์แกนิกพวกพืชเฉพาะถิ่นหรือมี GI มีอะไรมากขึ้นนี่แหละนะครับมันก็เป็นผลดีได้ซ้ำนะฮะประเทศไทยเราก็ควรคิดแบบนั้นเรามีเกษตรชุมชนเรามีอะไรเครือข่ายของการเกษตรเนี่ยทั้งประเทศนะครับนั่นแหละถ้าเล็กไม่ออกดูได้เลยฮะว่าไปดูเงินของธกส.เยอะขนาดไหนธกส.นี่รวยมากนะรวยมากเพราะว่าเป็นเจ้าเดียวที่ดูแลเรื่องการเกษตรเอาเงินกู้ปล่อยเงินอะไรสารพัดเนี่ยนะครับตัวนี้แหละฮะธกส.แทนที่จะเป็นแค่ธนาคารธกส.ควรเป็นแหล่งศึกษาส่งเสริมการวิจัยภาคการผลิตทางการเกษตรด้วยนะครับแล้วที่ดินอยู่ในมือของธกส.เยอะแยะมากมายมันต้องพัฒนาในด้านพวกนี
1: ้
2: นะครับไม่ต้องไปให้ซับซ้อนอันนี้อยู่กรมนั้นอันนั้นอยู่กรมเยอะแยะไปหมดนะจนบางทีเอ๊ะฉันทำหน้าที่ไหนแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับนั่นแหละครับนี่คือวิธีคิดที่ควรจะเป็นนะครับแล้วโลกยุคทุกวันนี้นะครับมันมีผลประโยชน์แห่งชาติของทุกประเทศเป็นตัวตั้งสำคัญแล้ว
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ยิ่งมันมีพัฒนาการมากขึ้นสิ่งหนึ่งซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาในลุ่มแม่น้ำโขงมากขึ้นทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องภาวะโลกร้อนไม่ใช่แค่เรื่องน้ำโขงไม่พอในประเทศที่อยู่ทางตอนล่างนะครับไม่ใช่แค่แผ่นดินทรุดไม่ใช่แค่น้ำทะเลมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่ต้นทุนชีวิตของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นนะครับมันยังมีอีกอันหนึ่งซึ่งเริ่มก่อเกิดขึ้นมาและรุนแรงมากขึ้นจากอุตสาหกรรมเหมืองแร
1: ่โอ้ค่ะ
2: ตอนนี้มีการจับปลาเดี๋ยวจะทิ้งท้ายไว้ให้นะครับมีการจับ ปลาอยู่ในสายน้ำโขงครับไม่ว่าจะเป็นที่สามเหลี่ยมทองคำนะฮะเชียงแสนเชียงของนะครับเลื่อยลงมาจนถึงที่เชียงขาดชมจังหวัดเลยเนี่ยครับสายน้ำโขงเดียวกันเนี่ยครับมันมีปลาชนิดหนึ่งนะครับคือหน้าตาเขามันเหมือนจระเข้นะครับคนภาคอีสานก็เลยเรียกว่าปลาแค่เพราะว่าคนอีสานเรียกจระเข้ว่าแค่นะฮะมันไงถ้าออกเสียงมันก็มาจากคำว่าแค่นั่นแหละนะครับจระเข้นะครับแล้วเขาก็เลยเรียกสั้นๆว่าปลาแค่นะฮะปรากฏว่าเป็นปลาที่มีตะปุ่มตะปั่มเป็นตัวครับ
1: โอ้ก็เพราะว่าไอสารพิษในน้ำนะป้าอาจารย์เนาะ
2: นั่นแหละตะปุ่มตะปั่มเป็นตัวนั้นบางคนเขาก็บอกว่ามันคือพยาธิใบไม้นะแต่จริงๆแล้วมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนไปจากสารเคมีที่เกิดจากแร่แร่เอิร์ธที่มนุษย์ทำ
1: โอ้ในตอนนี้ที่กำลังแบบโอ้ทำกันเลยอะเนาะแร่เอิร์ธเนี่ย
2: นะครับแล้วต่อไปมันจะไม่แค่ปลาครับเพราะถ้าน้ำมันเจือปนด้วยเคมีในการบริโภคการใช้ทางการเกษตรมันจะส่งผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันชีวิตมนุษย์ก็ถูกคุกคามต่อ
1: โอ้โหตอนนี้รัฐบาลต้องมาหันมาให้ความสนใจเลยนะคะเนี่ยเน
2: า
1: ะ
2: To be
1: continue ในสัปดาห์หน้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าแล้ววันนี้เป็นวัน World Food Safety Day ซะด้วยนะอาจารย์เนาะค่ะเอาละค่ะ
2: ก็กินข้าวเยอะๆคร
1: ับแล้วมันต้องปลอดภัยข้าวต้องปลอดภัยด้วยขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะเราพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาพร้อมๆกันไปเนาะคุณวิรัติศรีพงษ์แล้วก็ดิฉันวิรวรรณวรรถรอบลาไปพร้อมๆกับอาจารย์ทรงฤทธิ์สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมฟังกันได้ค่ะทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcord News FM 100.5 ฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็จะได้ติดตามข่าวสารดีๆของทาง FM 100.5 ค่ะมากันที่ประเด็นแรกที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจนะคะก็คือความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นวัย7ขวบค่ะที่เสียชีวิตปริศนาอยู่ที่ภายในสวนยางพาราที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ต้องไปตามหากันค่ะว่าจากเหตุนี้เกิดจากอะไรนะคะที่ทำให้น้ององุ่นวัยเพียงแค่7ขวบเสียชีวิตค่ะทั้งที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าน้ององุ่นนั้นเดินไปซื้อขนมหรือเปล่าแต่ว่าร้านขนมก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะคะว่าเกิดจากอะไรปรากฏว่าไปตามหาค่ะแล้วก็คลี่คลายปมได้แล้วเมื่อวานนี้ทางตำรวจก็แถลงปิดคดีเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าผู้ก่อเหตุที่แท้แล้วเป็นน้าชายวัยเพียงแค่17ปีค่ะก็คือน้องชายของแม่นะคะกับพี่สาวแท้ๆของน้ององุ่นค่ะวัย13ปีโดยทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการไปสอบสวนมาตลอดในช่วงตั้งแต่วันที่พบศพของน้ององุ่นนะคะแล้วก็พบว่าน้องเสียชีวิตมาตั้งแต่เมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทางน้าชายกับพี่สาวค่ะยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อเหตุเนื่องจากว่าเล่นกันค่ะในตอนแรกนะคะโดยบอกว่ามีการเอากระสอบปุ๋ยคลุมหัวน้ององุ่นแล้วก็เล่นบีบคอกันจู่ๆน้องก็แน่นิ่งไปเมื่อเปิดกระสอบออกก็พบว่าน้องเสียชีวิตแล้วค่ะด้วยความกลัวก็นำร่างของน้องใส่ในตู้เสื้อผ้าก่อนที่จะยกขึ้นรถซาเล้งแล้วก็ขี่ออกไปทิ้งเอาไว้อยู่ที่ใต้กอไผ่กลางสวนยางพารานะคะก่อนที่จะกลับบ้านโดยที่ทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภายหลังค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แถลงปิดคดีนะคะระบุว่าสาเหตุของการก่อเหตุนั้นเกิดจากการทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวซึ่งเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัวน้าชายวัย17ปีค่ะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดก็คือที่บ้านจุดเกิดเหตุแล้วก็จุดที่นำร่างไปทิ้งนะคะส่วนพี่สาววัยเพียง13ปีไม่ได้นำไปด้วยค่ะก็เพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่นะคะแล้วก็นำตัวทั้ง2คนค่ะไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีค่ะซึ่งประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่พร้อมกับภาพเลยค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะเป็นภาพในขณะที่ทางตำรวจได้นำตัวน้องนะคะพี่สาวของน้ององุ่นค่ะรวมไปถึงน้าชายนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์หายตัวไปก่อนพบศพปริศนาค่ะแล้วก็นำขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขนศพนำไปทิ้งก่อนนำตัวไปสอบปากคำโดยอ้างว่ามีปากเสียงทะเลาะกันกับน้องใช้ถุงคลุมศีรษะจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตลงค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะสืบรอยนิ้วมือแฝงจากรถพ่วงฆ่าน้ององุ่น7ขวบพี่สาววัย14ถุงคลุมหัวยัดตู้อ้างทะเลาะวอนน้าแบกศพทิ้งแม่หัวใจสลายฝีมือลูกและน้องชายปิดฉากคดีฆาตกรรมน้ององุ่นหมกศพคาสวนยางพาราที่แท้พี่สาวต่างพ่อลงมือสังหารโหดเปิดปากรับชนวนสังหารฉุนทะเลาะมีปากเสียงจึงตัดสินใจสังหารน้องตัวเองวัยเพียงแค่7ขวบนะคะซึ่งด้านในค่ะก็มีพาดหัวข่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะเกี่ยวกับประเด็นของน้ององุ่นค่ะโดยระบุว่าเอาถุงคลุมหัวใช้มือกดปากจมูกจนแน่นิ่งก่อนรวมหัวน้าชายช่วยขนศพยัดใส่กระสอบขึ้นซาเล้งพ่วงโยนทิ้ง ้หน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่พร้อมจุดไฟเผากระสอบหวังทำลายหลักฐานหนีความผิดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ชี้หลักฐานมัดแน่นลายนิ้วมือแฝงกุญแจไขคดีคุมตัวทำแผนท่ามกลางเสียงสาปแช่งของคนทั้งหมู่บ้านด้านแม่ร่ำไห้หัวใจสลายแทบไม่เชื่อคนใกล้ชิดในไส้จะเป็นคนลงมือค่ะ
1: ส่วนปัญหาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่ได้สั่งกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังลูกที่ใช้ชื่อพ่อแม่หักลดหย่อนภาษีกรณีพ่อแม่ยื่นอุทธรณ์ขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่สั่งกรมสรรพากรตรวจสอบจำนวนผู้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนจากการเลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าพ่อแม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ด้วยหรือไม่ซึ่งกรมสรรพากรกำลังดำเนินการอยู่ผมพูดว่าข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลที่มันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นไม่ต้องแต่งตัวตามเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อเลี่ยงเกณฑ์ต่างๆและจะได้รับบัตรทางปลัดกระทรวงการคลังยืนยัน3ประเด็นนะคะก็คือ 1. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่มีรายได้น้อยจริงๆเท่านั้น 2. คนที่อาจจะจนแต่ไม่จนเท่ากลุ่มที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องรอมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่รัฐจะออกต่อไปและ 3. คนที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่จริงก็ไม่ควรได้รับสิทธิ์หักลดหย่อนเพราะว่าถือว่าไม่ได้กลับไปดูแลตามนโยบายการลดหย่อนภาษีของรัฐค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะไปตรวจสอบพ่อแม่ที่ยื่นอุทธรณ์ต่อไปด้วยค่ะเพื่อคัดกรองว่ามีรายได้น้อยจริงหรือไม่และจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลโดยคนของกระทรวงมหาดไทยด้วยถ้าเราต้องการให้คนไม่จนจริงหลุดออกจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ก็ต้องเข้มแบบนี้เรารู้ว่ามีคนที่ไม่จนจริงแต่ได้สิทธิ์แต่ทำไมเราถึงคัดกรองเขาออกไม่ได้ทำไมตะแกรงถึงรูใหญ่นักวันนี้ตะแกรงเราจะถี่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเหลือคนที่จนจริงจนที่สุดเท่านั้นค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ค่ะกรองบัตรคนจนคลังโต้วุ่นปมภาษีย้อนหลังรัฐบาลอ้างผลโพลหนุนเดินหน้า AI พาสปอร์ตมาร์กจี้ปราบแก๊งต่างชาติเอาจริงอย่าสร้างกระแสปลัดคลังปัดสอบภาษีย้อนหลังปมลูกไม่เลี้ยงดูพ่อแม่แต่ขอลดหย่อนภาษียึดหลัก3ข้อคัดกรองบัตรคนจนเล่งแถลงเหตุผลคนถูกตัดสิทธิ์เผยยอดยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว8,450,000 รายประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์17กรกฎาคมพร้อมพงยันโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาถูกทางแต่ยังไม่สมบูรณ์จี้ลดภาษีสรรพสามิตช่วยลดค่าครองชีพประชาชนอีกทางรัฐบาลตะครุบผลสำรวจซุปเปอร์โพลอ้างสูงถึงร้อยละ 63.7 หนุนโครงการ Thailand AI Passport ค่ะ
2: ขณะที่เมื่อวานนี้ทางฝั่งของรัฐบาลค่ะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะก็ระบุว่ากรมการปกครองได้มีการเปิดเว็บไซต์รวมไปถึงแอปพลิเคชัน QR code แล้วก็ใช้ไทย ID ค่ะในการเข้าไปใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นจะสามารถลงทะเบียนเองได้ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางเหล่านี้ค่ะให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนัดหมายไปหาในพื้นที่หรือว่าที่บ้านรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยนะคะซึ่งสำหรับรายเดิมค่ะยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย IDหรือว่ากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดค่ะก็จะมีการแสดงสถานะเกิดขึ้นนะคะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการผ่านช่องทางเดิมหากว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตัวเองค่ะก็ไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งเพื่อขอรับการช่วยเหลือได้นะคะสำหรับการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ระหว่าง 4-5 มิถุนายนตรวจสอบแล้วตอนเที่ยงคืนค่ะพบว่ามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้ว8,800,000กว่ารายนะคะยืนยันสำเร็จแล้ว8,400,000กว่ารายก็คิดเป็นร้อยละ95ของผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะของมติชนเช้าวันนี้คลังงัดภาษีติดลบหรือระบบสวัสดิการจอดใช้ใน2ปีช่วยแบบพุ่งเป้าเช็คสถานะ 400,000 บาทคนจนคลังเตรียมนำระบบภาษีเงินได้แบบติดลบใช้ใน2ปีจัดระเบียบสวัสดิการรัฐซ้ำซ้อนช่วยเหลือแบบพุ่งเป้ายืนยันสิทธิ์บัตรคนจนไม่สมบูรณ์กว่า 400,000 รายรีบเช็คสถานะแก้ไขด่วนก่อน21มิถุนายนค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะคลังไม่สนดราม่าพ่อแม่ พ่อแม่ลดภาษีอดได้ปัดคนจนกร้าวลูกไร้เลี้ยงดูจริงถูกเชือดรีดย้อนหลังเมินเสียงค้านคลังเดินหน้าเกณฑ์ใหม่ลูกลดหย่อนภาษีตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่เปิดทางยื่นอุทธรณ์18-31กรกฎาคมหากไม่ได้รับดูแลจริงย้ำต้องการคัดกรองช่วยเหลือคนจนที่สุดไม่มีใครดูแลให้ตรงเป้าหมายที่สุดพร้อมเตือนกลุ่มใช้สิทธิ์บังหน้าแต่ทอดทิ้งบุพการีระวังหมดสิทธิ์ลดหย่อนในอนาคตซ้ำให้ข้อมูลเท็จโดนสอบภาษีย้อนหลังด้านส.ส.กายณัฐชาวิจารณ์เดือดรัฐบาลติดลมผู้ใหญ่ใจดีตีกรอบความจนซ้ำเติมกลุ่มเปราะบางชี้เกณฑ์คัดบัตรคนจนสะท้อนแนวคิดรัฐสงเคราะห์ที่ล้าหลังมองประชาชนจากบนลงล่างผลักไสคนเดือดร้อนตกหล่นจากระบบชี้ความยากจนเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลวอนเปลี่ยนความช่วยเหลือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสร้างความเท่าเทียมโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนค่ะ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามศึกชิงผู้ว่ากทม.ตอนนี้ดุเดือดเลยค่ะ
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามรายการ9ทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ศึกชิงผู้ว่ากทม.ค่ะก็ตอนนี้เป็นไปอย่างดุเดือดเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้พรรคเศรษฐกิจนะคะนำโดยนายคริสโปตระนันท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานพรรคเศรษฐกิจค่ะได้

0: ยอมรับว่าการทุจริตในกทม.ยังมีอยู่จริงแม้แต่อดีตผู้ว่ากทม.ยังยอมรับจนมีคำถามตามมาว่าอดีตผู้ว่ากทม.ที่เชื่อว่าเป็นคนดีมีความสามารถแต่ทำไมคนดีคนสุจริตยังบริหารกทม.ให้บริสุทธิ์ไม่ได้ดังนั้นต้องชี้ให้เห็นถึงสาเหตุทำไมการทุจริตยังมีอยู่ระบบอากงคือคนที่มีเส้นสายในกทม.ทั้งในงานโยธามีบริษัทที่รับงานในกทม.อากงคือเปรียบเหมือนผู้ว่าเงาเป็นคนขับเคลื่อนบริหารงานโดยอดีตผู้ว่ากทม.เป็นแค่ผู้เซ็นชื่อเท่านั้นและยังแต่งตั้งชายปริศนาเรียกว่าปร.อดีตผอ.เขตเข้ามาทำมาหากินแบบเส้นเลือดฝอยโดยอากงเป็นจุฬาคอนเน็กชันที่อดีตผู้ว่ากทม.รู้จักดีค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะเรื่องของอากงนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะแฉจุฬาคอนเน็กชันพักเศรษฐกิจขย่มชัดชาติระบอบอากงมีปร.มือขวาเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เดือดพักเศรษฐกิจแฉระบอบอากงบงการแต่งตั้งซื้อขายเก้าอี้ผอ.เขต4ล้านแฉพิกัดลับสุทธิสารซุกจุฬาคอนเน็กชันและปร.บทบังอำนาจชัดชาติมาตั้งแต่ปี2566ก่อนถอนทุนคืนจากหาบเร่แผงลอยจี้เคลียร์ด่วนก่อนเลือกตั้งค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะในการหาเสียงเลือกตั้งของทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะมีบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าอาจจะเป็นอากงนะคะก็เดินทางมาร่วมหาเสียงด้วยก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ค่ะโดยได้ชี้แจงถึงระบอบอากงนี้เกี่ยวกับการทุจริตเรื่องสวยและโยกย้ายโดยยืนยันนะคะว่าเรื่องของการยึดโทรศัพท์นั้นไม่มีแน่นอนค่ะหรือว่าการให้ไปเจอกันที่เซฟเฮาส์ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะนอกจากไม่ยึดโทรศัพท์แล้วยังให้เอาโทรศัพท์มาด้วยมีการแนะนำให้ทุกคนใช้โน้ตบุ๊ก LM ค่ะซึ่งก็ใช้มาเป็นปีกว่าแล้วช่วยในเรื่องของการประชุมแล้วก็พูดในตอนท้ายด้วยนะคะว่าต่อไปจะเป็นระบบอากง AI ค่ะส่วนเรื่องของเซฟเฮาส์ญาติสุทธิสารยืนยันว่าไม่มีแน่นอนใครจะกล้าไปมีนะคะเพราะว่าภรรยาดุด้วยแล้วที่ว่าอยู่แถวสุทธิสารก็บ้านอยู่ที่แถวสุทธิสารค่ะแล้วก็ขอให้มีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ก็ต้องเชื่อมั่นในความจริงนะคะแล้วก็ยังยืนยัน100%ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตโยกย้ายมีคนพยายามโจมตีทำให้เข้าใจว่าเป็นระบบอากงเพราะอาจจะเพราะอายุเยอะแล้วแล้วก็ดูแลน้องๆทุกคนค่ะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยเหมือนกันนะคะโดยระบุว่าจากการที่ฟังเนื้อหาที่นายคริสออกมาแถลงแล้วก็ไม่เห็นเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมและยืนยันค่ะว่าไม่มีระบบอากงทุกคนอาจจะตีความว่าเป็นนายต่อศักดิ์โชติมงคลแต่ถ้าหากว่าถามตัวนายชัชชาตินะคะยืนยันว่าไม่มีการยึดโทรศัพท์มือถือก่อนคุยอย่างแน่นอนและนายต่อศักดิ์เป็นอากง AI เพราะใช้มือถือและ AI มากกว่าตนอีกค่ะส่วนที่อ้างว่าอากงไม่ได้ทำงานเพียงลำพังมีบุคคลที่เรียกว่านายปร.นะคะเป็นมือทำงานคอยไปดีลเรื่องสวยนั้นนายชัชชาติก็บอกว่าคนที่เป็นนายปร.ที่นายคริสกล่าวอ้างนั้นก็เคยเห็นแต่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรกันและไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจเป็นเพียงทีมงานในการเตรียมข้อมูลเท่านั้นและยืนยันค่ะว่าไม่มีเรื่องการทุจริตการโยกย้ายในยุคของตนอย่างแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่รับไม่ได้มันคือความหายนะซึ่งมีเกณฑ์ในการโยกย้ายขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอาวุโสนะคะก็เป็นความชี้แจงของนายชัชชาติในช่วงเวลาที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ดุเดือดก็มีประเด็นนี้มาให้ชี้แจงค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะคะมีภาพการหาเสียงของนายชัชชาติอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยส่วนประเด็นระบบอากงค่ะแชร์ระบบอากงกินดะฝ่ายโยธาฟาดปีละ10ล้านชัชชาติโตวุ่นมีทุจริตจริงคงตายแล้วคริสแชร์ระบบอากงในกทม.เรียกเก็บเงิน4โลแลกแต่งตั้งสำนักงานเขตแถมกินกระจายทั้งสูบซ่วมบ่อดักไขมันตู้หยอดเหรียญฝ่ายโยธาโดนเยอะสุดเพราะเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตก่อสร้างจำนวนมากทำรายได้สูงสุดปีละ10ล้านจี้ชัดชาติกล้าจัดการอากงบริหารเองไม่ได้ปล่อยให้เครือข่ายขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังชัยวัฒน์หนุนประชาชนอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยออกหวยใบเสร็จ SME กทม.ทุก20บาทลุ้นรางวัลกทม.กันงบให้10ล้านบาทต่อเดือนกกต.จัดทำสรุปความเห็นกรรมการชุดที่พ้นไปแล้วประเมินเลขาได้หรือไม่ก่อนตัดสินใจเอาอย่างไรกับแสวงเจ้าตัวโพสต์ผลคะแนนในไลน์กลุ่มโชว์สมชายบี้กรมสรรพากรใช้ประมวลรัษฎากรมาตรา37เรียกแมวสอบกรณีต้องจ่ายภา

0: ภาษีค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศการหาเสียงผู้ว่ากทม.นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9พร้อมกับทีมงานก็ได้ขึ้นรถแห่หาเสียงลงพื้นที่เมื่อวานนี้เขตจอมทองและบางขุนเทียนค่ะโดยนายชัชชาติก็มีสีหน้ายิ้มแย้มค่ะมีกำลังใจดีเป็นพิเศษเพราะว่ามีแสนดีนะคะแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายที่เพิ่งกลับมาจากสหรัฐมาช่วยลงพื้นที่หาเสียงด้วยค่ะขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์เบอร์5พร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและคณะผู้บริหารพรรคนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะเขตสวนหลวงและประเวศค่ะนายอนุชาก็ได้ทักทายประชาชนกลุ่มคนรักสุขภาพที่มาออกกำลังกายและเดินวิ่งพร้อมกับทดสอบอุปกรณ์การออกกำลังกายในสวนหลวงร.9นะคะส่วนพรรคประชาชนนะคะดร.โจค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมนะคะซึ่งดร.โจก็เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนเบอร์10ค่ะพร้อมกับผู้สมัครสก.นะคะลงพื้นที่หาเสียงพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนขอคะแนนเสียงประชาสัมพันธ์นโยบายด้วยค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะศึกชิงผู้ว่ากทม.เดือดพรรคเศรษฐกิจแฉระบอบอากงรีดเก็บสวยเขตละ10ล้านชัดชาติโต้ไม่รู้ไม่มีเอี่ยวกายสับรัฐบาลไม่ช่วยคนชราสนามชิงผู้ว่ากทม.เดือดปุดคริสโปตระนานปูดไม่หยุดอ้างมีผู้ว่าเงาจุฬาคอนเนคชั่นคุมระบอบอากงตั้งแต่อดีตผอ.เขตชื่อย่อปร.ทำมาหากินแผ่เส้นเลือดฝอยโยงใหญ่เซ็งลีผอ.เขตหัวละ4ล้านเก็บสวยกทม.เฉลี่ยเขตละ10ล้านบาทรีดดะหัวคิวต่างชาติค้าขายรายละ 3-5 แสนค่าตัดต้นไม้ตรวจบ่อดักไขมันเดือนละ 5 แสนฝ่ายโยธาฟาดใบอนุญาตปีละกว่าพันล้านท้าผู้ว่าคนดีประกาศจัดการให้สิ้นซากชัดชาติควงลูกชายหาเสียงเขตจอมทองบางขุนเทียนปัดไม่รู้ไม่มีสวยกทม.บอกอยู่มา4ปีถ้ามีทุจริตคงตายไปแล้วต่อสักโบยไม่ได้พูดถึงตัวเองโตไม่มีเอี่ยวซื้อขายตำแหน่ง 100% กรณีปารุษเรื่องเก่าตั้งแต่ปี66กายสับรัฐบาลสร้างภาพไม่แก้ปัญหาจริงเน้นตัดสิทธิ์ผู้สูงวัยวืดสิทธิ์บัตรคนจนสรศักดิ์หวดสีหศักดิ์เพี้ยงพล้ำตามเกมกฎหมายกัมพูชาไม่ทันค่ะก็รวมไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยเลยค่ะ
2: มีภารกิจของนายกรัฐมนตรีเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนนะคะซึ่งช่วงนี้นายกรัฐมนตรีได้ตอบรับคำเชิญเดินทางไปเยือนกรุงฮานอยที่เวียดนามค่ะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมระหว่าง 8-9 มิถุนายนนี้นะคะอนุทินขึ้นเวทีเวียดนามวันนี้ถกอาเซียนฟิวเจอร์ลุยดีลพลังงานสะอาดมหาดไทยเร่งนโยบาย5พลัสประชาชนซัดคัดกรองคนจนแสวงโชว์คะแนนรอบ3ปีลุ้นกกต.ที่ขาดต่อสัญญาวิโรจน์อัดสสร.สีน้ำเงินอนุทินนำทีมบินเวียดนามถกอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมรัฐบาลบูรณาการ3กระทรวงขับเคลื่อนงานดูแลประชาชนพลพีย้ำนโยบายเร่งด่วนมทแอคชั่น5พลัสประชาชนซัดล้าหลังคัดกรองคนจนไล่แก้โครงสร้างใหม่โพชี 63.7% หนุนไทย AI ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเราไปติดตามประเด็นไทยกัมพูชากันค่ะ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอรีดฟืดลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ได้รวมกับกองทัพภาคที่2และอบต.บักไดค่ะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่6-7และ13-4มิถุนายนนี้ค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะทัพภาค2จัดทัวร์ตาควายและเนิน350 ไม่ไปไม่ได้แล้วกองทัพภาคที่2และจังหวัดสุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวีรกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทยเปิดการฝึกนักบินโดรนฟินิกรุ่น13มากันครบทั้งรบพิเศษทหารพรานตชด.นปพ.ตร.และหน่วยลบ.ไกลค่ะ
2: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะประเด็นเกี่ยวกับไทยกัมพูชาในฝากฝั่งของพรรคประชาชนค่ะประชาชนแนะรัฐบาลคิดรอบคอบกลไกภาคบังคับอันคลอสสสพรรคประชาชนเตือนรัฐบาลอนุทินอย่าพลาดท่าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอันคลอสและตั้งทีมกฎหมายโลกสู้ขณะที่กองทัพภาคที่2เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปราสาทตาควายค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนักท่องเที่ยวประชาชนสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่ปราสาทตาควายเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์รำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยค่ะ
1: ตำรวจบุกทลายเว็บพนันเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทนะคะก็ใกล้ช่วงของฟุตบอลโลกค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะทลายเว็บพนันคอนโดบางแสนตำรวจรวบ2ผู้ต้องหาพบเงินสะพัด50ล้านศูนย์ไซเบอร์สืบภาค2บุกทลายเว็บพนันรายใหญ่ย่านบางแสนนะคะรวบ2ผู้ต้องหาพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์สื่อสารกว่า10รายการใช้คอนโดเปิดเป็นออฟฟิศบริหารแบบครบวงจรเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทเร่งขยายผลตามล่าเครือข่ายเตือนเทศกาลฟุตบอลโลกเว็บพนันใช้กระแสจัดโปรโมชั่นดึงดูดเล่นพนันอาจนำไปสู่หายนะแนะดูฟุตบอลให้เป็นเกมกีฬาค่ะ
2: ขณะที่ตำรวจไทยสนที่กำลังกับตำรวจญี่ปุ่นไปจับกุมเป็นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาโดยไปจับกุมได้แถวคอนโดย่านทองหล่อในกรุงเทพมหานครค่ะพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะจับบิ๊กบอสแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลางกรุงสั่งต้มตุ๋นทั่วโลกหอบพันล้านเยนหนีซุกคอนโดหรูหนีไม่รอดรองหวานพลตำรวจเอกทัชชัยผนึกกำลังตำรวจญี่ปุ่นลากคอบิ๊กบอสหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นคาคอนโดย่านทองหล่อหลังหนีหมายจับซ่อนตัวในไทยก่อเหตุตุ๋นเหยื่อศูนย์หลายพันล้านเยนชี้เป็นตัวการใหญ่สั่งการเครือข่ายต้มตุ๋นระดับโลกโยงใยขบวนการค้ามนุษย์บังคับคนทำงานในกัมพูชาจ่อขึ้นทะเบียนขออภัยค่ะจ่อขึ้นบัญชีดำส่งตัวกลับไปดำเนินคดีค่ะ
1: สกัดเรือสกัด4เรือขนน้ำมันแล่นผ่านฮอร์มุซค่ะวันนี้เป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะคุ้มกันโดยเรือรบมะกันอิหร่านลุยเปิดฉากโจมตีความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางยังระอุเมื่อต่างยิงถล่มใส่กันโดยมีสาเหตุจาก4เรือบรรทุกน้ำมันภายใต้การคุ้มครองของกองทัพสหรัฐพยายามเล่นฝ่าช่องแคบฮอร์มุซก่อนไปจบที่กองทัพพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านยิงถล่มฐานทัพมะกันในคูเวตและบาเรนแต่อ้างอยู่ในวงจำกัดด้านที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านคู่หากเกิดเหตุซ้ำอีกพร้อมจัดหนักขยายวงสงครามเกินแถบอ่าวเปอร์เซียลามถึงปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ส่วนการเจรจาสันติภาพระหว่างกันยังไม่คืบติดปัญหาทรัพย์สินที่ถูกอายัดขณะเดียวกันอิสราเอลยังถล่มกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างหนักล่าสุดโจมตียานพาหนะของกองทัพเลบานอนตายรวด3นายค่ะ
2: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะซอดิลล่มสหรัฐโจมตีอิหร่านถล่มสถานีเรดาร์4จุดยับ IRGC ยิงขีปนาวุธโต้โลกจับตาสหรัฐอิหร่านการเจรจาถึงทางตันที่ปรึกษามุตาปาค่ะชี้อยู่ที่ทรัมป์ต้องการแบบไหนเพิ่มหากยังปิดล้อมเศรษฐกิจพร้อมลากสงครามขยายวงกว้างไปไกลกว่าอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซมหาสมุทรอินเดียช่องแคบบับเอลมันเดฟทะเลแดงและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วโลกจะเห็นศักยภาพทางทหารที่แท้จริงของอิหร่านแข็งแกร่งกว่าขีปนาวุธหลายเท่านักขณะที่กองทัพมะกันโจมตีสถานีเรดาร์อิหร่านตอบโต้โดรนโจมตีฮอร์มุซด้าน IRGC ยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนอิสราเอลฮิสบอลเลาะห์ยังโจมตีกันอย่างหนักค่ะ
1: จากช่องแคบฮอร์มุซนะคะกลับมาที่หาดสวนสนบ้านเรานะคะก็พบปลิงชมพูนับล้านตัวถูกคลื่นซัดมาเกยหาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุหวั่นมีผลกระทบต่อระบบนิเวศพร้อมแนะนัก นักท่องเที่ยวอย่าสัมผัสตัวปลิงโดยตรงนะคะก็เป็นภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเป็นปลิงสีชมพูเลยนะคุณพจนาถ
2: ค่ะ
1: ก็สีชมพูจริงอ่ะ
2: ใช
1: ่ก็คือรู้เลยว่าเป็น
2: ค่ะแล้วก็เป็นภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News ด้วยนะคะก็เป็นภาพปลิงสีชมพูแต่ว่าอยู่บนมือนะคะแม้ว่าในข่าวสดจะบอกว่าห้ามจับนะแต่ว่าใน Daily News ค่ะก็มีการจับโชว์ให้กับผู้สื่อข่าวได้ดูแล้วก็ถ่ายภาพมาให้เห็นนะคะว่าปลิงเป็นลักษณะตัวรีๆอ้วนๆใหญ่ๆพอสมควรนะคะอยู่เต็มชายหาดที่จังหวัดระยองเลยก็ทำให้กลัวค่ะว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือไม่ก็คาดว่าเป็นอิทธิพลจากความรุนแรงของพายุนะคะที่พัดเข้ามาทำให้หลุดเข้ามายังชายฝั่งที่ตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
1: ค่ะ
2: ส่วนอีกเรื่องนึงนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนยังมีประเด็นของกระทรวงพาณิชย์ค่ะพาณิชย์ร่วมมือตม.ล้างทุนจีนห้วยขวางพบบริษัทนอมินีไทยบริษัทเถื่อนโผล่หลายแห่งกระทรวงพาณิชย์จับมือตม.ลุยกวาดล้างทุนจีนย่านห้วยขวางสอนอมินีผิดหลายกระทงพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันเจอร้านจีนและบริษัทปริศนาเพียบค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีภาพรถกระบะขนส่งสินค้าไปชายแดนติดค้างอยู่กลางลำห้วยแม่แงะบ้านเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำไหลเชี่ยวและหนุนสูงไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ค่ะ
2: ค่ะปิดท้ายกันที่อีกภาพหนึ่งของ Daily News นะคะเป็นภาพทหารเฉพาะกิจโคกสูงจับกุมชาวกัมพูชาลอบข้ามแดนช่องทางธรรมชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยที่รอยต่อบ้านศิลารัฐพัฒนาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นค่ะ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณพจนาธนธนากุลและดิฉันสัสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศิลปะในการอยู่ร่วมกับคนโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมหนีไม่พ้นที่จะอยู่กับคนได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนสังคมที่ทำงานฉะนั้นการอยู่กับคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นจะต้องมีศิลปะในการอยู่กับคนที่เราจะต้องเรียนรู้ปัญหาหลายอย่างในชีวิตเกิดจากการไม่เข้าใจในการอยู่ร่วมกันเราอาจจะเข้าใจในงานแต่เราก็ไม่เข้าใจคนเราอาจมีความตั้งใจดีแต่ก็มีคนไม่เข้าใจเราอยู่ดีอยู่ใกล้เกินไปก็อึดอัดอยู่ห่างเกินไปก็เหินห่างการมีข้อคิดข้อธรรมที่เหมาะสมกับช่วงเวลาสถานการณ์บริบทแวดล้อมเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติจึงสำคัญจึงเป็นเสมือนกับหลักใจที่คอยเตือนเราว่าควรวางตัวอย่างไรควรพูดแค่ไหนหรือควรจะหยุดเมื่อใดสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังวาจาที่กล่าวดีแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งขันติบารมังตโปตีติฆาความอดทนก็เป็นตบะอย่างยิ่งคำพูดและความอดทนในการอยู่กับคนก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเวลาเราไปไหนมาไหนอยู่ร่วมทำกิจกรรมที่ทำงานก็ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งนั้นเวลาออกจากบ้านท่านมีหลักอยู่ว่าอย่าไปมีปัญหาเรื่องกินกับเรื่องอยู่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกินเรื่องอยู่ท่านบอกว่าอยู่ที่ไหนก็เกิดความผาสุกที่นั่นยิ่งถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจคำพูดคำจาก็จะนุ่มนวลอารมณ์ก็จะเบาบางลงความสัมพันธ์เราก็จะงดงามเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่จะอยู่กับคนได้คือคนที่เข้าใจตนเองและเข้าใจคนอื่นฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำเอาเรื่องราวศิลปะในการอยู่กับคนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปิยโสพลนำปากกาสรุปไว้สั้นๆเป็นบทกลอนฟังง่ายแต่ใช้ได้ทั้งชีวิตมาอธิบายเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความผาสุกในชีวิตประจำวันข้อความข้อคิดที่พระเดชพระคุณท่านได้สรุปไว้สั้นๆก็มีข้อความว่าอย่าก่อเวรร้ายอย่าป้ายสีกันอย่าหยุดมุ่งมั่นอย่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกลียวโกรธโทษใครอย่าเล่นพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝนอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าค้าความเฉาอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหว่านผิดนาอย่าหาผิดคนอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการเป็นข้อคิดสั้นๆเอาไว้ใช้ในการเข้าหาสังคมข้อคิดเบื้องต้นนี้ก็เป็นเสมือนกับแผนที่ชีวิตต่อไปนี้เราก็จะมาพิจารณาในแต่ละช่วงแต่ละช่วงของข้อคิดว่าแต่ละคำเราจะใช้ในการอยู่กับคนได้อย่างไรเบื้องต้นวางใจให้ถูก อย่าก่อเวรร้ายอย่าป้ายสีกันอย่าหยุดมุ่งมั่นอย่าพรั่นพรึงเกินการอยู่กับคนเริ่มต้นที่ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเป็นโอวาทของท่านันชัยเศรษฐีบิดาของนางวิสาขาที่ให้โอวาทแก่ลูกสาวในวันที่ออกเรือนไปไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าคือเรื่องราวความรับความไม่ดีภายในครอบครัวก็ไม่ควรนำไปเล่าให้คนนอกฟังและคำนินทาหรือเรื่องไม่ดีจากภายนอกก็ไม่ควรนำเข้ามาเล่าในบ้านเพื่อรักษาความสงบสุขและความสัมพันธ์ไม่ก่อเวรไม่ใส่ร้ายไม่ซ้ำเติมประการต่อมาอย่าหยุดมุ่งมั่นชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันบางครั้งความสัมพันธ์ก็สำคัญกว่าเหตุผลบางสถานการณ์เหตุผลก็สำคัญกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนี่ก็เอาความสัมพันธ์เป็นตัวตั้งเหตุผลเป็นรองแต่ในการทำงานเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็จะต้องเอาเหตุผลนั้นเป็นตัวตั้งความสัมพันธ์นั้นก็รองลงมาฉะนั้นเราควรที่จะมุ่งมั่นที่จะฟังแม้ไม่ถูกใจอดทนด้วยความใจเย็นแม้อารมณ์จะถูกกระทบด้วยความไม่พอใจอย่าพรั่นพรึงเกินการอยู่กับคนคืออย่าให้ความกลัวมานำชีวิตจนไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าทำสิ่งที่ถูกเพราะกลัวเขาจะไม่พอใจกลัวเสียความสัมพันธ์กลัวเสียบรรยากาศสุดท้ายยอมเก็บยอมฝืนปัญหาจึงค้างอยู่ในใจแล้วค่อยๆบานปลายในครอบครัวเห็นลูกทำผิดไม่กล้าบอกหรือไม่รู้ว่าจะบอกยังไงเพราะกลัวลูกจะโกรธผลก็คือเกิดความเสียหายเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่กล้าทักเพราะกลัวจะเสียหน้าผลก็คือปัญหาลุกลามนี่แหละคือคำว่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญสี่วลีนี้คือหลักค้ำชีวิตชีวิตคนเราจะมั่นคงได้จะต้องมีทั้งความจริงใจคนของใจครูของใจและความดีของใจอย่าเสียสัจจะสัจจะคือราคาความเป็นคนพูดแล้วต้องทำทำแล้วต้องจริงคนเราถ้าเสียคำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเสียความเชื่อใจยิ่งกว่าเสียเงินเสียทองนัดแล้วไม่ไปรับปากไม่ทำวันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าสะสมไปวันหนึ่งจะไม่มีใครกล้าเชื่อถือเสียของยังพอหาใหม่ได้แต่เสียสัจจะหาคนที่จะเชื่อใจยากอย่าละทิ้งญาติอย่าลืมคนใกล้ตัวในวันที่เรายุ่งหรือสำเร็จพยายามเราล้มเหลวคนที่จะรับเราได้มักจะเป็นคนในครอบครัวบางคนดีกับคนนอกแต่ร้ายกับคนในบ้านสุดท้ายแม้มีคนมากแต่ก็จะไม่เหลือใครด้วยความจริงใจตอนเรามีความสุขใครอยู่กับเราไม่สำคัญสำคัญตอนเราลำบากใครเคียงข้างเราเราเองก็ไม่ได้ใช่คนสำคัญสำหรับทุกคนทุกคนก็ไม่ได้สำคัญสำหรับเราฉะนั้นในชีวิตต้องพิจารณาดีๆว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับใครบ้างในชีวิตอย่าห่างนักปราชญ์อยู่ใกล้คนดีคนมีปัญญาคนมีความสุขชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นตามอเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเยตัมมังคารมุตตมังอยู่ใกล้คนดีคนมีความสุขก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตเลือกคนที่เราอยู่ด้วยแล้วทำให้เรานี่ดีขึ้นประการต่อมาอย่าขาดทำบุญถ้าพูดถึงบุญก็ไม่ใช่แค่การทำบุญใส่บาตรแต่คือการทำความดีในทุกๆวันช่วยเหลือแบ่งปัน ให้อภัยสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือบุญที่คอยหล่อเลี้ยงใจเราดูคนมีบุญนั้นดูไม่ยากดูว่าหน้าเนี่ยบอกบุญรับไหมคนมีบุญใจก็จะเบาบุญคือกำลังที่จะพาให้เรารอดมีสัจจะจะทำให้คนเชื่อถือไม่ทิ้งญาติจะมีคนรักอยู่ใกล้นักปราชญ์ชีวิตก็จะเจริญไม่ขาดบุญจิตใจก็จะสงบอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกลี้ยกล่อมโทษใครสี่วลีนี้คือวิธีที่จะทำให้สังคมนั้นสงบเย็นอย่าส่งเสริมรุนแรงความรุนแรงไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวแต่จะลุกลามเพราะคนเชียร์คนแชร์และคนสนับสนุนในชีวิตจริงคำพูดประชดประนามซ้ำเติมก็เป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งวิธีที่จะหยุดสถานการณ์นี้ได้คือไม่ยุไม่ส่งเสริมไม่ส่งต่อไม่ซ้ำเติมเพียงแค่ไม่เติมไฟไฟก็จะดับลงเองอย่าเย้ยแย่งผลประโยชน์คือการเตือนให้รู้จักความพอดีและการได้มาโดยธรรมการอยู่ร่วมกันจริงอยู่การแย่งอาจจะได้มาเร็วแต่ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่าเพ่งเล็งแต่โทษข้อนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในการอยู่ร่วมกันหากเราเพ่งแต่โทษด้วยอัตตาตัวตนด้วยความไม่ยอมกันหาทางเอาผิดคิดร้ายก็จะเกิดความเสียหายอยู่ร่ำไปเกิดอะไรขึ้นก็ลองให้เพ่งแต่ดีก่อนมองแต่ความดีของกันไว้ก็จะเกิดทางโล่งโปร่งสบายถ้าเห็นแต่โทษกันอย่างเดียวนั้นปัญหาก็ไม่จบถ้าหาทางแก้ร่วมกันมองดีด้วยกันปัญหาต่างๆก็จะจบลงได้ด้วยดีอย่าเกลี้ยวโกรธโทษใครอย่าไปอุ้มความโกรธไว้กับตัวอย่าเรียกโยนความผิดให้ใครเวลาอารมณ์มันกระทบก็ให้หยุดหายใจลึกๆก่อนค่อยๆพูดค่อยๆคิดค่อยๆพินิจพิจารณานิ่งให้สุขุมร่มลึกเพราะบางเรื่องก็ไม่ต้องไปหาคนผิดแค่หาทางออกก็พออย่าเล่นการพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาการเล่นการพนันถือเป็นอบายมุขที่ทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่คำที่ท่านบอกเอาไว้ว่าไฟไหม้สิบหนจนปล้นเงินทองไม่น้ำตานองเท่าการพนันอย่าเอาความหวังไปฝากไว้กับการพนันเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าเวทนาอย่างยิ่งถ้าอยากจะได้ชีวิตที่มั่นคงก็จะต้องสร้างด้วยความเพียรสร้างด้วยความอดทนด้วยการเรียนรู้พัฒนาตนอย่าขยันสร้างหนี้ขยันผิดทางคือขยันสร้างหนี้ขยันสร้างแต่ปัญหาก็ยิ่งจะทำให้ชีวิตนั้นถดถอยลงไปเรื่อยๆนี่จากความจำเป็นเอามาต่อทุนทำมาหากินก็ยังพอทนแต่นี่จากความอยากนี่จากความไม่พอนี่ก็เกิดความหายนะในชีวิตสันตุติปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษนี่แหละคือรวยแล้วรู้จักพอก็ไม่ต้องไปกู้ใช้ชีวิตให้พอดีชีวิตจึงจะไม่ติดหนี้อย่าพูดย่ำยีสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังวาจาที่ดีเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่าหนีปัญหาปัญหาไม่หายเพราะเราหันหลังให้แต่มันจะเบาบางลงเพราะเราหันหน้าสู้กับปัญหาอัตตาเหตโนนาโถนี่แหละครับท่านตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละคือสิ่งที่ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันเราได้คือการฝึกตัวฝึกตนฝึกหัดดัดตนนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราตลอดรอดฟังอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝนค คนเราดีกันมาตั้งนานพอถึงเวลาตอนจบกลับมาร้ายกันนี่ก็ไม่ได้เสียหายตอนแกทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตเสียหายเพียงแค่ครั้งเดียวเรื่องเดียวก็จะทำให้ความดีที่ทำมาทั้งหมดนั้นหายไปหมดอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายข้อนี้สำคัญและจำเป็นที่ลูกๆหลานๆพวกเราจะได้ตระหนักโดยเฉพาะชีวิตของพ่อแม่ที่เฒ่าชะแลแก่ชรากฐินผ้าป่าพลาดแล้วปีหน้าก็ยังพอที่จะเป็นเจ้าภาพทอดใหม่ได้แต่ชีวิตของพ่อของแม่ที่เฒ่าชะแลแก่ชราก็ไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากเราไปเมื่อไหร่ถ้าใครมีพระอรหันต์ในบ้านก็เฝ้าอุปถัมภ์ค้ำชูอย่าให้ท่านเหงาลูกๆหลานๆว่างๆก็ไปทำกับข้าวกับปลาให้ท่านได้ทานทำเหมือนกับพระนี่แหละทำเหมือนกับพระถวายพระอรหันต์ให้ท่านได้มีความสุขนี่คืออย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าฆ่าความฉาวแผ่นดินก็ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งคือมรดกของบรรพบุรุษที่แลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อสร้างให้ลูกให้หลานนั้นได้อยู่ดีมีความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่ที่แผ่นดินไทยยิ่งถ้าเกิดมีความรู้ความสามารถอดทนเพียรพยายามก็สามารถที่จะสร้างชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองได้แต่อยู่บ้านอื่นเมืองอื่นจะขยันขันแข็งใช้ความอดทนเพียรพยายามมากสักเท่าไหร่ก็เจริญได้ยากไม่เหมือนบ้านเรายิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันมาดูมาเที่ยวมาชมมาสนุกสนานมาดูวัฒนธรรมถือได้ว่าประเทศเรานั้นมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นนำเงินเข้าบ้านเข้าเมืองเรานี่น่าภาคภูมิใจเป็นศักดิ์ศรีของคนทั้งชาติประการต่อมาอย่ากินแผ่นฟ้าฟ้าก็ไม่เคยหวงใครให้อากาศให้ฝนให้ลมให้ชีวิตแต่มนุษย์เราทั้งหลายเอาความเห็นแก่ตัวไปเบียดเบียนธรรมชาติจนฟ้าต้องตอบแทนคืนด้วยภัยพิบัติหลายอย่างหลายประการนอกจากแผ่นฟ้าก็ยังมีผืนป่าที่เป็นเสมือนกับปอดของแผ่นดินคือร่มเงาของสัตว์ของคนยิ่งดินในบ้านในเมืองเราทุกวันนี้ก็ถดถอยลงจะปลูกอะไรก็จะต้องพึ่งแต่สารเคมีการเผาผืนป่าก็ไม่ใช่เผาแค่ต้นไม้แต่มันการคือเผาลมหายใจของพวกเราทุกคนในวันข้างหน้าฝุ่น PM2.5 อันเกิดจากการเผาป่าทำให้พวกเราทุกคนจะต้องมารับผลผลของมันก็คือจะทำให้เราอายุสั้นลงสั้นลงอีกประการหนึ่งอย่าฆ่าความเฉาความเฉาก็เป็นเรื่องราวไม่ดีของผู้คนจะเกิดความผิดพลาดเราก็เอามาแชร์เอามาตีแผ่บางทีเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องแต่ก็พยายามทำให้เฉาเพื่อให้คนเข้ามาด่าเยอะๆคนมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะๆเพราะการที่คนเข้ามาในโซเชียลของตัวเองเยอะๆก็เป็นการได้ค่าตอบแทนได้เงินได้ทองมาก็ก่อให้เกิดเสียคุณค่าในตัวเองเกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเด็กและเยาวชนนั้นเกิดความเสียหายในสังคมอย่าขายสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราอย่าทำลายสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตอย่าแลกความยั่งยืนกับผลประโยชน์เพียงแค่ชั่วคราวอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหว่านผิดนาอย่าหาคนผิดอย่ามองด้านเดียวคืออย่าตัดสินอะไรด้วยข้อมูลเพียงด้านเดียวโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่หน้าเดียวเหรียญยังมีสองด้านคนก็มีทั้งด้านที่เราเห็นด้านที่เขาเป็นมองด้านเดียวก็เห็นแค่เงา มองหลายด้านจึงเห็นตัวตนฉะนั้นข้อมูลในยุคนี้สมัยนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาในการพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากประการต่อมาอย่าเกี่ยวผิดหน้าคือหมายความว่าอย่าไปยุ่งผิดเรื่องยุ่งผิดคนยุ่งผิดจังหวะบางครั้งความตั้งใจดีของเรามันก็อาจจะทำผิดที่ความหวังดีของเรามันอาจจะเป็นการซ้ำเติมถ้าทำถูกเรื่องแต่ผิดเวลาก็เสียหายทำถูกเวลาแต่ถ้าผิดคนมันก็พังอย่าหวานผิดนาเปรียบเสมือนกับการลงทุนลงแรงเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่ก็ไปปลูกในนาที่มันไม่เหมาะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลการทำความดีก็เหมือนกันถ้าไปให้ในที่ที่ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่พร้อมที่จะรับก็อาจกลายเป็นความเสียหายเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องมีดินดีความหวังดีก็ต้องมีคนเห็นค่าอย่าหาผิดคนอย่าตำหนิผิดตัวอย่าโยนความผิดโดยไม่รู้จริงสังคมทุกวันนี้มักจะเรียบหาคนผิดก่อนหาความจริงหาคนผิดมันหาง่ายแต่หาความจริงยากและคนที่ถูกกล่าวหาอาจไม่ใช่คนที่ควรถูกกล่าวโทษการกล่าวหาผิดคนไม่ใช่แค่ทำลายเขาแต่เพียงอย่างเดียวจะเป็นการทำลายคุณธรรมไปพร้อมๆกันทั้งสี่วลีนี้สอนให้เรามีสติมีปัญญามีความรอบคอบก่อนมองก็มองให้รอบก่อนทำก็คิดให้ครบก่อนให้ก็ดูให้เหมาะก่อนโทษก็ให้รู้ความจริงอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการขยันผิดที่ความขยันก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งแต่ต้องวางให้ถูกทางว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกคิดถูกทำถูกทางหรือไม่อย่าดีผิดคนความดีนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ต้องรู้จักวางให้เหมาะบางคนเอาความดีไปให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าสุดท้ายความดีก็กลายเป็นความเจ็บปวดน้ำใจที่ให้ผิดคนในบางทีการให้ของเราเป็นการทำลายเขาอีกทางหนึ่งฉะนั้นในการอยู่กับคนจึงเป็นศิลปะที่เราท่านจะต้องเรียนรู้อย่าให้ผิดการให้เป็นบุญแต่ต้องให้ถูกเวลาให้เร็วไปเขายังไม่พร้อมให้ช้าไปเขาก็ไม่ต้องการแล้วของดีถ้ามันผิดเวลามันก็หมดคุณค่าได้เหมือนกันแม้แต่คำพูดถ้าพูดไม่ถูกการก็อาจเป็นกลายเป็นบาดแผลเป็นยาพิษให้เขาทั้งสี่วลีนี้จึงมีความสำคัญขยันก็ต้องมีทิศทางดีต้องมีคนทนต้องมีธรรมให้ต้องมีการจึงจะเกิดสำฤทธิ์ผลเป็นความสุขในการเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยความรู้ความเข้าใจในที่ทำงานที่บ้านเมื่อมีข้ออัดข้อทำเป็นเครื่องประคับประคองคอยเตือนใจเราก็เกิดความผาสุกฉะนั้นในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมในวันอาทิตย์ก็มาถึงในช่วงห่วงเวลาสุดท้ายก็ขออำนวยไวพรให้ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้แคล้วคลาดปลอดภัยทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จมีความร่มรื่นชื่นเย็นทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญจะเรินพร
2: ที่ร้านเลยนะที่หายไปน่ะที่หายไปน่ะที่ลงทะเบียนน่ะ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย
3: 3-4 ล้านเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าก็คงจะเป็นเกณฑ์ที่เอาไปลดหย่อนเนี่ยก็ไม่น้อยอ่ะแต่ว่าเกณฑ์ใหม่ก็เยอะนะครับเกณฑ์ใหม่ท่านลงแล้วท่านเห็นแล้วเนี่ยลดรายลงรายได้เขาปรับหมดเยอะมากรายละเอียดเยอะมากแต่ว่าที่สังคมพูดถึงผมคอนเซนเทรตผมเน้นเรื่องเนี้ยที่พ่อแม่เอาไปลดหย่อนพ่อแม่
4: ที่ลูกเอาไปลดหย่อนพ่อแม่เนี่ยแหละแล้วคนพ่อแม่เนี่ยจะไม่ได้ด้วย
3: เพราะว่าตรงเนี้ยน่าจะเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวเขาพยายามจะรวบรวมข้อมูลนะทางรัฐนะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาบอกว่าพอรวบรวมข้อมูลได้เขาจะบอกว่าที่ไม่ผ่านเพราะอะไรแล้วเรามาดูข้อมูลกันว่ายอดที่ไม่ผ่านเนี่ยเป็นยอดเพราะอะไรเพราะเอาไปลดหย่อนแล้วยังไงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกณฑ์รายได้
4: หร
3: ือ
4: ว
3: ่
4: าเป็นเกณฑ์เลยดูแล้วว่าลูกเนี่ยรายได้ขนาดเนี้ยพ่อแม่ก็น่าจะสบายไห
3: ม
4: อาจจะเป็นไปได้
3: ก็นี่แหละฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทางรัฐเขาบอกแล้วเขาจะออกมาบอกว่าที่ไม่ผ่านเพราะอะไรเพื่อให้สังคมได้รับทราบว่าไอ้ยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันหายไป 3-4 ล้านเยอะมากนะเยอะมากคนหายไปเป็นล้านนี่เยอะมากนะเพราะอะไรเหตุผลตรงไหน
4: ว่าไม่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมารอดูอ่ะแล้วมารอฟัง
3: แล้วก็ไปยื่นอุทธร
4: ณ์ครับ
3: แล้วก็ไปยื่นอุทธรณ์อย่างที่บอกแล้วยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยก็คงจะดูกันอีกทีนึงแต่ว่าก็ต้องรอดูรัฐนะว่าจะมีการผ่อนคลายอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะเกณฑ์เนี่ยหรือว่าออกมาแล้วก็ตามนั้น
4: ครับ
3: ก็ลองดู
4: ผมว่าน่าจะออกไปทรงแนวที่ออกมาแล้วก็น่าจะตามนั้น
3: คือท่านคงคิดมาแล้วแหละ
4: ครับ
3: คงคิดมาแล้วแต่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะก็ไม่รู้ว่าจะเสียงวิพากษ์วิจารณ์นี้จะทำให้รัฐบาลเนี่ยได้เปลี่ยนใจเปลี่ยนหลักเกณฑ์อะไรบางอย่าง
4: นิดนึง
3: หรือเปล่าก็รอติดตาม
4: ครับ
3: ก็รอติดตาม
4: แต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับมีประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตหรือว่าอาจจะต้องสงสัยว่าเป็นเรื่องของฆาตกรรมแล้วก็เป็นเรื่องของการฆาตกรรมนะฮะโหหนึ่งในคดีนั้นเนี่ยเป็นคดีที่แบบว่าคนที่เสียชีวิตว่าน่าช็อกแล้วนะคนที่ก่อเหตุเนี่ยน่าช็อกกว่านะครับ
3: เรากำลังพูดถึงน้อง7ขวบใช่ไหม
4: น้อง7ขวบที่จังหวัดกาญจนบุรี
3: ไปพบศพตอนแรก
4: แต่ว่าเดี๋ยวมาคุยเบรกหน้าไหมตอนนี้28แล้วเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ฮะ
3: ครับ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
6: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
5: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น. ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภจีพร้อมยกระดับปมมาเลเซียระงับนำข้าวกุ้งสู่เวที WTO และอาเซียนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงกรณีมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569และเกิดขึ้นภายหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินมาตรการตรวจสอบปลากระพงขาวนำเข้าจากมาเลเซียตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักหลังตรวจพบสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคชาวไทยอย่างไรก็ตามการระงับนำเข้ากุ้งของมาเลเซียเป็นการดำเนินการที่กระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงหรือกำหนดมาตรการรองรับโดยมาเลเซียแจ้งให้ไทยรับทราบเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569และมีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายน2569กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้กำหนดประชุมหารือเป็นการเร่งด่วนเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาดังกล่าวขณะที่กระทรวงพาณิชย์พร้อมยกระดับประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในเวทีที่เกี่ยวข้องทั้งระดับองค์การการค้าโลก WTO และอาเซียนพร้อมมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งหาตลาดรองรับผลผลิตกุ้งไทยโดยข้อมูลปี2569พบว่าการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียมีปริมาณเฉลี่ย300ถึง400ตันต่อเดือนคิดเป็นมูลค่าประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงพาณิชย์จึงได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน13มาตรการทั้งการหาตลาดส่งออกทดแทนการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการเปิดจุดรับซื้อกุ้งในแหล่งผลิตการเชื่อมโยงผู้ส่งออกและโรงงานแปลรูปเข้ารับซื้อผลผลิตโดยตรงรวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้นนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการหลากหลายรูปแบบในทุกช่องทางที่สามารถทำได้โดยเฉพาะการหาตลาดทดแทนการขยายโอกาสทางการค้าและการยกระดับประเด็นดังกล่าวสู่เวที WTO และอาเซียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงที่ยังอยู่ระหว่างการประสานการเจรจาแก้ไขปัญหาในระยะยาวไทยจะสู้ทุกรูปแบบและทุกช่องทางเพื่อลดผลกระทบให้กับเกษตรกรนิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นคนกรุงโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69ชัดชาตินำลิ่ว 67%ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69ทำการสำรวจระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2569จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตจากการสำรวจเมื่อถามถึงแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพบว่าอันดับ1ร้อยละ 67.30 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์อันดับ2ร้อยละ 10.20 ระบุว่ายังไม่แน่ใจอันดับ3ร้อยละ 8.20 ระบุว่าเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนอันดับ4ร้อยละ 7.30 ระบุว่าเป็นนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระอันดับ5ร้อยละ 3.10 ระบุว่าเป็นนายอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์อันดับ6ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครอิสระอันดับ7ร้อยละ 1.05 ระบุว่ากาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโหวตโนและร้อยละ 1.30 ระบุอื่นๆได้แก่นายภาสพงษ์ชัยวิริญญะวานิชผู้สมัครอิสระพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชพรรคเศรษฐกิจนางสาวละละนามงคลหัสดินผู้สมัครอิสระนายสมชัยเจริญวรเกียรติผู้สมัครอิสระนายประทีปวัชระโชคเกษมผู้สมัครอิสระนางสาวศิรัชช่างเพชรผู้สมัครอิสระและไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือโนโหวต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: เจ็ดวันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415 20ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: พี่เบาสาวหนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองพันยี่สิบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490 บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครตา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: พี่เบาสาวหนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครตา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: ฝันกลางฤดูฝนคุณดาวใจร้องเพราะจังเลยนะคะคุณดาวใจหรือว่าพี่หมูเนี่ยเป็นนักร้องที่จบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะพี่หมูเป็นนักร้องที่หุ่นดีนะคะเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยสล่างสง่างามแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากช่วงที่ดังมากๆเนี่ยก็จะอยู่ในระหว่างปี2515ถึง2525ก็พอดีเลยค่ะบ้านคุณอิ๋วฝนตกหรือยังคะเห็นท่านฟังหลายๆท่านบอกว่าตกหนักด้วย
1: ค่ะตอนนี้ก็เชื่อว่าตกกันในหลายพื้นที่แล้วนะคะนี่คุณพักชรอยู่แถวบึงกุมบอกว่าฝนตกระดับ5เลยนะคะหนักมาก
0: โอ้ค่ะแล้วก็คุณเด็กเส้นเส้นสดบอกว่าซอย101นี่ก็ตกหนักมาก
1: ค่ะช่วงนี้เนี่ยต้องเตือนเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าฝนตกก็อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นภาพข่าวใช่ไหมคะในช่วงก่อนหน้านี้ว่ามีไรเดอร์ที่ขับเสียรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกขึ้นสะพานขณะฝนตกแล้วก็ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมา
0: แต่ท
1: ำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่คิดว่าเราไม่เคยได้ยินนะตัวเองนี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็น่ากลัวมาก
1: ใช่ใจกลางเมืองเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าฝนตกแบบนี้นะคะบรรดาคนที่ขับเสียรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่าไรเดอร์ทั้งหลายก็หลบนะคะหลบฝนใต้สะพานหรือหลบในที่ปลอดภัยนะคะก็

0: ักนิดนึงนะคะคุณชอลลี่ครูคุณปุญญวัฒน์ฟังจากอุบลคุณวัจนานะคะคุณ
1: สุชิรานะ
0: คุณหลิวอรนุชค่ะ
1: คุณวัจนาก็ยังอยู่กับเรานะคะ
0: ค่ะหลายท่านก็อยู่กับเราตลอดค่ะ
1: สุริยันจันทรานะคะ
0: ค่ะนะคะขออนุญาตเท่านี้ก่อนเพราะว่าเครื่องมันก็ให้ดูเท่านี้ก่อนค่ะอยู่คนเดียวเนี่ยดิฉันทำอะไรไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนกับมีคุณสุภรัตน์เขาจะคล่องเรื่องแบบนี
1: ้ค่ะก็เอาเป็นว่าหลายๆท่านนะคะที่ฟังอยู่ทางวิทยุบางทีเราไม่รู้เราไม่ได้ทันต้องขออภัยด้วยแล้วก็ทันเฉพาะที่เราดูทางเพจ Facebook นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้พี่เสียพูดถึงเรื่องของอาหารเยาวราชใช่ไหมหนูที่ประเสริฐแนะนำมาบอกว่ามีร้านจีช่องหว่อที่วังบูรพาหน้าโรงหนังควีนมีบะหมี่เป็ดตุ๋นขนมจีบโกยซีหมี่ดาราฮ่องกงเนี่ยมาทานกันบ่อยนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวหาโอกาสไปชิมแล้วก็จะชวนคุณสุภรัตน์ไปด้วยถ้าท่านผู้ฟังท่านอื่นๆจะร่วมขบวนไปกับเราด้วยก็เชิญเลยนะคะ
1: เออดีไหมชวนดี
0: ค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเรานี่ก็ฟังเพลงเก่าๆมันมีความรู้จากพวกนักวิชาการทั้งหลายนะคะเขาก็จะพูดว่าถ้าฟังเพลงเก่าแล้วก็นึกถึงความสุขในอดีตเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นยาบำรุงหัวใจจะทำให้เราข้ามผ่านช่วงเวลาที่ทุกข์ใจในชีวิตไปได้อย่างง่ายดายขึ้นนะคะยิ่งถ้านึกถึงแล้วมันมีความสุขสำเร็จในวันวานความรักความอบอุ่นที่เคยได้รับกับคนรอบตัวเราก็จะมีทัศนคติที่ดีกับตัวเองมากขึ้นว่าครั้งหนึ่งเราก็ไม่เคยโดดเดี่ยวนะไม่ได้เป็นคนเดียวในสังคมประสบความสำเร็จอะไรมาบ้างเป็นต้นเราก็ดีใจนะคะถ้าหากว่ารายการเราจะทำให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มีความรู้สึกมีความสุขเช่นนั้นบ้างและเพลงต่อไปที่จะเปิดให้ฟังอีก3เพลงนี้ก็น่าจะนำความสุขมาให้กับความหลังครั้งเก่าๆที่มารื้อฟื้นทำให้เรานึกถึงว่าโอ้นึกถึงแล้วมีความสุขจังเลยคุณดาวใจอีกสักเพลงก็แล้วกันนะคะเพลงนี้ฟังแล้วดิฉันจะนึกถึงตอนยืนอยู่ท่าพระจันทร์ทุกทีเลยเพราะว่าที่ป้ายรถเมล์ที่รอตอนเพลงนี้ดังเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันดิฉันก็จะยืนฟังจนจบเลยต่อให้รถเมล์มาก็ยังไม่ขึ้นรอให้เพลงจบก่อนแล้วค่อยขึ้นเที่ยวต่อไปเพลงนี้คือเพลงทำไมถึงทำกับฉันได้นะคะแล้วต่อจากนั้นก็ฟังคนใจหินคุณธานินทร์อินทรเทพและรักเหมือนเหล็กไหลคุณชรัมเทพชัยค่ะ

ก็เป็น3เพลงที่คิดว่าน่าจะชื่นชอบกันนะคะเพลงล่าสุดที่เพิ่งจบไปเป็นเพลงที่คุณชรัมเทพชัยร้องเอาไว้ชื่อเพลงรักเหมือนเหล็กไหลก่อนหน้านั้นก็คนใจหินที่คุณธานินอินทรเทพนะคะขับร้องเพลงที่คุณทวีพงษ์มณีนินแต่งเขาบอกว่าลักษณะของเพลงคุณทวีพงษ์มณีนินเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเพลงคนใจหินเนี่ยฟังแล้วจะรู้เลยว่ามีลายเซ็นอยู่คือท่านจะมีการประชดนิดๆแบบมีเสน่ห์ตามสไตล์ของท่านนะคะแล้วก็ในยุคที่เพลงคนใจหินโด่งดังนี่ก็มีเพลงอื่นๆที่เป็นผลงานของคุณทวีพงษ์มณีนินดังเป็นจำนวนมากเลยคุณอิ๋วและก็ท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเราฟังเพลงที่ท่านฟังขอมาทิ้งท้ายกันอีกสักเพลงแล้วก็ไปพบกันในช่วงต่อไปนะคะนั่นคือเพลงเรือนแพค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แพ็คสมัครตา
3: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
4: Hilux Travel Greater Together
5: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนเวียดนาม 8-9 มิถุนายนประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน2569ณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิติการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นทางนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคทั้งนี้การประชุม AFF จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่การเข้าร่วมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเวียดนามไทยช่วยไทยพลัส60/40กระแสตอบรับดียอดใช้จ่ายทะลุ 14,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 17:00 น.สะท้อนว่าโครงการได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบันมีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 26,40,000 รายขณะที่ยอดการใช้จ่ายสะสมภายในโครงการอยู่ที่ 14,099 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนจำนวน 8,205 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมใช้จ่ายจำนวน 5,894 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วจำนวน 21,800,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจ ในส่วนของร้านค้าพบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วจำนวนเกือบ1ร้านร้านค้าโดยมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงผ่านโครงการแล้วจำนวน 925,000 ร้านค้าทางนี้ในส่วนของการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Food Delivery จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เป็นต้นไปขณะที่ข้อมูลณวันที่5มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่ามีประชาชนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวน 142,610 รายแสดงให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อได้อย่างเป็นรูปธรรม
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
9: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรันสองพันยี่พกงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
12: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อย
1: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2000ยี่พกงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: อยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะดีเจอู๋สุภรัตน์นาคคุณนำและดีเจพี่ติ๋วกิติภาหรือสรรสนีนาคพงศ์ค่ะ
1: แหมชอบเพลง
0: ดีเจเสียงใสนะคะของคุณสู่นันทิดาแก้วบัวสายต้องโยกตามเลยใช่ไหมคะเพลงเนี้ย
1: โอ้ค่ะมันนั่งนิ่งๆไม่ได้เลยอ่ะขอบคุณที่เลือกเพลงนี้มาไม่ได้ฟังนานแล้วนะเนี่ยค่ะและดีเจสุภรัตน์ก็เสียงใสว่าไงคะ
0: ที่เปิดเพลงนี้เพราะว่าได้มีโอกาสชมไม่ได้ไปชมด้วยตัวเองนะคะคอนเสิร์ตของคุณนันทิดาที่เพิ่งผ่านพ้นมาก
1: ็
0: ดูตาม YouTube หรือโซเชียลที่เขามีการเผยแพร่นี่แหละค่ะก็เลยที่ยังชมในความสามารถของคุณตัวนันทิดาที่กลับมาบนเวทีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เก่งมากทั้งร้องทั้งเต้นนะแล้วก็ดุคลิกก็สง่างามในวัย65ปีแล้วนะพี่ตู
1: ่ต้องบอกว่าน้องตู่เนี่ยนะคะเป็นคนที่คุณภาพนะ่
0: ะ
1: พี่ก็เคยไปดูคอนเสิร์ตเขาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ยังมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมสง่างามเหมือนเดิมนะแล้วก็โชว์ได้พอดีเนี่ยคิดถึงจังเลยตอนนี้ก็ไปเป็นท่านนายกซะแล้วอยู่ที่สมุทรปราการนะคะ
0: ค่ะก็ถือว่าเพลงดีเจสิงห์ใสเนี่ยนะคะก็ทำให้พี่จูนันทิดาเนี่ยนะเรียกว่าโด่งดังจากเพลงนี้มากๆเลยแล้วก็บรรดาดีเจทั้งหลายก็นำเพลงนี้มาเปิดนะรวมถึงรายการคนข่าวเล่าเพลงของเราด้วยนะก็อยากจะสร้าง
1: ใช่
0: บรรยากาศนะคะ
1: เหมือนกับว่าพูดถึงเพลงเขาร้องถึงตัวเองแล้วจริงๆเมื่อก่อนดีเจวิทยุเนี่ยนะคะก็ไม่มีโอกาสที่จะให้ได้ชมใบหน้ากันเท่าไหร่บางคนเนี่ยฟังเพลงเป็นแฟนรายการกันมาหลายปีเลยก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆใช่หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จินตนาการไปต่างๆนานานะคะแต่ที
0: ่ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เราก็ได้ออนไลน์ด้วยนะคะก็เห็นหน้าเห็นตากัน
1: ใช่เพียงแต่ว่าวันนี้นี่ให้จินตนาการนะคะว่าคุณสุภรัตน์ในวันนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าไม่มีภาพให้เห็น
0: วันนี้ก็เนื่องจากรายการอยู่ที่บ้านนะคะทานไข่ต้มกับกาแฟดำไปด้วยค่ะ
1: พี่เนี่ยเมื่อกี้ก็ลงไปซื้อกาแฟเหมือนกันแล้วก็เลยได้มาแบ่งปันกับน้องแป้งน้องแป้งกำลังง่วงพอดีเลย
0: ค่ะอยากจะพูดถึงเพลงนี้อีกนิดนึงเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณนันทิดาเนี่ยได้ทำงานในอัลบั้มแรกร่วมกับทางแกรมมี่นะคะแล้วก็ดีเจเสียงใสเนี่ยแต่งโดยพี่เต๋อเรวัตพุทธิมันนั่นเองนะคะพูดถึงความสำเร็จของคุณสู่นันทิดาแก้วบัวสายเนี่ยดูยังจำได้เลยนะตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ดูช่อง3ที่มีการประกวดร้องเพลงนะคะ
1: ค่ะ
0: พี่สู่นันทิดาก็ร้องเพลง I Who Have Nothing
1: I Who Have Nothing
0: โอ้
1: โหดังมากดังมากตอนนั้น
0: ค่ะค่ะคือตอนแรกเนี่ยนะคะพี่ตู่เนี่ยได้ประกวดร้องเพลงในวัยที่ยังไม่ถึง
1: 18
0: ปีเต็มเลยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ของพี่ตู่เนี่ยก็พาไปประกวดร้องเพลงโดยที่พี่ตู่นันทิดาเองตอนแรกก็ไม่รู้นะคะว่าจะพาไปประกวดนะคะคุณแม่ของสู่ก็ใช้แผนนะคะว่าจะไปรับที่โรงเรียนแล้วก็บอกว่าคุณยายไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลจะขอแวะทำธุระที่ช่อง3ก่อนพอขึ้นไปด้วยกันเนี่ยเธอก็รู้ว่านะต้องไปประกวดรางวัลนักร้องสมัครเล่นนะคะก็ส่งเข้าประกวดในวัยที่ยังไม่ครบ18ปีเต็มตอนนั้นเข้าแข่งขันด้วยเพลง My Way แล้วก็ The Way We Were นะคะก็ผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศเหลือผู้เข้าแข่งขัน13คนกรรมการต้องเลือกให้เหลือเพียง2คนในรอบนี้คุณนันทิดาก็เลือกเพลง I Love Nothing ในราคาก็ทำให้ได้รับรางวัลนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็เดินทางเป็นตัวแทนไปแข่งขันประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนะคะที่ฮ่องกงก็ได้รับรางวัลมาในเพลง I Love Nothing เพลงเดียวกันเลยค่ะ
1: ค่ะและนับจากวันนั้นมาคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายก็เฉิดฉายอยู่ในหัวใจของมิตรรักนักเพลงยาวนานค่ะ
0: ค่ะไม่ทราบมีใครไปดูคอนเสิร์ตที่ผ่านมาด้วยหรือเปล่านะคะแต่ก็ต้องชื่นชมเพราะว่าพี่ตู่นี่ใส่ส้นสูงสูงมากเลยนะคะแล้วก็เต้นไปด้วยอ่ะมีความสามารถมากเลยพี่ตู่บอกว่าใช้เวลา2เดือนก่อนที่จะมาขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ย
1: นี่พูด
0: ร่างกายตัวเองนะคะ
1: พูดจริงๆนะพอคุณอิ๋วพูดถึงใส่ส้นสูงได้สูงมากในวัย65นี่ไม่ธรรมดานะคะอย่างตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเราตัวเล็กใช่ไหมเราก็ใส่3นิ้วครึ่งอ่ะมาตลอดเลยตลอดการทำงานอ่ะ
0: ก็สูงนะคะ
1: สูงมาก
0: นะ เราก็เป็นคนตัวไม่สูงอ่ะแต่ว่าโอ้ถ้าใส่ส้นสูงมากๆเนี่ยก็เดินไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
1: เชื่อไหม
0: สองนิ้วนี่ก็สูงแล้วนะ
1: แล้วใส่มาจนกระทั่งเดินรองเท้าที่ไม่มีส้นไม่เป็นอ่ะคือเหมือนขย่งมาซะทั้งชีวิตแต่ว่าตอนนี้ใส่ส้นสูงแล้วไม่สบายเลยค่ะใส่ปุ๊บจะปวดศีรษะทันที
0: ใช่ก็มีผลนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็รองเท้าเนี่ยมันก็มีผลต่อเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ว่าใส่ส้นสูงต้องยอมแล้วว่ามันจะทำให้เหมือนกับเดินแล้วรู้สึกว่าต้องยืดตัวตรงใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มีความสง่า
1: อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้เนื่องจากว่าทำรายการอยู่กับคุณหมอทางด้านดุลยภาพบำบัดท่านก็ให้ความสำคัญกับโครงสร้างของร่างกายคือถ้าสมมุติว่าต้องยืนอยู่บนรองเท้าส้นสูงเนี่ยอย่างไรต้องให้ความสำคัญกับการยืดเหยียดนะคะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะส่งผลที่ไม่ดีกับโครงสร้างของท่านทำให้เกิดอาการต่างๆนานาค่ะ
0: ค่ะทุกอย่างก็อยู่ที่ความพอดีนะคะ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้หลายๆที่ก็ฝนตกลงมานะคะดูแลสุขภาพกันด้วยโลกของเราใบนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะเพราะว่ามันจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะที่หาดเฉินสนที่ระยองมันมีปรากฏการณ์ปลิงสีชมพูค่ะคุณผู้ฟังนะคะมาอยู่บนชายหาดเนี่ยเป็นล้านตัวเลยนะคะคนที่อยู่ที่นั่นมาหลายสิบปีบอกไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้เลยนะว่าเป็นได้อย่างไรก็เข้าใจว่าใต้ท้องทะเลก็คงจะมีความร้อนนะคะก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงที่เกี่ยวกับโลกของเรานะคะก็มีผู้แต่งไว้หลายเพลงนะคะโลกอาจจะหมายถึงโลกจริงๆที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นโลกของเราที่เราจะต้องหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของชีวิตก็ได้นะคะไปฟังเพลงโลกหมุนเวียนนะคะเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะอีกเพลงหนึ่งคุณสุเทพร้องไว้เหมือนกันเพลงโลกกับความรักค่ะ
1: ค่ะ

0: โลกหมุนเวียนกับโลกความรักนะคะเสียงร้องคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะซึ่งท่านได้รับฉายาว่าเป็นนักร้องเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ก็มีขยี้แพรด้วยนะคะ
1: ภาพแพรมันบางเนี่ยมัน
0: มันนุ่มขนาดไหนนะคะก็ถือว่าท่านเป็นนักร้องนะคะที่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลกับร้องประจำปี2533นะคะท่านก็ร้องเพลงไว้มากมายแล้วก็เป็นอมตะมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: พูดถึงช่วงนี้นะคะก็มีหลายท่านยังทักทายกันเข้ามาโดยเฉพาะคุณวาสนาเนี่ยบอกว่าวันที่9มิถุนายนนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดนะคะก็เหลือจะขอพรจากคุณสุภรัตน์และคุณจิตติภาหรือว่าพี่จิ๋วด้วยนะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่จิ๋วอวยพรให้ก่อนเลยค่ะ
1: ค่ะก็ขอให้คุณวาสนานะคะมีความสุขกายสบายใจแล้วก็ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะเพราะว่าอยู่ชายแดนเนี่ยแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงค่ะ
0: เช่นเดียวกันนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ที่สิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังเป็นแฟนรายการประจำของรายการคุณขอรับรู้นะคะ
1: ค่ะท่านผู้ฟัง
0: ที่โสดวันนี้ทุกคนแล้วก็เกิดเดือนนี้ทุกคนด้วยนะคะ
1: ค่ะแล้วยังไงต่อคะ
0: ท่านนันบอกว่าเช้านี้มีฝนลงมาปล่อย
1: ๆเมื่อกี้ออกไปซื้อกาแฟข้างนอกนะคะที่อสมท.

0: ี่ยก็มีร่องรอยของฝนตกคงตกมากพอสมควรแหละแต่ตอนนี้จางละ
1: ค่ะก่อนหน้านี้เราพูดถึงดีเจใช่ไหมคะในครูพุทธินัยบอกดีเจเมื่อก่อนหน้าสดใส่ชุดนอนมาจากรายการได้เลย
0: ดิฉันเคยดูข่าว
1: แต่นี่แปลมีไลฟ์นี่ไม่ได้แล้วนะคะ
0: ใช่คือเคยดูข่าวนะตอนนั้นก็ชื่นชอบดีเจอยู่ท่านหนึ่งทีนี้ท่านลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เกิดเหตุอะไรขึ้นก็ไม่รู้คงเป็นเรื่องฉุกเฉินภายในบ้านน่ะช่างภาพไปถ่ายภาพแล้วก็แหมไม่สงสารเลยนะเอาภาพมาลงเป็นภาพท่านกำลังวิ่งแล้วนุ่งผ้าขาวม้าเสื้อไม่ใส่อ่ะ
1: จิ๋วมากเลยนะ
0: ใช
1: ่นี่นึกถึงสมัยก่อนนะคะพี่จิ๋วคุณผู้ฟังตอนที่อ่านข่าวอยู่ค่ะตอนนั้นก็ต้องอยู่ไปประจำศูนย์ข่าวภูมิภาคตามที่ต่างๆด้วยนะคะ
0: ค่ะอ
1: ย่างไปอยู่ศูนย์ข่าวเชียงใหม่เนี่ยมันจะมีที่พักก็พักอยู่ชั้นบนนอนอยู่ชั้นบนใช่ไหมคะแล้วก็ต้องตื่นมาอ่านข่าวเช้าที่สตูดิโอด้านล่างอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างบนก็จะสวยงามนะคะแต่งหน้าแต่งหน้าแต่ข้างล่างเนี่ยก็นุ่งกางเกงนอนกางเกงเลย
0: ก็เหมือน
1: เคยเห็นแค่ครึ่งตัวนะคะ
0: เบื้องหลังที่ช่องเจ็ดอย่างพี่โย่งอะนะคะยอโย่งเอกชัยนพจินดาเนี่ยก็ชอบเล่นเทนนิสข้างหลังสถานีแล้วกว่าที่ท่านจะอ่านข่าวกีฬาก็นานใช่ไหมคะท่านก็นุ่งกางเกงขาสั้นข้างบนก็ใส่สูทเรียบร้อยผูกไทย
1: ใช่ข้างล่างเป็นกางเกงขาสั้นก็จะดีประมาณนี้เพราะว่าจะไปกีดเทนนิสก่อนที่จะมาอ่านข่าวนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เรื่องไม่ใช่เบื้องหลังเบื้องล่างพูดถึงทีวีในสมัยก่อนนะคะที่จริงก็ยังมีไม่กี่ช่องใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนหลังนี้ก็ทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นมากมายแล้วก็เป็นปัญหาณปัจจุบันว่าจะเดินไปทางไหนดีนะคะเพราะว่าโรดแมปยังจากกสทช.เนี่ยก็ยังไม่ออกมาแล้วก็สัญญาก็จะสิ้นสุดในอีกไม่กี่ปีนี้แล้วนะคะ
0: มันเป็นเรื่องสำคัญมากนะ
1: วางแผนล่วงหน้าไม่ได้
0: ใช่คือขอส่งเสียงช่วยอีกทางหนึ่งก็แล้วกันนะคะให้กับผู้ที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้แล้วก็ผู้ชมทุกท่านด้วยนะควรจะได้รับประโยชน์จากกฎระเบียบที่เขารอคอยเขาเรียกแผนแม่บทใช่ไหมคุณอิ๋ว
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยเขารออยู่นะคะท่าน
1: ค่ะก็แหมมีหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่นะคะ
0: ใช
1: ่ในโครงการเขาก็ไม่ว่าจะเป็นหลายท่านส่วนก็เรียกร้องไปนะก็คงจะต้องให้แฟนรายการทีวีต่างๆเนี่ยนะคะได้ช่วยเรียกร้องด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทีวีก็ยังถือว่าเป็นสื่อหลักนะคะในการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
0: ใ
1: ช่ไหมคะเพราะว่าในโลกออนไลน์บางทีเราไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงเฟซนิวส์ก็เยอะแยะนะเพราะฉะนั้นสื่อหลักเนี่ยอย่างน้อยเขาก็เรียกว่ามีความรู้มีประสบการณ์ในการที่จะก่อนกรองใช่ไหมคะก่อนที่จะนำเสนอและสื่อเองก็ต้องปรับตัวด้วยนะคะแต่ว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็ทำให้คนที่เขาทำงานอยู่ในวงการเนี่ยเป็นหมื่นๆคนนะคะพี่จิ๋วถ
0: ้
1: าเก
0: ิ
1: ดผู้จอดำขึ้นมาหรือยังไงมันก็จะเดือดร้อนไปหมดนะคะ
0: ใช่แล้วที่สำคัญนะพี่ห่วงสังคมเพราะว่าสื่อที่อย่างอิ๋วพูดไปเนี่ยสื่อออนไลน์ต่างๆเราไม่รู้จริงไม่จริงใช่ไหมคะแล้วเราจะดูปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นทุกวันนี้สิมันมีปัญหาแปลกๆเกิดขึ้นซึ่งคิดว่าสื่อเนี่ยมีหน้าที่และมีบทบาทที่ช่วยได้ถ้าหากว่าเราให้สื่อมีมาตรฐานได้มีโอกาสทำงานนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างเนี้ยบางทีในโลกออนไลน์ก็จะมีคนทุกคนเป็นสื่อได้หมดแหละนะคะเพียงแต่ว่าจะมีมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐานนะคะ
0: มันจะเป็นสื่อล่อฟ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: นานาสีนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยให้กำลังใจคนในแวดวงทีวีนะคะเพราะเราก็อยู่ในวงการทีวีมาก่อนนะคะก่อนจะมาจับรายการวิทยุเนี่ยนะคะค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อนะคะแล้วก็ให้มาคุยกันนะคะผลงานเพลงจากท็อปเทเปอร์นะคะจะร้องเสียงประสานที่เรายังชื่นชอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฟังสองเพลงต่อเนื่องก็คือแยกจากใจลืมและฟ้าหลังฝนค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
9: ไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
8: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
10: จะละครไปถึงไหนเน็ตยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: โหทำร้ายกันนะเนี่ยน้ำย่อยทำงาน
1: บ้านเฮา
0: เป็นคนชอบอาหารเหนืออยู่แล้วด้วย
1: เนี่ยคุณจรัญมโนเพชรร้องเอาไว้นะคะเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมการกินของคนเหนือนะคะรวบรวมเมนูอาหารพื้นเมืองไว้กว่า30ชนิดเลยนะคะคุณผู้ฟังแกไส้อั่วน้ำพริกต่างๆนะคะในชื่อเพลงของกินบ้านเฮานะคะ
0: นี่นึกถึง
1: คุณผู้ฟังชอบทานอะไรบ้างคุณจิ๋วชอบทานอาหารเหนืออะไรบ้าง
0: เมื่อกี้มีกี่รายการนะ
1: 30กว่าชนิดเลยนะคะ
0: ชอบไป40ชนิดอ่ะ
1: เกิด
0: ชอบอาหารเหนือมากชอบทุกอย่าง
1: อาหารเหนือเวลาทานเขาจะแบบอย่างละเล็กอย่างละน้อยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ใส่อัวแคบหมูน้ำพริกนมน้ำพริกอ่องอะไรต่างๆ
0: นึกถึงเวลาขึ้นเหนือไปช่วงอากาศเย็นๆหน่อยนะก็จะแวะซื้อไส้อั่วเจ้าดังกับข้าวเหนียวซื้อกันเป็นกิโลเลยนะเพราะไปหลายคนแล้วก็จะพากันขึ้นดอย
1: ค่ะ
0: ขึ้นดอยไปแล้วก็ไปหาทำเลนั่งก
1: ็
0: จิ้มกันเขาเรียกอะไรทานข้าวเหนียวกับไส้อั่วแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มหน่อยไหมอร่อยจริง
1: ๆใช่แล้วแกงฮังเลนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็นึกถึงตอนที่ไปอยู่ประจำที่ศูนย์ข่าวเชียงใหม่อะค่ะตอนนั้นก็ได้ทานอาหารเหนือเรียกว่าอย่างจุใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พอเรากลับเข้ากรุงเทพเนี่ยคือตอนนั้นจะมีเวียนนะคะที่หมุนเวียนไปตามศูนย์ข่าวต่างจากเชียงใหม่กับกรุงเทพได้สักพักเดี๋ยวเราก็ต้องไปขอนแก่นต่อไปหาดใหญ่ต่ออะไรเงี้ยค่
0: ะ
1: ต้องมีของฝากพอกลับจากศูนย์ข่าวเชียงใหม่ก็ต้องซื้อแคบหมูถุงใหญ่ๆนะ น้ำพริกหนุ่มเป็นกิโลกิโล
0: นะคะ
1: กลับไปฝากเพื่อนที่กรุงเทพนะคะ
0: ไม่มีอะไรดีไปกว่าของรับประทานนะที่เป็นของฝากเนี่ย
1: ใช่แต่ว่าตอนหลังนี่มันง่ายอะเพราะเนื่องจากว่าเราสั่งออนไลน์ได้ยากินอะไรก็สั่งมาใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ค่ะที่พูดถึงเรื่องของอาหารการกินเนี่ยที่เปิดเพลงเดี๋ยวจะมีเปิดเพลงเกี่ยวกับอาหารสองเพลงนะคะก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันความปลอดภัยอาหารโลกค่ะคุณผู้ฟังหรือว่า World Food Safety Day นะคะตรงกับวันที่7มิถุนายนของทุกปีจัดตั้งโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO และองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาหารปลอดภัยกิจกรรมในปีนี้นะคะก็มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อยกระดับความปลอดภัยตลอดห่วงสู่อาหารคือมีเป้าหมายหลักเน้นอาหารปลอดภัยสำหรับทุกคนทุกที่เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ
0: ค่ะพฤติกรรมของคนค่ะเพราะฉะนั้นเลยนะคะ
1: เมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งอาหารการกินนะคะถ้าพยายามโปรโมทนอกจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยโปรโมทให้เป็นอาหารสุขภาพนะคะสมุนไพรต่างๆเนี่ยนะก็จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วย
0: ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยค่ะคุณสุภรัตน์คือเหมือนกับต้องคำนึงถึงสุขอนามัยมากๆเลยนะในยุคที่เรารับประทานอาหารนอกบ้านกันมากขึ้นเนี่ยบางทีหน้าร้านสวยงามนะแต่ว่าในครัวเนี่ย

0: ต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นขนมจีนนะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเรายังได้ทานยังได้มีขนมจีนเส้นสดใช่ไหมคะที่ทำกันแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็อาจจะมีใส่สารอะไรที่เก็บไว้ได้นานเพราะฉะนั้นจะทานอะไรก็อย่าทานเยอะๆอย่าทานต่อเนื่องนานๆนะเรียกว่าถ้าไม่ทานเลยก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะก็เลือกรับประทานแล้วกันนะฮะ
1: คือตอนนี้สำคัญที่ตัวเราต้องพิจารณาให้ดีก่อนเอาใส่ปากกันแล้วกันค่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงที่เกี่ยวกับอาหารรับรองว่าต้องชื่นชอบสองเมนูนี้แน่ๆเลยนะคะนั่นก็คือต้มตำและน้ำพริกปลาทูค่ะเชิญค่ะ

0: ค่ะน้ำพริกปลาทูคุณมีสัตว์หน้า
1: คะ
0: คะ
1: หรือยังคะคุณผู้ฟัง
0: บางคนบอกว่าน
1: ึกออกแล้วว่าเมนูมื้อเที่ยงเนี่ยจะกินน้ำพริกปลาทูนะคะ
0: อืมค่ะเพราะว่าเพลงคิดให้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เรียกน้ำย่อยจริงๆนะเพลงพวกนี้
1: เรียกน้ำย่อยก่อนนะคะก็เป็นสองเมนูนะคะส้มตำแล้วก็น้ำพริกปลาทูที่เราชื่นชอบกัน
0: ค่ะ
1: ส้มโดยเฉพาะส้มตำนะคะคุณผู้ฟังพี่ติ๋วถือว่านอกจากจะเป็นอาหารประจำชาติของไทยแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีความอร่อยอร่อยที่ต่างชาติเนี่ยเขาชื่นชอบด้วยแล้วก็วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าวันที่2มิถุนายนของทุกปีเนี่ยเขาถือว่าเป็นวันส้มตำสากลเลยนะคะ International ส้มตำ Day เลยล่ะค่ะ
0: ส้มตำเราไม่ธรรมดานะ
1: เพราะว่าเป็นวันที่นานาชาติเนี่ยให้การยอมรับในความอร่อยของส้มตำไทยแล้วก็ยกย่องให้เป็นหนึ่งในอาหารสากลระดับโลกด้วย
0: ค่ะพูดถึง
1: ประวัติความเป็นมาขอเล่านิดหนึ่งนะคะแม้ว่าส้มตำเนี่ยจะเป็นอาหารประจำชาติของไทยแต่วัตถุดิบหลักอย่างมะละกอเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่พืชพื้นเมืองดั้งเดิมของเอเชียนะคะแต่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางซึ่งถูกนำเข้ามาปลูกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ส้มตำเนี่ยก็เริ่มเป็นที่รู้จักในกรุงเทพอย่างแพร่หลายมากขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนชาวอีสานที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณสนามมวยราชดำเนินนะคะในช่วงปีพ.ศ. 2488นี่เป็นประวัติของส้มตำนะคะ
0: ค่ะพูดถึงมะละกอเมื่อก่อนมันเป็นต้นไม้ที่ดูเหมือนกับว่าหาง่ายๆตอนพี่เป็นเด็กนะมีทุกบ้านเลยแล้วก็มีลูกสวยงามแต่ระยะหลังเนี่ยสังเกตว่าแม้กระทั่งบ้านตัวเองนะคะปลูกมะละกอมันก็ไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยน่ารับประทานไปที่เพชรบูรณ์ค่ะ ไปที่ปั๊มเพชรชมพูเขาก็มีสวนปลูกมะละกอเนี่ยไปเห็นแล้วแหมอยากเอามาปลูกบ้างจังเลยต้นไม่สูงมากลูกเนี่ยย้อยไปถึงพื้นแล้วก็มีเต็มคอต้นเลยค่ะ
1: ค่ะเรียกว่าเป็นพันต้นซี่เก็บง่ายนะแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่แล้วก็มีประโยชน์นะมะละกอเนี่ยกินได้ทั้งดิบกินได้ทั้งสุกนะคะ
0: พี่เนี่ยเป็นข้อคนชอบมะละกอสุกมาก
1: ค่ะก็ทานแล้วมีประโยชน์บางคนนี่เขาก็ทานแบบช่วยลดความอ้วนนะทานแบบมะละกอแล้วก็สามารถจะเรียกว่าดีท็อกซ์ร่างกายอย่างกินมะละกอทั้งวันเลยนะคะให้ช่วยระบายได้ดีขึ้น
0: อย่างตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ตัวเหลืองง่ายคือเขาบอกว่าร่างกายไม่ขับสารแคโรทีนที่อยู่ในผักผลไม้ที่เป็นสีแบบมะละกอเนี่ยนะคะก็จะต้องพยายามประมาณในการรับประทาน
1: ค่ะทานอะไรก็ต้องระวังนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตรงของไตนะคะก็ต้อง

0: แต่ว่าจะว่าเรื่องของอาหารโดยเฉพาะสมุนไพรก็เลือกทานให้เหมาะสมกับร่างกายของเราแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วมาเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะพี่ติ๋ว
1: ค่ะจะขอพูดนิดนึงเรื่องน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาทู
0: ค่ะ
1: จะมีคนที่ให้สัมภาษณ์ว่าชอบน้ำพริกปลาทูเนี่ยอยู่เยอะเลยแล้วก็ที่สัมภาษณ์แล้วเป็นประวัติศาสตร์ก็คือนางงามจักรวาลอภัสราหงสกุลนะคะตอนที่เธอได้ตำแหน่งเนี่ยเธอก็พูดว่าเธอชอบน้ำพริกปลาทูก็เลยทำให้ใช่เมนูนี้โด่งดังเรื่อยมาที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเพิ่งไปเจอคุณอภัสราโดยบังเอิญเราก็มองเอ๊ะผู้หญิงคนนี้คล้ายใครนะท่านก็มองเรานะคะมองกันไปมองกันมาก็เลยโอ้นี่คุณอภัสรานี่นะแล้วก็สวัสดีค่ะท่านยังสวยอยู่เลยนะคะไม่รู้เป็นอิทธิพลน้ำพริกปลาทูหรือเปล่า
0: คนของน้ำพริกปลาทูนะคะ แต่ถ้าถามว่ากินอะไรถึงสวยก็ต้องตอบแบบในเพลงนะคะว่ากินน้ำพริกสิจ๊ะ
1: น้ำพริกอะไรก็ได
0: ้น้ำพริกอะไรก็ได้นะคะเยอะแยะมากมายนะคะตอนแรกน้ำพริกปลาทูที่ว่าไหนจะเปิดของคุณสามารถเรียกอารมณ์เหมือนกันแต่ว่าฟังแบบฉบับในอดีตของเก่าๆเลยดีกว่าก็เลยเปิดเวอร์ชันของคุณมีศักดิ์นครัตน์นะคะแต่ไม่ได้เหมือนกันค่ะคงจะต้องล่ำลากันด้วยเพลงสุดท้ายเพื่อส่งต่อให้ดีเจวิภานะคะก็เลยนึกถึงเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่หลายๆท่านชื่นชอบนะคะแล้วก็คงจะต้องล่ำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ดีเจจิ๋วสุภรัตน์เจ้าคุณนำแล้วก็ดีเจพี่จิ๋วสุภภามากผมนะคะสมทั้งที่เพลงก็เพราะรักค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ลาไปก่อนนะคะ
1: ค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีคุณสุภรัตน์ค่ะ

0: ทีมงานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย่อยกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครตา
2: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
0: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครตา
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนสั่งหยุดเรียนได้ทันทีลุยรับมือเชิงรุกน้ำท่วมปี69ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองเสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีซึ่งจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดโดยให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์หรือออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้ทันท่วงทีส่วนมาตรการระยะยาวจะเน้นการฟื้นฟูโครงสร้างและการสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาอย่างถาวรโดยเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติให้เร่งจัดทำแผนสอบชดเชยจัดหาอุปกรณ์การเรียนทดแทนส่วนที่เสียหายและประสานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของอาชีวศึกษาส่งทีมช่างเข้าซ่อมแซมทันทีประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรงเรียนและชุมชนในระยะยาวต่อไปกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ The Memorial Tournament ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐวันที่3ยังแข่งขันไม่จบเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีโดย JT Poston กับ Ryan Gerard 2โปรหนุ่มจากสหรัฐที่ยังแข่งขันไม่จบขึ้นเป็นผู้นำร่วมกันที่9อันเดอร์พาร์โดยมีแซมเบิร์นโปรเพื่อนร่วมชาติตามหลังเพียงสโตรกเดียวขณะที่ทอมมี่ฟลิตวูดมือโปรมือ8ของโลกจากอังกฤษที่เป็นผู้นำวันแรกหล่นไปรับอันดับ5ร่วมกับที่ร่วมที่4อันเดอร์พาร์ส่วนสกอตตี้เชฟเลอร์โปรมือ1ของโลกและแชมป์เก่า2สมัยจากสห

0: รัฐรั้งอันดับ12ร่วมกับลอรี่แมคเอลลอยมือ2ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือที่1อันเดอร์พาร
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: พี่เบาสาวหนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใจด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรันสร้างฝันที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
10: แคบๆสมัครตา
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พี่เบาสาวหนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใจด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรันสร้างฝันที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
10: แคบๆสมัครตา
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ละ1วันที่เราจะได้พบกันนะคะแล้วก็มาฟังเพลงที่เพราะๆจากสุนทราภรณ์แล้วก็เพลงลูกกรุงนะคะในยุคเก่าท่านที่แนะนำเพลงที่เป็นเพลงลูกทุ่งหรือว่าเป็นสตริงนี่ก็ต้องขอให้เป็นช่วงต่อๆไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นเพลงจำเพาะเป็นยุคนี้ค่ะแล้วก็พบกับพี่อ้อยวิภาจันทรกุลนะคะวันนี้มาคนเดียวเพราะว่าหญิงหนุ่ยเนี่ยจริงๆแล้วหญิงหนุ่ยยังอยู่มาเลเซียตอนนี้นะคะไปกับครอบครัวแล้วก็จริงๆมีคนถามว่าอ้าววันนี้พี่อ้อยมาคนเดียวจริงๆแล้วมาคนเดียวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วล่ะแต่ว่าหลายๆท่านก็ไม่ว่างทำบุญกันนะคะไม่ค่อยได้มาหน้าจอกันนะคะแล้วก็ช่วงที่แล้วต้องขอขอบคุณคุณอะไรนะที่จัดรายการคุณอะไรสุภรัตน์กับพี่ติ๋วเนาะที่ส่งเพลงก็พรักมาให้ฟังเมื่อท้ายรายการที่แล้วนะคะว่าเป็นเพลงที่อ้อยร้องไว้เป็นเวอร์ชันที่2ค่ะที่เปิดในที่เปิดเมื่อสักครู่เนี่ยทีนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็จริงๆแล้วมีท่านผู้ฟังอ่ะเคยเขียนมาที่พี่ติ๋วนะการพี่ติ๋วว่าช่วยเปิดเพลงคุณวิภาให้หน่อยคุณวิภาไม่ค่อยเปิดเพลงตัวเองในรายการก็จริงๆแล้วเปิดนะคะเปิดบ่อยแต่ว่าอ้อยเป็นในเขาเรียกเหมือนเราเป็นสถานะตอนจะเป็นดีเจนะคะเพราะนั้นจะไปเปิดเพลงคนเดียวจริงๆแล้วอยากเปิดสัก30เพลงเลยค่ะทีเดียวเลยค่ะทั้งรายการเลยแต่ว่ามันไม่ได้เนื่องจากว่าเราเป็นดีเจแล้วก็เราจะต้องมอบเพลงเพราะมีมากมายกับนักร้องที่ร้องไว้หลายๆท่านนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนขออภัยด้วยนะคะก็มีร้องมีเปิดให้ฟังบ่อยๆอะค่ะนะคะก็ตามสมควรนะคะเพลงที่เปิดไปเนี่ยคือรักและคิดถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะราคาแห่งความคิดถึงคุณดาวใจพิจิตตอนนี้มีสายหน้าไมค์เข้ามายังคะน้องแป้งยังไม่มีนะคะจริงๆแล้วรอสายหน้าไมค์อยู่ตอนนี้ยังว่างอยู่นะคะเดี๋ยวประกาศชื่อเพลงไปก่อนแล้วก็ลองแนะนำกันเข้ามานะคะว่าจะอยากฟังอยากจะมาพูดคุยกันเรื่องเพลงกันสักเล็กน้อยแล้วก็เพลงอีกเพลงนึงคือเพลงพี่พบเจ้าเพลงนี้รู้สึกว่ามีท่านนึงที่ว่าชอบมากเลยไม่มั่นใจว่าใช่พี่ประเสริฐรอดขำหรือเปล่าหรือว่าอีกท่านหนึ่งที่น่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะสองท่านนี่แหละมีพี่ประเสริฐรอดขำแล้วก็มีเดี๋ยวดิฉันก็ตาลายคุณวัฒนาเงินแก้วเนี่ยสองท่านเนี่ยไม่ทราบว่าใครเขียนมาหาไม่เจอแล้วนะคะบอกว่าชอบเพลงนี้มากเนื่องจากว่าไม่ได้ฟังเลยนานแล้วก็เหมือนกันนะคะไปเปิดดูแล้วมันไปเจอเพลงนี้ว่าเพราะดีเพลงนี้

0: จริงๆแล้วคนที่ร้องก็คือคุณวิชัยศิลปะวงศานะคะแล้วก็ท่านจะใช้ชื่อว่าสรรษณีจัดเพลงท่านเป็นนักจัดรายการเพลงท่านเป็นนักจัดรายการเพลงนะคะแล้วก็ครูเอื้อท่านนำท่านให้คุณวิชัยนะมาร้องเพลงนี้นะคะแต่งให้โดยเฉพาะเลยแล้วก็เพลงที่เปิดอีกก็คือไม่เคยรักใครเท่าเธอไม่เคยรักใครเท่าเธอคุณศรีสไลสุชาติวุฒิหลับไม่ลงครูสุเทพวงศ์กำแหงแล้วก็ลงด้วยเพลงรักวันเติมวันคุณบุษยารังสีตอนนี้มีเพลงที่แนะนำมาจากน้องแป้งนะมีคนใจหินจากคุณพรชัยจังหวัดแพร่แล้วก็ทารารัฐมมรชงถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ป้ายาสุดปราการเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก่อนตอนนี้มีสายหน้าไมค์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณอ้อยวิภา
0: สวัสดีค่ะ
1: น้องอัญชิมาค่ะ
0: โอ้สวัสดีค่ะลูกเป็นไงสบายดีไหม
1: สบายดีค่ะคุณอ้อย
0: ทำไมหนูหายไปนานมากอะลูก
1: จริงๆหนูก็ทักมาใน Facebook เหมือนกันนะคะแต่ว่าว
0: ัน
1: นี้ก็ไม่ได้ทักทุกสัปดาห์ค่ะ
0: คุณทักที่ Facebook เหรอคะอืม
1: ใช่ค่ะวันนี้หนูก็ทักเข้าไปนะคะ
0: เออเหรอคะอุ๊ยขอบคุณมากๆทักที่หน้าที่หน้า
1: วันนี้คุณอ้อยสวยค่ะ
0: เออจริงเหรออ๋อเดี๋ยวดูกระจกก่อนหน้าจอนี่คือกระจกขอบคุณค่ะ
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณอ้อย
0: ค่ะว่ายังไงบ้างแล้วแนะนำเพลงอะไร
1: ผู้หญิงก็มีหัวใจค่ะ
0: แจ้งไปแล้วใช่ไหมลูก
1: ค่ะแจ้งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แล้วหนูเป็นยังไงบ้างนี่น้องอธิมาเป็นคนอายุตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วคะลืม
1: 22ค่ะ
0: 22ฟังตั้งแต่อายุเท่าไหร่วันตอนนั้นช่วงนั้น
1: หนูฟังคุณอ้อยตั้งแต่ปี59อะค่ะ
0: ปี59โอ้นานอยู่
1: แล้วก็พอแบบพอเลิกเรียนมาหนูก็จะต้องขอให้คุณพ่อเปิดคลื่น95ให้ฟังค่ะ
0: โอ้น่ารักมากมากจำได้ว่าเคยเปิดวิทยุให้ฟังทั้งบ้านเลยใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะตอนนี้เขาก็ฟังกันอยู่ค่ะเพราะว่าเขาถามว่าเขาก็บอกว่าทำไมไม่ไปออกหน้าไมค์ไม่เห็นนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนบ้านบอก
0: ก็เลยมาตามคำเรียกร้อง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้หนูทำอะไรคะลูกตอนนี้
1: หนูเรียนจบค่ะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0: จบแล้วใช่ไหม
1: ภาษาเอกภาษาอังกฤษค่ะรับปริญญาแล้วค่ะ
0: โอ้สุดยอดค่ะขอแสดงความยินดีด้วย
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนต่อไหม
1: คิดว่าจะต่อโทรปลายปีนี้ค่ะเพราะว่าคุณพ่ออยากให้ต่อมากค่ะ
0: ดีจังค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะงั้นเดี๋ยวหนูมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมเดี๋ยวได้เปิดเพลงให้ฟังเลย
1: ก็เขาจะบอกว่าขึ้น DJ 9ขึ้น FM 95เลยค่ะเป็นขึ้นที่ดีที่สุดสำหรับหนูเลยค่ะ
0: โอ้ทุกคนก็จะปลื้มยิ้มไม่หุบแล้วเนี่ย
1: ทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าคือหนูชอบมากเลยค่ะแล้วก็พี่ๆหลังไมค์ก็พูดจาสุภาพค่ะ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะพี่แป้ง
1: พี่แป้งใช่ค่ะ
0: พี่แป้งเขาน่ารักเพราะว่าเขาแบบเป็นขวัญใจของหลายๆท่านเห็นมีคนบ่นว่า
1: เขาต้องสวยมากแน่เลยค่ะ
0: เขาสวยค่ะเขาสวยค่ะสวยอยู่แล้วคนนี้
1: แต่คุณอ้อยสวยอยู่แต่คุณอ้อยสวยมากกว่า
0: ค่ะอย่าพูดอย่างนั้นมันคนละวัยลูกคนละวัยโอเคลูกขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงนะคะเพลงที่หนูขอไว
1: ้ค่ะ
0: จ้ะจ้ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

ก็เพลงที่จบลงไปนะคะจบที่เพลงชายชาติงูเห่าพี่หมูดาวใจไพจิตรนะคะเพลงนี้ก็ชื่อจะแรงแรงนิดนึงเนาะเนื้อก็จะแรงแต่ว่า

เป็นเพลงที่มาจากเพลงสากลหลายๆท่านที่เป็นคนยุคเก่าๆก็รู้จักดีมาจากเพลงไทย Yellow Ribbon นะคะก็จำกันได้นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ฮิตสมัยก่อนนี้เพลงที่เป็นเพลงสากลเนี่ยมันจะมีอิทธิพลกับบ้านเรามากเลยเพราะว่ามีเพลงสากลเยอะแยะเลยที่นำมาแต่งเป็นเพลงไทยนะคะแล้วก็มีทั้งเพลงจีนเพลงอะไรก็ต่างๆที่เรานำมาแต่งท่านนักแต่งเพลงนำมาแต่งเพลงนะคะแล้วก็มีความไพเราะด้วยนะคะเพลงที่เปิดไปผู้หญิงก็มีหัวใจคุณรวงทองนี่น้องอธิมาแนะนำเข้ามาจากสายหน้าใหม่นะคะแล้วก็เพลงตามทุยคุณเลิศผสมทรัพย์กับคุณเชวรีช่วงวิทย์นะคะลูกทุ่งลาตินคุณถวันพุกกาทอนเพลงนี้เปิดแล้วนึกถึงพี่วิชัยทันทีเลยพี่วิชัยเนี่ยเมื่อตอนที่ย้อยมีมินิคอนเสิร์ตวิภาเล็กๆพี่วิชัยจะร้องเพลงนี้ที่บนเวทีแล้วร้องได้เพราะมากร้องดีนะคะมันจะเป็นเหมือนเป็นเสียงเขาเรียกอะไรนะพี่อ้อยจะพูดเป็นเสียงแหล่แต่มันไม่ใช่เขาเรียกว่าเสียงอะไรอะพูดไม่เคยถูกเลยเขาเรียกเหมือนเสียงโห่เสียงโห่เนาะเสียงโห่แล้วก็คนใจเหงาคุณเพียงพิษศิริวิไลนะคะจดหมายจากสุพรรณพี่ตั้มชรัมเทพชัยนะคะเมื่อที่แล้วพี่อ้อยเปิดเพลงหนุ่มสุพรรณฟันเฟื่องแล้วก็มาเจอเพลงนี้สองเพลงนี้ก็มาด้วยกันคิดถึงพี่ตั้มนะคะชายชาติงูเห่าก็จบลงไปเมื่อสักครู่ที่เรียนให้ทราบนะคะแล้วเดี๋ยวมาทักท่านผู้ฟังนิดนึงมีที่ทักเข้ามามีคุณท่านแรกเลยคุณอะไรคุณอะไรคุณที่มาประจำอ่ะเดี๋ยวนะหาไม่เจอละชื่อตอนนี้วันนี้ได้จัดคนเดียวแล้วจะมึนๆหน่อยมีคุณสุพรรณีคุณณรงค์ยินดีคุณสุทธิการวัฒนาเงินแก้วคุณภคธรคุณกั้วชูไพรนะคะแล้วก็มีท่านแรกคุณอรุณทดีดูสิกว่าจะนึกได้เนาะมีคุณน้องมังกรคุณพัดเมืองกรุงคุณเล็กวิไลวันคุณหนุ่มพูดคุณหนุ่มเพชรภูไทยคุณสุกัญญานะคะคุณเรไรมีใครอ่ะโอ้หลายท่านถ้าตกชื่อไปเรียนขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะฟังอีกสักเพลงหนึ่งนะก่อนที่จะมาฟังข่าวต้นชั่วโมงมาฟังเพลงที่มอบให้เป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาจากคุณสุภัทราจากจังหวัดแพร่มันมีเวลาหนึ่งเพลงก็เลยมอบเพลงนี้ไปก่อนเลยคนใจหินค่ะมอบไปเลยนะคะจากคุณธานินทร์ค่ะ

0: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่สมัครตาย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่สมัครตา
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ค้าภายในจึงเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อรองรับผลผลิตที่ทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มะพร้าวน้ำหอมมะม่วงไปจนถึงผลไม้ฤดูกาลสำคัญได้แก่ทุเรียนมังคุดและเงาะในมาตรการที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีคือการส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ขนาดเล็กหรือผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วเช่นทุเรียนลูกเล็กและมังคุดลูกเล็กซึ่งในอดีตมักถูกมองว่าเป็นผลผลิตที่มีมูลค่าต่ำและประสบปัญหาราคาตกต่ำแต่ปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นและช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรโดยจะร่วมกับตลาดไทยและตลาดกลางทั่วประเทศขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้กลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้านนายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงาน Thailand Tropical Fruit Festa ภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยเชื่อมโยงผลไม้จากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงและขยายช่องทางทางการตลาดรองรับผลผลิตฤดูกาลตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการซุ่มเงียบ4จุดรวบแก๊งโหดโสมหญิงขาห้องเช่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มนายรัฐธรรมนูญอายุ30ปีนายคทาวุฒิอายุ21ปีนายณัฐวุฒิอายุ20ปีและนายกิติพันธ์อายุ22ปีตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นร่วมกันโดยใช้กำลังประทุษร้ายอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงโดยจับกลุ่มได้บริเวณซอยศรีนครินทร์26กรุงเทพมหานครทั้งนี้เนื่องจากเมื่อช่วงปลายปี2568นางสาวเอและนางสาวบีขณะเกิดเหตุมีอายุ17ปีได้พักอยู่ภายในห้องพักรายวันซอยสุภาพงษ์3กรุงเทพมหานครก่อนเกิดเหตุนางสาวเอได้พูดคุยติดต่อกับนายกิติพันธ์ซึ่งเป็นบุคคลที่รู้จักกันก่อนอยู่แล้วและชักชวนให้มาพบที่ห้องพักโดยมีการแจ้งให้นำเพื่อนมาด้วยต่อมานายกิติพันธ์เดินทางมายังห้องพักพร้อมผู้ต้องหาอีก3คนโดยนางสาวเอให้การว่าภายหลังจากมีเพศสัมพันธ์กับนายกิติพันธ์แล้วแต่ต่อมาผู้ต้องหาอีก3คนได้เข้ามาสับเปลี่ยนกันกระทำชำราวตนโดยที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมเบื้องต้นให้การว่าผู้ต้องหาทั้ง4รายให้การว่าเมื่อช่วงปลายปี2568มีหญิงไทยทราบเพียงชื่อเล่นไม่ทราบอายุซึ่งคบหากับนายกิติพันธ์โทรศัพท์ติดต่อมาชักชวนให้ไปหาที่ห้องเช่าและมีการให้ชักชวนเพื่อนมาด้วย หลังจากขึ้นห้องไปแล้วนายกิติพันธ์ได้มีเพศสัมพันธ์กับนางสาวเอและหลังจากนั้นนายณัฐวุฒิได้มีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนของนางสาวเอหลังจากเสร็จนายรัฐธรรมนูญได้มีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนของนางสาวเออีกส่วนนายคทาวุฒิให้การว่าตนไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับใครและช่วงประมาณเที่ยงคืนแฟนของตนได้โทรศัพท์มาตามให้กลับบ้านตนจึงได้กลับบ้านมาก่อนโดยผู้ต้องหาทั้ง4ขอให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลบานอนสอบอิสราเอลโจมตีทหารเสียชีวิต3นายกองทัพเลบานอนเปิดสอบสวนกรณีที่มีนายทหาร2นายและพลทหารอีก1นายของเลบานอนเสียชีวิตหลังอิสราเอลโจมตีใส่รถทหารคันหนึ่งในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวานนี้ซึ่งกองทัพอิสราเอลกำลังสอบสวนเหตุการณ์ด้วยเช่นกันภาพถ่ายที่กองทัพเลบานอนเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เผยให้เห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากยานพาหนะที่ถูกไฟไหม้เหลือแต่ซากกองทัพอิสราเอลเผยด้วยว่าอิสราเอลมุ่งเป้าโจมตีรถคันนี้เพราะตรวจพบสิ่งที่อธิบายว่าเป็นภัยคุกคามและได้รับเบาะแสมาว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์กำลังเตรียมโจมตีทหาร

0: หารอิสราเอลจากพื้นที่นั้นด้านกลุ่มฮิสบอลลาห์ประนามว่าเป็นความตั้งใจโจมตีและเป็นส่วนหนึ่งของการรุกรานเลบานอนอย่างต่อเนื่องของอิสราเอล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
11: เพลงฮิตจากวันกับสาระดีๆกับรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป่ะรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2

0: ัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสี่เวทหอการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์0775452 84ร้านตัดผมปะ
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้าสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077544621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสี่เวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
5: ไทยช่วยไทยพลัสกระแสตอบรับดียอดใช้จ่ายทะลุ 14,000 ล้านผู้ใช้สิทธิ์กว่า21ล้านราย

0: อบสวนกลางเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่นรวบยกแก๊งโหดซ้อมหญิงคาห้องเช่าชัดชาตินำลิ้วผลสำรวจนิดาโพโค้งแรกเลือกผู้ว่ากทมส่วนสกคนกรุงส่วนใหญ่เลือกสกอิสระยุติค้นหาอีก2คนติดถ้ำสปปลาวนานกว่า2สัปดาห์แล้วหวั่นความปลอดภัยและความหวังในการรอดชีวิตลดน้อยลงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะพบกันวันนี้ค่ะวันที่7มิถุนายนวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์นะคะ2569ก็อยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะมีหลากหลายข่าวด้วยกันนะคะแต่ว่าข่าวแรกค่ะก็จะมาสรุปภาพรวมกันสักนิดนึงนะคะแม้ว่าจะผ่านมาหลายวันแล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทย Plus 6040แต่ในส่วนกระแสตอบรับเนี่ยต้องเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะทั้งคนใช้แล้วก็คนขายค่ะรัฐบาลก็เลยออกมาเปิดเผยยอดใช้จ่ายที่ตอนนี้ทะลุไป 14,000 กว่าล้านแล้วยอดใช้สิทธิ์กว่า21ล้านรายค่ะร้านค้าที่เข้าร่วมมีมากกว่า1ล้านรายเป็นการสะท้อนกำลังซื้อนะคะที่กำลังจะฟื้นทั่วประเทศเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus 6040เพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะซึ่งล่าสุดข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณเมื่อวานนี้ช่วง 5:00 น.ก็มีตัวเลขมาที่สะท้อนว่าโครงการนั้นได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจำนวน 26,460,623 รายขณะที่ยอดการใช้จ่ายสะสมในโครงการอยู่ที่14,000 นะคะกว่าล้านบาทก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนจำนวน 8,205 ล้านบาทเอาตัวเลขกลมๆนะคะมีจุดมากมายเลยแต่ไม่ขอพูดถึงแล้วก็เงินที่ประชาชนร่วมกันใช้จ่ายเนี่ยประมาณ 5,800 กว่าล้านโดยที่มีผู้มาใช้สิทธิ์สำเร็จจำนวน 21,852,000 กว่ารายตรงนี้แหละค่ะสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากเข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจในส่วนของร้านค้าก็พบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมให้บริการจำนวน 997,573 ร้านค้าตรงนี้แบ่งเป็นร้านค้าเดิม 866,000 กว่าร้านค้ามีร้านค้าใหม่เพิ่มมา 131,000 กว่าร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 3,600 ร้านค้าและอยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขนะคะในโครงการอีก 112,000 ร้านค้าก็สะท้อนความสนใจของผู้ประกอบการที่จะต้องการเข้าร่วมโครงการนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันค่ะมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงผ่านโครงการจำนวน 925,000 ร้านค้าตรงนี้เป็นข้อมูลณวันที่5มิถุนายนนะคะในช่วงเวลา 23:00 น.ซึ่งพบว่าประชาชนใช้สิทธิ์ในครบจำนวนวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยมีคนใช้ครบไปแล้วนะ 142,610 รายแสดงให้เห็นถึงการตอบรับที่ดีของประชาชนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้ออย่างตัวเลขการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้นะคะก็สะท้อนมาตรการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้จริงทางมิติการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนเพิ่มรายได้ร้านค้าย่อยแล้วก็การสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนทั่วประเทศโดยรัฐบาลค่ะจะติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในส่วนการใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ก็จะเริ่มเปิดให้บริการนะคะคนที่รอ Food Delivery ส่งตรงถึงบ้านได้เนี่ยก็รอวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการในระบบดิจิทัลมากขึ้นค่ะ
0: ส่วนเรื่องที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ค่ะโดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวนั้นมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเกิดขึ้นภายหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินมาตรการตรวจสอบปลากระพงขาวนำเข้าจากมาเลเซียตามลำดับขั้นจากเบาไปหาหนักค่ะหลังตรวจพบสารเคมียาปฏิชีวนะตกค้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

0: ของผู้บริโภคชาวไทยนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้โพสต์อธิบายไว้นะคะซึ่งนางสุภจียังระบุอีกว่าทุกมาตรการที่ไทยดำเนินการนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายทำร่วมกันกับฝ่ายมาเลเซียมาโดยตลอดเพื่อคัดกรองคุณภาพสินค้าปลากระพงให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแต่การระงับการนำเข้ากุ้งของมาเลเซียดำเนินการอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าไม่เปิดโอกาสให้ไทยชี้แจงหรือว่ากำหนดมาตรการรองรับโดยมาเลเซียแจ้งให้ไทยทราบเมื่อ28พฤษภาคมค่ะแล้วก็มีผลบังคับใช้1มิถุนายนรัฐบาลไทยโดยกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกำหนดประชุมหารือเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาขณะที่กระทรวงพาณิชย์พร้อมยกประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนและมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองก็ให้การช่วยเหลือเกษตรกรนะคะโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในและต่างประเทศเร่งหาตลาดรองรับผลผลิตกุ้งไทยข้อมูลเมื่อปี2569ค่ะพบว่าการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียอยู่ที่300ถึง400ตันต่อเดือนมูลค่าประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนจึงได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน13มาตรการทั้งการหาตลาดส่งออกทดแทนการจัดกิจกรรมจับผู้ธุรกิจเปิดจุดรับซื้อกุ้งจากแหล่งผลิตเชื่อมโยงผู้ส่งออกและโรงงานแปรรูปเข้ารับซื้อผลผลิตโดยตรงรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคกุ้งในประเทศตั้งเป้าดูดซับผลผลิตให้ได้ไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนค่ะเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นระยะสั้นขณะที่การดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เพียงแค่สนับสนุนผู้บริโภคกุ้งในประเทศเท่านั้นแต่ยังมีความหลากหลายรูปแบบในช่องทางที่สามารถทำได้การหาตลาดทดแทนขยายโอกาสทางการค้ายกระดับประเด็นนี้เข้าสู่เวที WTO และอาเซียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรค่ะซึ่งคุณสุภจีทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าจะสู้ทุกรูปแบบและทุกช่องทางเพื่อลดผลกระทบให้กับเกษตรกรค่ะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของผลไม้ค่ะโดยกรมการค้าภายในเดินหน้าแผนบริหารจัดการผลไม้ปี69ผลักดันผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วผลเล็กแต่คุณภาพดีเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคนายวิทยากรมณีเนธอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะบอกว่าผลไม้หลายชนิดมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนบางชนิดเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ30ทางกรมการค้าภายในก็เลยเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกรองรับผลผลิตที่ทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่มะพร้าวน้ำหอมมะม่วงไปจนถึงผลไม้ฤดูกาลสำคัญอย่างทุเรียนมังคุดเงาะที่ตอนนี้กำลังออกอยู่อธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าหนึ่งในมาตรการที่ได้รับการตอบรับดีคือการส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ขนาดเล็กหรือผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วอย่างทุเรียนลูกเล็กมังคุดลูกเล็กในอดีตมักถูกมองว่าเป็นผลผลิตที่มูลค่าต่ำและประสบปัญหาราคาตกต่ำแต่ปัจจุบันได้รับความนิยมเนื่องจากมีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาปรับตัวดีแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรโดยทางกรมจะร่วมกับตลาดไทยและตลาดกลางทั่วประเทศขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้กลุ่มดังกล่าวปีนี้ค่ะกรมการค้าภายในก็เลยมีเป้าหมายจัดการผลไม้ในประเทศ1ล้านตันจากปริมาณผลผลิตมากกว่า6ล้านตันโดยใช้กลไกตลาดกลางตลาดสดตลาดต้องชมห้างค้าปลีกค้าส่งแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นช่องทางสำคัญเพื่อดูดซับผลผลิตขณะที่ตลาดไทยซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสินค้าเกษตรและผลไม้ที่สำคัญของประเทศสามารถช่วยดูดซับผลไม้ไทยได้แล้วกว่า500,000 ตันนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและยังคงเดินหน้ารับซื้อและกระจายผลผลิตต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังดำเนินมาตรการเพิ่มอำนาจต่อรองยกระดับราคาผลผลิตเกษตรกรโดยตั้งล้งชุมชนมะพร้าวจังหวัดราชบุรียกระดับราคามะพร้าวหน้าสวนให้กับเกษตรกรจำหน่ายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า15บาทต่อลูกขณะเดียวกันยังจัดงานตั้งลานประมูลมังคุดจันทบุรีแห่งแรกสร้างกลไกการแข่งขันด้านราคาและการซื้อขายให้เป็นไปตามคุณภาพสินค้าอย่างแท้จริงส่วนสถานการณ์เงาะปีนี้ค่ะก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและความต้องการนำเข้าของตลาดเวียดนามชะลอตัวกรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงผู้ค้าตลาดกลางตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งโมเดิร์นเทรดเข้ารับซื้อผลผลิตจากสวนโดยตรงเลยช่วยระบายสินค้านะคะแล้วก็ลดผลกระทบต่อเกษตรกรขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและราคาหน้าสวนก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นซึ่งทางกรมการค้าภายในค่ะจะเดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทยภายใต้แคมเปญนะคะ Thailand The Land of Tropical Fruits 2026 ร่วมกับตลาดกลางตลาดสดตลาดต้องชมห้างค้าปลีกค้าส่งผู้ประกอบการทั่วประเทศกระตุ้นการบริโภคในประเทศเพิ่มช่องทางตลาดรองรับผลไม้ที่ยังทยอยออกสู่ตลาดในช่วงหลายเดือนข้างหน้าแล้วก็ขอ

0: เชิญชวนประชาชนด้วยค่ะไปเลือกซื้อผลไม้เพื่อบริโภคหรือว่าจัดกระเช้าของขวัญแทนผลไม้นำเข้าร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทยช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามประเด็นที่มีการไปจับกุมนะคะเป็นแก๊งโหดที่ก่อเหตุโทมหญิงค่ะรายละเอียดติดตามช่วงหน้าค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่นซุ่มเงียบ4จุดรวบยกแก๊งโหดโทรมหญิงคาห้องเช่าค่ะโดยตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือ CIB ตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษร่วมกันจับกุม4ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงในซอยศรีนครินทร์26ค่ะคือนายรัฐธรรมนูญอายุ30ปีนายคทาวุฒิอายุ21ปีนายณัฐวุฒิอายุ20ปีและนายกิติพันธ์อายุ22ปีทั้ง4คนกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นร่วมกันโดยใช้กำลังประทุษร้ายลักษณะโทมหญิงพระผู้ยาวอายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารค่ะพฤติการเมื่อช่วงปลายปี2568นะคะมีนางสาวเอกับนางสาวบีซึ่งขณะเกิดเหตุอายุเพียง17ปีค่ะพักอยู่ในห้องพักรายวันอยู่ที่แถวแขวงหนองบอนเขตประเวศนางสาวเอได้พูดคุยกับนายกิติพันธ์ซึ่งเป็นผู้ต้องหารายที่4รู้จักกันอยู่ก่อนแล้วค่ะมีการชักชวนให้มาพบที่ห้องพักมีการแจ้งว่าจะนำเพื่อนมาด้วยต่อมานายกิติพันธ์ค่ะมาที่ห้องพักพร้อมกับผู้ชายอีก3คนก็คือผู้ต้องหาที่1ถึง3นางสาวเอให้การนะคะว่าหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กับนายกิติพันธ์ก็พักผ่อนในห้องแต่ว่าถูกผู้ต้องหาที่1ถึง3สับเปลี่ยนกันมากระทำชำเราถูกจับขืนร่างกายไว้ไม่ให้ขัดขืนยืนยันว่าทั้ง3คนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะและไม่ยินยอมให้กระทำหลังจากเกิดเหตุการณ์บิดาผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.พระโขนงแกะรอยจนกระทั่งสามารถจับกุมยกแก๊งได้ทั้ง4คนทางผู้ต้องหายอมรับนะคะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับและไม่เคยถูกจับคดีนี้มาก่อนแต่ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตำรวจชุดจับกุมแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ถูกจับและผู้ต้องหาจากนั้นค่ะได้นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายที่สน.พระโขนงค่ะ
0: อีกคดีหนึ่งเป็นการจับกุมบ่อนพนันนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะในช่วงกลางคืนที่ตำรวจนำกำลังไปจับบ่อนพนันที่วัดแห่งหนึ่งหมู่11ตำบลคูบัวอำเภอเมืองหลังจากที่มีสายข่าวรายงานนะคะวัดแห่งนี้มีการจัดงานศพเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ราชบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมนะคะตรวจค้นจับกุมซึ่งมีนักพนันล้อมวงเล่นพนันกัน2วงค่ะทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ก็พากันวิ่งหนีนะคะและก็มีการจับกุมนักพนันได้บางส่วนถึง21คนด้วยกันมีของกลางค่ะก็เป็นอุปกรณ์ในการเล่นจำนวนมากมีลูกไฮโลไพ่นะคะแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยมีกระสุนปืนด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเจ้าของปืน2คนเอาไว้นำตัวไปดำเนินคดีค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่นำตัวนักพนันทั้งหมดบันทึกการจับกุมค่ะ
3: มากันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะช่วงนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้เตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะในช่วงวันที่ 8-9 มิถุนายนโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่ 3 8-9 มิถุนายน

0: ยนต์ณกรุงฮานอยค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะรัฐมนตรีผู้แทนระดับสูงของไทยร่วมเดินทางไปด้วยนะคะอย่างเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วก็ยังมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพตลอดจนผู้แทนเอกชนชั้นนำของไทยที่ลงทุนในเวียดนามกว่า4บริษัทเข้าร่วมคณะด้วยค่ะโดยการเยือนเวียดนามครั้งนี้เป็นการเยือนครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังจากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อ28พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ในการเยือนเวียดนามค่ะหารือกับผู้นำเวียดนามระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมไปถึงพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมและยังเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3เวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตที่ทางพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการภาคส่วนต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญในภูมิภาคค่ะซึ่งการจัดการประชุมปีนี้อยู่ภายใต้หัวข้อนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสันติสุขด้วยค่ะแชปปิ้งOur future together, peace, prosperity, นะคะแล้วก็มี purple control purple center ด้วยค่ะในขณะที่มุ่งหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างในด้านของบทบาทอาเซียนในการรับมือความท้าทายความไม่แน่นอนของโลกสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองรวมไปถึงการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางก็คือ people center นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมซึ่งในวันที่8มิถุนายนนายกรัฐมนตรีจะเดินทางจากประเทศไทยนะคะแล้วก็จะเดินทางถึงกรุงฮานอยในช่วงเวลา10นาฬิกาจากนั้นจะพบหารือกันกับทวิภาคีผู้นำระดับสูงของเวียดนามหารือกับเอกชนไทยที่ทำธุรกิจในเวียดนามและในช่วงบ่ายค่ะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการหารือข้อราชการเต็มคณะที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนามส่วนวันที่9ก็จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลไฟเขียวให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนถ้าเกิดว่ามีกรณีน้ำมาน้ำท่วมฉับพลันนี่สามารถปิดได้เลยนะคะจากการเปิดเผยของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังรับมืออุทกภัยให้สถานศึกษาค่ะจากการประเมินโดยกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ปภ.พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์น้ำท่วมฉับพลันนี้ทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะปี68พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งนักเรียนได้รับผลกระทบมากกว่า 160,000 คนและยังพบโรงเรียนจำนวนมากประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดนี้นะคะวันนี้รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกำชับติดตามพยากรณ์อากาศประสานงานปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงสั่งปิดโรงเรียนได้ชั่วคราวทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูสุขภาพจิตของเด็กนะคะเป็นการดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดมากเกินไปนอกจากนี้ยังสั่งการสถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนแล้วก็ทุกโรงเรียนให้มีการรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นอย่างทันท่วงทีก็เป็นการรับมือนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะหลายพื้นที่อาจจะต้องเจอฝนค่ะก็เป็นการปรับการทำงานที่มีการ ทำงานเชิงรุกมากขึ้นของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐ

0: ช่วงนี้มาดูเรื่องของสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันนะคะมีผลสำรวจจากนิดาโพค่ะเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ปี69ทำการสำรวจตั้งแต่2ถึง4มิถุนายนเกี่ยวกับแนวโน้มการเลือกตั้งทั้งตัวผู้ว่าและตัวสก.ค่ะซึ่งการสำรวจนะคะถามถึงแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอันดับ1ค่ะ 67.30 ระบุเป็นนายชัชชาติ สิทธิพันธ์สังกัดอิสระนะคะในลำดับที่2ค่ะอันดับ2 10.20% นะคะระบุว่ายังไม่แน่ใจอันดับที่3ค่ะร้อยละ 8.20 ระบุว่าเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ4 7.30% ระบุว่าเป็นนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะอันดับที่5 3.10% เป็นนายอนุชาบูรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะในขณะที่แนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พบว่าอันดับ1ค่ะร้อยละ 29.10 ระบุว่าเลือกคนที่สังกัดอิสระนะคะส่วนอันดับ2ค่ะร้อยละ 26.50 ระบุว่าพรรคประชาชนอันดับที่3 18.35% ค่ะยังไม่ตัดสินใจอันดับ4 11.50 ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์และอันดับที่5 6.05% ระบุว่าเป็นกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวค่ะ
1: มาดูเรื่องของความปลอดภัยนะคะในการเดินทางรถไฟล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าภารกิจมิชชั่นซีโร่ลดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางรางค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางรางพร้อมเสนอกิจกรรม SRT Mission Zero รถไฟห่วงใยปลอดภัยทุกเส้นทางภายในงาน SRT JRM 2026นะคะ Relation ความสัมพันธ์ระหว่างรางณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้เส้นทางร่วมนะคะแก่ระบบรถไฟแก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยในการจัดงานนะคะมีผู้เข้าร่วมในผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้โลกของรถไฟผ่านกิจกรรมนิทรรศการที่น่าสนใจอย่างการจัดแสดงโมเดลรถไฟจำลองพร้อมระบบอนุสัญญาณการสวมบทบาทนายสถานีผ่านระบบ e-token นะคะแล้วก็มีการทดลองขับรถไฟไคอาแล้วก็ไคฮาชื่อนี้ถูกต้องไหมคุณ
2: คีฮะค่ะ
1: คีฮะดิฉันก็สับสนบางคนก็เรียกแบบนี้นะ
2: ค
1: ีฮะคุณพจนาถมาแล้วเป็นการทดลองขับรถไฟคีฮะแบบเสมือนจริงรวมถึงเรียนรู้การทำงานระบบควบคุมการเดินรถนะคะผ่าน interlockingSimulation นะคะ Simulator ซึ่งนอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้วก็ประสบการณ์เสมือนจริงแล้วตรงนี้แหละค่ะจะยังช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเดินรถและความปลอดภัยทางรางได้อย่างถูกต้องในกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภารกิจ Mission Zero ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทางนี้ก็มุ่งลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะคะทั่วประเทศเลยโดยให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างการรถไฟชุมชนสถานศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นในการเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรการใช้ทางตัดรถไฟอย่างถูกต้องการปลูกฝังวินัยด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะ
0: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่าสามารถสกัดโดรนของยูเครนได้ทั้งหมดกว่า370ลำในหลายภูมิภาคค่ะในจำนวนนี้มีมากกว่า140ลำที่ถูกยิงตกเหนือภูมิภาคเลนินกราดนะคะพื้นที่รอบเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งอเล็กซานเดอร์ดรอสเตนโกผู้ว่าการภูมิภาคเลนินกราดค่ะก็ระบุว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอเล็กซานเดอร์เบกรอผู้ว่าการเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กค่ะออกประกาศเตือนให้ประชาชนหลบอยู่ภายในอาคารซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการออกคำสั่งลักษณะนี้ตั้งแต่สงครามกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศปูโกโวซึ่งก็มีการสั่งระงับการบินเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือในพื้นที่ระหว่างช่วงเวลาเกิดเหตุประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าพุ่งเป้าไปที่คลังแสงของกองทัพเรือรัสเซียและฐานทัพเรือที่เมืองครอปสตัดซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญของกองเรือรัสเซียใน

0: ทะเลบอลติกค่ะในขณะที่สถานประกอบการกระทรวงกลาโหมในเขตโลโมโนซอฟสกี้และโดรนพิสัยไกลของยูเครนสามารถบินข้ามระยะทางได้กว่า 1,000 กิโลเมตรเพื่อเข้าโจมตีสถานีขนส่งน้ำมันในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจนเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่เซเลนสกี้ระบุว่าการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียถือเป็นการตอบโต้อย่างชอบธรรมต่อการที่รัสเซียยังคงเดินหน้าทิ้งระเบิดใส่โครงสร้างพื้นฐานและพลเรือนของยูเครนอย่างต่อเรื่องค่ะ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สปป.ลาวนะคะมีคนติดถ้ำอยู่ซึ่งตอนนี้ภารกิจนะคะที่ยังทำกันอยู่คือการตามค้นหาชายอีก2คนที่สูญหายแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้มีรายงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยยุติการค้นหา2คนแล้วนะคะด้วยเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็แนวโน้มความหวังในการรอดชีวิตนั้นมองว่าอาจจะลดน้อยลงชาวบ้าน7คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำแห่งหนึ่งในแขวงไซสมบูรณ์เมื่อวันที่20พฤษภาคมหลังจากน้ำป่าหลากปิดทางออกนะคะขณะที่พวกเขาเหล่านั้นกำลังเข้าไปล่าค้างคาวเพื่อเป็นอาหารค้นหาทองคำในพื้นที่เหมืองเก่า1สัปดาห์ผ่านมาทีมกู้ภัยพบผู้ประสบภัย5คนยังมีชีวิตอยู่สามารถช่วยเหลือคนแรกออกมาได้29พฤษภาคมและอีก4คนได้รับการนำทางออกจากถ้ำในวันถัดมาหลังจากมีการสูบน้ำออกจากโพรงถ้ำที่ถูกน้ำท่วมแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังคงเหลือชายอีก2คนที่ยังสูญหายแม้ว่าทีมกู้ภัยจากลาวและนานาชาติจะดำเนินการค้นหาอย่างเข้มข้นก็ตามหนึ่งในนักดำน้ำถ้ำที่เข้าร่วมภารกิจตั้งแต่28พฤษภาคมให้สัมภาษณ์สำนักข่าว APF บอกว่าปฏิบัติการค้นหาสิ้นสุดลงแล้วเพราะความเสี่ยงจากการค้นหาต่อมีมากกว่าโอกาสอันน้อยนิดที่จะช่วยเหลือผู้ที่สูญหายได้สำเร็จแม้ว่าน้ำในถ้ำเริ่มอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้แต่ทางเข้าถ้ำนี่สิเริ่มมีปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงทำให้การดำเนินภารกิจต่อไปมีความเสี่ยงมากทีมกู้ภัยก็เลยบอกว่าทุกคนพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพวกเขาพร้อมทั้งระบุว่าเป็นภารกิจกู้ภัยที่อันตรายที่สุดเท่าที่เคยร่วมมาทีมงานต้องเจอน้ำท่วมโครงสร้างถ้ำไม่มั่นคงทางแคบมากคุณภาพอากาศก็แย่ด้านนายเก่งกาดบุงกาวงหัวหน้ากู้ภัยชาวไทยโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปในถ้ำอีกแล้วเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงเกินไปสำหรับผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้การสูบน้ำจากภายนอกนะคะออกจากภายนอกก็ยังดำเนินต่อไปโดยเขาบอกว่าแม้ไม่ทราบว่าสภาพทั้งสองคนในขณะนี้จะเป็นอย่างไรแต่การลดระดับน้ำภายในถ้ำก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดนายเก่งกาจยังบอกว่าทีมกู้ภัยได้วางอาหารอุปกรณ์ยังชีพไว้ตามจุดต่างๆในถ้ำก่อนจะยุติการค้นหาเพราะถ้าหากปฏิหาริย์มีอยู่จริงเชื่อว่าประสบการณ์ทักษะของผู้สูญหายทั้งสองน่าจะช่วยให้พวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: จีนเริ่มทดสอบหุ่นยนต์แม่บ้านในสภาพแวดล้อมจริงแล้วค่ะหุ่นยนต์ Human Noi รุ่น C-Line S1 เริ่มทดสอบการทำงานบ้านทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์จริงแล้วที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งพัฒนาโดยสตาร์ทอัพ Giga AI ร่วมทุนโดยบริษัทของหัวเว่ยร่วมกันกับศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ Human Noi แห่งมณฑลหูเป่ยเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและรองรับสังคมสูงวัยในจีนค่ะหุ่นยนต์นี้มีระดับสติปัญญาใกล้เคียงเด็กอายุประมาณ 3-4 ปีตอบโต้ได้ผ่านเสียงพูดช่วยทำงานบ้านประจำวันได้หลายอย่างนะคะทั้งการเตรียมอาหารเก็บกวาดโต๊ะอาหารล้างจานเอาผ้าเข้าเครื่องซักผ้าตากผ้าพับผ้าจัดเตียงเปิดปิดผ้าม่านรวมไปถึงล้างห้องน้ำซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงรับรู้กายภาพเชื่อมต่อกับระบบดิจิทัลเข้าสู่ร่างกายของหุ่นยนต์โดยตรงค่ะทำให้รับรู้สภาพแวดล้อมตัดสินใจได้โดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งและมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอัจฉริยะซึ่งการทดสอบนี้มุ่งเน้นปรับปรุงทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์เพื่อแก้ไขความท้าทายสำคัญอย่างเช่นการหลบหลีกสิ่งกีดขวางในพื้นที่ซับซ้อนมีความแม่นยำในการทำความสะอาดระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่นะคะในขณะที่เป้าหมายการแก้ไขปัญหาพบได้บ่อยในหุ่นยนต์ในตลาดปัจจุบันก็คือระบบนำทางที่ไม่มีประสิทธิภาพหากว่าการทดสอบนี้ประสบความสำเร็จก็จะเป็นก้าวสำคัญสู่การใช้งานหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยในบ้านแบบอเนกประสงค์ที่สามารถทำงานบ้านได้หลายอย่างทดแทนมนุษย์ได้จริงค่ะ
1: หมดเวลาแล้วค่ะข่าวพักเที่ยงครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณพจนาถ ธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ร่วมย ้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3 วัน 2 คืนกราบสักการะพระพุทธ

0: รากที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่7 มิถุนายน 2569อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ว่วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคําค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ว่วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคําและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะตอบคำถามให้เร็วนิดนึงแล้วก็เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังนะคะถ้าท่านไหนมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยสามารถส่งกันมาตั้งแต่เนิ่นๆได้เลยนะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 นะคะมาในเพจของ Facebook ได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวขวัญจะเอาคำถามเนี่ยสอบถามอาจารย์ให้ตรงๆเลยสำหรับวันนี้เนี่ยเราเริ่มกันที่คำถามก่อนดีไหมคะอาจารย์คะที่ค้างมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอะค่ะ
1: ได้หมดครับรายการเรา

0: ผมไม่มีรูปแบบชัดเจนเพียงแต่ว่าเดิมที่เราดำเนินการตามนั้นเนี่ยก็เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ใหญ่นะฮะที่กำหนดรูปแบบรายการไว้แบบนั้น
1: แต่ว่าถ้าเปิดอาจารย์มีอะไรจะคุยเบื้องต้นก่อนไหมคะ
0: ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าผมเนี่ยเป็นผู้ที่เชิดชูสตรีก็อยากจะกล่าวคำยกย่องนักวอลเลย์บอลหญิงไทย
1: ค่ะ
0: ที่ได้แข่งขันแล้วก็สู้สุดชีวิตจะแพ้ชนะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นกีฬาชนิดเดียวที่เราก้าวเข้าสู่ระดับโลกแล้วแล้วเวลานี้ก็กำลังนั่งนึกนั่งคิดอยู่ว่าฟุตบอลโลกปีนี้เราจะได้ดูฟุตบอลหรือเปล่ากันนั่นเอง
1: ดูอ่ะถ้าใครเฟ้นหาอาจจะต้องเป็นนิดนึงนะคะช่องทางธรรมชาติอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเป็นช่องทางหลักช่องทางอย่างเป็นทางการเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีโอกาสนั้นค่ะอาจารย์หายังไม่สามารถดิวราคากับฟีฟ่าได้นะคะภาคเอกชนที่ไป ต่อรองราคาก่อนหน้านี้เนี่ยที่ต่อรองไว้เนี่ยว่าจะอยากได้เท่ากับเวียดนามประมาณกี่ร้อยเหรียญ นะปันจำไม่ได้แล้วแต่ว่าคือทางฟีฟ่าเขาไม่ได้ขายในราคาประมาณที่เราอยากได้อะค่ะก็เลยตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนแล้วกันค่ะว่าจะได้ดูแบบยังเป็นทางการไหมหรือว่าเราต้องไปเฟ้นหาทางช่องทางไหนอะไรเงี้ยค่ะต่อก็หวังว่าเราจะได้ดูนะค่ะ
0: คือผมคิดว่าดอกมะลิคงซื้อนะ
1: ก็นั่นแหละค่ะดอกมะลินั่นแหละค่ะที่ไปดิวไว
0: ้เพราะว่า
1: แต่ว่าเขาไม่ได้ราคา
0: ปกติผมดูฟุตบอลผมไม่ค่อยถนัดช่องทางธรรมชาติป่ามันลกแล้วก็ติดดับดับผมก็เป็นสมาชิกดอกมะลิเขาอยู
1: ่นะ
0: ก็รวมทั้งวอลเลย์บอลอะไรนี่ผมก็ดูปกติผมเป็นคนบ้ากีฬานะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังนึกถึงเพลงที่แต่งให้กับสมาคมกีฬากรุงเทพมหานครเนาะกีฬาเป็นยาวิเศษกีฬาเป็นยาวิเศษไม่มีขอบเขตประเทศขวางกั้นถึงเวลาเรามาประชันมาร่วมแข่งขันเชิงชั้นกีฬาเนี่ยนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นการกีฬานี่มันสอนอะไรสอนให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยคือที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองการอะไรเนี่ยมันต้องยึดหลักการกีฬาไว้นะคือถ้าไม่มีน้ำใจนักกีฬาเนี่ยนักกีฬานี่เขาเล่นเอาแพ้เอาชนะกันเขาไม่เอากันถึงตายนะ
1: ค
0: ่ะคุณขวัญจะเห็นว่าในสังคมไทยเราปัจจุบันเนี่ยมันประหลาดบางทีคุณนั่งอยู่เฉยๆคุณไม่ได้ทำอะไรเลยคนนู้นก็เอาเรื่องคุณไปพูดคนนี้ก็เอาเรื่องคุณไปพูดคนนั้นก็เอาเรื่องคุณไปด่าแล้วก็จะทำให้คุณจมดินให้ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันเกินไปแล้วบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่มีน้ำใจนักกีฬากันนะเพราะฉะนั้นผมพูดเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้อะผมรู้แต่ว่าคนไทยต้องกลับมามีศีลธรรมนะเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสังคมไทยต้องกลับไปเป็นสังคมเดิมคือสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาไม่ใช่เป็นสังคมเจ้าถ้อยหมอความนะครับอะไรก็จะฟ้องมีใครเสียชีวิตหน่อยก็จะต้องหาเหตุมันตายเพราะอะไรจะเรียกร้องได้เท่าไหร่เนี่ยแล้วจะไปมาไอ้เรื่องที่จะแจกเงินให้ชาวบ้านก็กลายเป็นว่าพ่อแม่ลูกจะต้องแตกคอกันซะอีกแล้ว
1: ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องในครอบครัวที่กลับกลายเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันนะคะเรื่องภาษีใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ผมก็ไปเจอเมื่อวานเจออยู่คนหนึ่งพ่อแม่ก็ยากจนขายไก่ทอดชักหน้าไม่ถึงหลังส่งลูกเรียนจบลูกก็มีครอบครัวมีลูกอีกสองเขาก็ไม่ค่อยพอใช้คนเป็นแม่ก็ยอมให้ลูกเอาภาษีไปใช้เอาชื่อไปเสียภาษี
1: ไปหักลดหย่อนภาษีค่ะ
0: แต่เขาก็จะ

0: ไม่ได้รับสิทธิ์นี่คุณขวัญผมเนี่ย นอนไม่ค่อยหลับกลางค่ำกลางคืนผมชอบคิดอะไรเพ้อฝันขอนิดหนึ่งอันนี้เป็นการตอบปัญหาสังคมนะครับผมก็เลยสมมติประเทศของผมขึ้นมานะชื่อประเทศสมมติก็แล้วกันถ้าผมเป็นประเทศสมมตินะลำดับแรกสิ่งที่ผมจะทำนะอะไรที่ฟุ่มเฟือยเสียเงินเสียทองโดยไม่เป็นสาระมากเนี่ยผมจะตัดทอนลงและทันทีที่เด็กคลอดโอ้แม่ผมจ่ายเงินเดือนเลยผมจะตั้งเงินเดือนเลยคนอายุ1ถึง10ปีได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่10ถึง20ปีไล่ไปช่องละ10ปี10ปีเนี่ยเขาเรียกว่าเงินเดือนในฐานะคุณเป็นประชาชนส่วนคุณไปทำงานคุณจะได้เงินเดือนอีกต่างหากอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยประเทศจะไม่มีคนจนแต่ผมจะไม่ยึดหลักแจกเงินแต่ผมจะแจกงานผมจะสำรวจนะตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้มีฐานะยากจนผิดปกติพอสำรวจได้รายชื่อมาปั๊บนะผมก็จะจ้างงานไม่รู้จะทำอะไรนะผมจะให้ถือเหล็กแหลมอันหนึ่งให้เดินไปในถนนในหมู่บ้านเนี่ยเอาอย่างรองอธิการบดีกำแพงแสนสมัยก่อนเช้าตื่นมาก็เหล็กแหลมอันเดินทิ่มไปเรื่อยทิ่มอะไรฮะทิ่มขยะนะขยะเก็บขยะหญ้าลกถนนลกคือสร้างงานแล้วสมัยหนึ่งเรารณรงค์เรื่องศูนย์เขาเรียกอะไรนะศูนย์เด็กเล็กใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีศูนย์เด็กเล็ก
0: ศูนย์เด็กเล็กตอนนี้ผมจะรณรงค์ทำได้ภายในพรุ่งนี้เลยครับเรียกว่าศูนย์สงเคราะห์คนชราทุกชุมชนทั่วประเทศไทยคนบอกอาจารย์บ้าหรือเปล่าพรุ่งนี้ทำได้ไงทำได้ครับให้อบต.อบท.ไปเจรจากับวัดใดวัดหนึ่งในตำบลของท่านเนี่ยแล้วก็ให้เอาวัดนั้นนะเป็นศูนย์สงเคราะห์คนชราโดยใครแก่ไม่มีทางไปใครแก่ลูกหลานไม่เลี้ยงประยุกต์ศาลาวัดนะประยุกต์ศาลาวัดมาเป็นที่พักอย่างน้อยก็เอาแบบผู้อพยพภัยสงครามก่อนอะตอนแรกเสร็จแล้วก็หางานให้เขาทำนะไปเลี้ยงหมาในวัดเลี้ยงไก่ในวัดตัดแต่งต้นไม้ในวัดปลูกต้นไม้ประดับสร้างสวนประดับปลูกป่าในวัดแล้ววัดทุกวัดก็ไม่จำเป็นที่จะต้องว่าหาเงินแข่งกันทุกวัดในตำบลให้ชื่อเดียวกันหมดสมมติวัดในตำบลสมมติว่าทุ่งอะไรสักอันหนึ่งนะแต่เงินเฉลี่ยทุกวัดเฉลี่ยแบ่งเท่ากันวัดนี้เป็นวัดสมุนไพรวัดนี้เป็นที่ฝึกอบรมวัดนี้เป็นสถานสงเคราะห์คนชราวัดนี้เป็นแล้วผมเป็นลูกหลานหรือว่าผมเป็นคนมีสตังค์ผมก็ไปทำกันอันนี้ครับคุณไปเข้าคิวรอบ้านบางแคเนี่ยคุณเกิดมาอีกสองชาติคุณยังไม่ได้คิวเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะบ้านบางแคต้องรออย่างน้อย15ปีอาจารย์ตัวเลขที่ออกมาล่าสุดนะคะ
0: นั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยของแบบนี้มันทำง่ายๆแค่บริหารจัดการแล้วไม่ต้องใช้เงินเลยเห็นไหมครับอาหารก็มาจากบิณฑบาตวันนี้พระรับบิณฑบาตไหวที่ไหนแล้วสมัยผมเนี่ยถ้าเต็มบาทแล้วคือจบกับวัดแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีรถเข็นไปรอรับอาหารมันเหลือตั้งเท่าไหร่วันๆอ่ะแล้วคุณก็ไปขายกันแล้วคุณไปขายเสร็จแล้วไปไหนก็ไม่รู้แล้วผมจะเล่าให้คุณขวัญฟังนะความเลวร้ายของสังคมไทยเนี่ยบางวัดนะคนเป็นหลวงพ่ออยู่ไม่ได้อ่ะ
1: ค
0: ุณขวัญว่า
1: ทำไมอ่ะคะอาจารย
0: ์ผู้ยิ่งใหญ่ประจำชุมชนทอดกฐินปั๊บได้เท่าไหร่เอามาผู้ยิ่งใหญ่ในชุมชนเอาหมดหลวงพ่อต้องให้ไหมต้องให้ไม่ให้อ่ะตายไงยิง

0: นี่ผู้ยิ่งใหญ่ในชุมชนคนนี้ตายไปแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วบางทีหลวงพ่อต้องหนีออกจากวัดกลางดึกเพื่อหนีตายเนี่ยมันเป็นความเลวร้ายเรียกว่าอันนี้เรียกว่าตอบปัญหาคือ

0: แล้วคุณจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปปลูกพริกมะเขือถั่วแตงส้มมะนาวแต่ถ้าเด็กเราทุ่มเทสร้างสมองให้เขาอาหารดีนะวัยชรานะครับก็ต้องให้ท่านยึดหลักอัตตาเหตโนนาโถตนนี่แหละเป็นเพื่อนแห่งตนและถ้าใครอยากอยู่บ้านก็อยู่ไปไม่อยากอยู่เช้าทำงานครึ่งวันบ่ายนอนมีกิจกรรมร้องรำทำเพลงการละเล่นออกกำลังกายหรือเผื่อคนแก่ที่มีคุณภาพไปสอนลูกหลานที่โรงเรียนเด็กเล็กไปถ่ายทอดวิชาจักสารอะไรต่ออะไรต่างๆอันนี้ก็ขออภัยที่ผมเอาเรื่องนี้มาแทรกเพราะว่าถ้าไม่ได้พูดมันอัดอั้นอยู่ในหัวใจแล้วเรามีวัดเอาไว้ทำอะไรเอาไว้สวดมนต์แล้วสวดเราได้อะไรสวดแล้วไปถามคนฟังสวดได้รู้อะไรที่สวดอ่ะจริงๆผมสรุปให้ก็ได้ผมก็ไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าไม่ว่าจะสวดอะไรมันก็พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วคุณมีกันไหมล่ะคุณจุดธูปสามดอกคุณยังไม่รู้เลยว่าบูชาอะไรคุณขวัญว่าบูชาอะไรธูปสามดอก
1: ถ้าตอบแบบขวัญเข้าใจแบบง่ายๆก็พระพุทธธรรมพระสงฆ์แหละอาจารย์ขวัญก็ไม่แน่ใจ
0: ไม่ใช่ธูปสามดอกบูชาพระพุทธ
1: ค่ะ
0: เทียนบูชาพระธรรมดอกไม้บูชาพระสงฆ
1: ์
0: ธูปสามดอกมีความหมายยังไงดอกที่หนึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณสังคมคุณต้องเป็นคนดีก่อนดอกที่สองพระปัญญาที่คุณพอเป็นคนดีมีปัญญาคุณต้องมีพระกรุณาที่คุณเนี่ยเวลาคุณจุดธูปสามดอกคุณต้องคิดว่าคุณจะเป็นคนครบธูปสามดอกถ้าดอกเดียวก็ไปคนตายพระธรรมคือแสงสว่างที่นำชีวิตให้สู่มนุษย์ดอกไม้แต่ละดอกเหมือนสงฆ์แต่ละองค์ที่รวมหมู่รวมคณะแล้วเกิดความสวยงามเวียนเทียนสามรอบรอบที่หนึ่งนึกถึงพระพุทธรอบที่สองนึกถึงพระธรรมรอบที่สามนึกถึงพระสงฆ์แล้วไปถามเด็กปัจจุบันสิศีล5ข้อคืออะไรก็ไม่รู้ธรรม5ข้อคืออะไรก็มันยังไม่รู้ศีลรู้ธรรมเลยแล้วมันจะปฏิบัติได้ไงแล้วเวลานี้ศีลข้อ2เนี่ยละเมิดกันมากแล้วก็ผิดศีลข้อ1ดูสิแย่งมือถือกันฆ่าน้องตายเลยนี่มันอะไรอ่ะเอาละนี่ก็เป็นการเพาะปลูกสภาพจิตใจของผู้คนในสังคมนะฮะแล้วมัวแต่ใส่ร้ายป้ายสีกันอย่างงูอย่างนี้อาเจตอาม่าอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เอาผลงานมาโชว์มาแข่งกันหรอกไร้สาระที่สุดเลยนะครับอ้าวมาเข้าเรื่องสาระดีกว่าที่ผมพูดเป็นเรื่องไร้สาระ
1: ค่ะก็เป็นการให้แนวทางในการใช้ชีวิตแล้วกันนะคะในฉบับของอาจารย์ม้วนค่ะก็
0: ยาเสพติดเมื่อไหร่จะหายจะที
1: อันนี้ช่วงนี้ก็แพร่ระบาดเยอะอยู่อาจารย์จับได้เยอะมากก่อนหน้านี้ที่หลบซ่อนไว้ในแบบเหมือนกับรถที่ดัดแปลงเนี่ยยางเหมือนขนส่งยางมาตอยมั้งคะประมาณเป็นล้านกว่าเม็ดอะเยอะมากทีเดียวมีคำถามค้างจาก
0: จะปราบก็ใครคิดจะปราบก็อยู่ไม่ได้ผมเคยรู้จักมีญาติเป็นนายตำรวจนะถูกยิงตายในวัดเที่ยงคืนก่อนตายเขาบอกเฮ้ยมึงยิงกูทำไมคำนี้คำเดียวผมก็รู้ใครยิงโอ้แอคชั่นกันใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้เลวร้ายมากสังคมไทยอ้าวอย่าไปคิดอย่างผมมากประเดี๋ยวเครียดเรามาเรื่องสบายๆช่างมันเถอะไปฟังเพลงช่างมันช่างมันซื้อแต่ช่างมาอันซื้อมันมาหัวเราไม่ต้องกลัวช่างมันช่างมันเอาผมเริ่มคำถามแรกก่อนนะครับ
1: ค่ะอาจารย์มีประมาณสัก
0: ถาม
1: ถาม
0: มาบอกอาจารย์จะปลูกมันจะทำยังไงให้หัวมันใหญ
1: ่ค่ะ
0: เอาคำถามแรกเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: คือเวลาคุณปลูกมันเทศเนี่ยครับเวลาปลูกแล้วเนี่ยถ้าคุณปล่อยต้นมันเลื้อยไปเรื่อยนะ

0: แล้วไม่ตลบเถามังนะครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: พอต้นมันแตะพื้นเนี่ยมันจะเกิดรากมันก็เลยได้หัวมันเทศเยอะแยะมากมายแต่หัวเล็กหัวน้อยไงท่านเวลาปลูกแล้วเนี่ยเราต้องตลบเถามันครับ
1: นะ
0: ฮะไม่งั้นมันจะเกิดหัวเล็กหัวน้อยและปลูกมันเทศก็ใช้ปุ๋ยเร่งโดยที่เพิ่มโพแทสเซียมเข้าไปเยอะหน่อยเช่นปุ๋ยสูตร12 12 17 13 13 21ผมนำไปแล้ว1คำถามเชิญครับ
1: ค่ะก็เป็นคำถามค้างจากสัปดาห์ก่อนนะคะถามว่าปลูกอะโวคาโดหน้าบ้านมา5ปีแล้วอาจารย์ต้นงอกงามดีแต่ไม่ออกลูกเลยทำไมถึงไม่ออกลูกแล้วทำยังไงให้มันออกลูกได้คะ
0: ก็ต้องถามว่าท่านปลูกที่ไหนถ้าปลูกบนยอดดอยที่อากาศหนาวเย็นแล้วมันออกไม่ออกลูกอันเนี้ยเราก็จะอธิบายความเรื่องอะโวคาโดซึ่งผมเคยส่งเรื่องอะโวคาโดไปให้คุณขวัญเดี๋ยวท่านขอจากคุณขวัญได้นะตั้งแต่ต้น
1: เข้าใจว่าอาจารย์ยังไม่ได้ส่งมาตั้งแต่คุณดำรงถามนะคะ
0: ส่งแล้วยังเหรอ
1: คะตั้งแต่คำถามที่คุณดำรงไปถามไปเชียงรายมาตั้งแต่นู้นนะคะยังไม่ได้
0: เลยถ้างั้นเดี๋ยวผมค้น
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนไปเซิร์ชหาได้อาจารย
0: ์มีสองตอนนะมีสองตอน
1: ค่ะค่ะ
0: ตั้งแต่ต้นจนจบแต่ถ้าท่านปลูกอะโวคาโดอย่างในกรุงเทพอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยที่ลุ่มน้ำค้างน้ำแฉะเนี่ยอากาศมันไม่หนาวเย็นพออะโวคาโดมันก็ไม่ให้ลูกให้ผลแล้วครับ
1: ค่ะก็อย่างผลไม้ที่ต้องอยู่ในอากาศหนาวเย็นเนี่ยคือยังไงต้องปลูกในที่หนาวเย็นใช่ไหมคะอาจารย์มันไม่สามารถที่จะแบบเหมือนสภาพอากาศแบบไม่ได้ไม่หนาวไม่เย็นเนี่ยอะโวคาโดต้องภาคเหนือจะมาปลูกภาคใต้นี่ยังไงก็ไม่ได้กินลูกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายปัจจัยที่จะกำหนดเรื่องการออกดอกอย่างเช่นพืชบางชนิดบอกต้องอย่างมะม่วงนะต้องได้อากาศหนาวเย็น 20-25 องศาเซลเซียสเนี่ยนานประมาณ 5-7 วันต่อเนื่องมะม่วงก็จะแข็งช่อนี่สำหรับใบแก่นะถ้าใบอ่อนเนี่ยต้องการอุณหภูมิหนาวเย็นกว่านั้นอีกและมันแล้วแต่พืชแต่ละชนิดว่ามันจะต้องไปหยุดยั้งฮอร์โมนจิบเบอร์ลิกนะหรือจะต้องปรับ CN ratio คาร์บอนไนโตรเจนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมีเช่นปัจจัยแต่ก็มีบางสายพันธุ์ที่พอจะปลูกได้อย่างเช่นแถวปักช่องเนี้ยนะฮะนี่ก็ท่านอย่างท่านอาจารย์ฉลองชัยแบบประเสริฐท่านก็เคยเอามาปลูกที่สถานีวิจัยปักช่องแต่ยังทําปักช่องมันใกล้เขาใหญ่โอเค
1: อากาศมันก็น่าจะได
0: ้เย็น
1: ๆ
0: นะครับอันนี้ก็ตอบขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับคืออย่างนี้คุณขวัญเคยได้ยินเขาว่าโซนนิ่งใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: หมายความว่าพืชชนิดไหนจะอยู่ได้กับสภาพอากาศอย่างไรควรปลูกที่ไหนก็ควรจะให้เป็นไปตามนั้นอย่าไปฝืนธรรมชาติมากนะครับอย่างมีคนถามบอกสตรอเบอรี่จะปลูกสตรอเบอรี่ให้ออกลูกได้ไหมได้อยู่กรุงเทพก็ได
1: ้ต้องปลูกที่ไหนล่ะคะอยู่กรุงเทพเนี่ยอาจารย
0: ์ก็ไปสร้างโรงเรือนไง
1: อ๋อควบคุมอุณหภูม
0: ิแล้วเราก็ไปปรับอุณหภูมิให้มันหนาวเย็นเท่ากับขึ้นไปดอยอะไรนะอะไรแม่แจ่มเหรอที่เชียงใหม่อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นก็ได้นะฮะก็จะได้ลูกเหมือนกันเหมือนชนถามทิวลิปเนี่ยอยากปลูกทิวลิปปลูกทิวลิปที่ระยองก็ปลูกได
1: ้ค่ะ
0: คุณขวัญเคยไปดูไหม
1: อะไรนะคะอาจารย
0: ์ที่ระยองอ่ะปตท.ก็ไปทำห้องแอร์ไว้ไง
1: อ๋อผมไม่เคยไปที่มันเป็นเหมือนสวนดอกไม้เลยทำนองนี้ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ต้องเดินผ่านป่ากงกลางไปเนี่ยปตท.เขาก็ไปทำปลูกไม้เมืองหนาวอย่างทิวลิปแล้วก็ไฮเดนเยียไฮเดนเยียเป็นไม้เมืองหนาวกุหลาบพันปีอะไรพวกนี้นะฮะก็ไปสวนราชพฤกษ์สิไปเที่ยวสวนราชพฤกษ์ก็จะได้ดูครับอันนี้เป็นเรื่องสภาพอากาศเชิญต่อเลยครับ
1: สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ถามเรื่องอะโวคาโดมาเนี่ยไปเซิร์ชจาก YouTube ของอาจารย์บ้วนแล้วนะคะชื่อ

0: และที่ควรชวนคุย EP ที่905ถึง906ค่ะอะโวคาโดใบร่วงยืนต้นตายกับอีกอันนึงเป็น EP 906นะคะขวัญอยู่ในคอมเมนต์แล้วนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ถามเกี่ยวกับอะโวคาโดมาเนี่ยสามารถที่จะไปดูในคอมเมนต์แล้วก็ในช่องแสดงความคิดเห็นนะคะก็ไปดูรายละเอียดยาวๆของอาจารย์บ้วนได้เลยว่าเอ๊ะคำถามที่ท่านถามมาเนี่ยท่านปลูกที่ไหนอย่างไรหรือว่ามีรายละเอียดอื่นๆที่ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะโวคาโดต่อเนื่องกันไปด้วยนะคะ
1: โอ้โหกราบคุณขวัญเลยขอบพระคุณมาก
0: โอ้ยไม่เป็นไรเลยอาจารย์ค่ะ
1: เก่งสุดๆเลยสาวคนนี
0: ้ค่ะก็คำถามต่อมาอันอาจจะไม่น่าจะมีเวลาเหลือพอแล้วแหละอาจารย์อาจารย์ไปสวนดอกไม้ที่ระยองมาเนี่ยคืออาจารย์มองว่าเขาจัดสวนดอกไม้กันยังไงบ้างหรือว่ามีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจบ้างที่ระยองที่ไปสวนดอกไม้ของที่ปตท.เขาปลูกเป็นทิวลิปบอกดอกไม้เมืองหนาวอะค่ะเราสักนาทีนึงเดี๋ยวขวัญจะได้ขออาจารย์เป
1: ิ
0: ด
1: นะ
0: ใส่ของนิดนึง
1: คือผมอยากให้แต่ละจังหวัดโดยจังหวัดนะไม่ต้องรอให้มีพืชสวนโลกในทุกจังหวัดท่านควรสร้างสวนแบบที่เขาทำเป็นตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะฮะเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยได้มีแหล่งเป็นสวนสาธารณะแล้วก็ไปพักผ่อนยกตัวอย่างเช่นเชียงใหม่มีสวนราชพฤกษ
0: ์
1: ผมเนี่ยเวลาไปเชียงใหม่ผมก็เที่ยวไปชมสวนราชพฤกษ์ไปดูต้น อโศกนะฮะไปดูต้นไม้แปลกๆนะเรียกว่าเป็นสวนรวบรวมพันธุ์พืชแต่อย่างเชียงใหม่เขามีเยอะสวนสมเด็จพระนางเจ้าที่แม่ริมอย่างเงี้ยผมก็ชอบไปอยากให้ทุกจังหวัดเนี่ยทำครับ
0: นะ
1: ท่านสำรวจดูแล้วก็รวบรวมอย่าบอกว่าใช้งบประมาณเยอะไม่เยอะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นเป็นการสร้างงานระดับชุมชนด้วยนะคะ
1: อา
0: จ
1: จะ
0: ม
1: ี
0: ข้อความประชาสัมพันธ์นิดนึง
1: สวนสมเด็จย่าใช่ไหมสวนสมเด็จย่า
0: ใช่ใช่ค่ะค่ะก็มีกันทุกจังหวัดนะคะสวนสมเด็จย่าค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าบ้านไหนยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 นะคะขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารส่วนเกินของคุณนะคะแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพของท่านด้วยแต่ยังคงความกรอบสำหรับอาหารของท่านค่ะมีความจุ4ลิตรนะคะ2ปุ่มใช้งานก็หมุนปรับเวลาแล้วก็หมุนปรับอุณหภูมิใช้ง่ายนะคะตัวหม้อก็เคลือบอย่างดีล้างง่ายมีมาตรฐานมอกรับประกันนาน1-1ปีค่ะราคาจากปกติเนี่ย 3,500 บาทนะคะหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแล้วยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยนะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะที่เวลา 13:00 นาฬิกาเป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองย้ำรัฐบาลเดินหน้าอันครอสเพื่อกำหนดเขตแดนทะเลให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นรัฐบาลขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องของการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมิใช่การเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันหรือแบ่งปันผล ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งนี้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรี

0: ตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศอย่างชัดเจนว่าการเข้าสู่กระบวนการตามอันคลอสเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังเห็นแตกต่างกันโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบโดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดทางด้านการต่างประเทศหน่วยงานด้านความมั่นคงและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่ผลิตแจงเสียข้อกล่าวหาปปช.หวังประธานสภาพิจารณาคำร้องปปช.คดีศักดิ์สยามก่อนหมดสมัยประชุมขู่ฟ้องมาตรา157หากไม่ส่งคำร้องนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลพร้อมนายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวเปิดรายละเอียดคำร้องที่พรรคฝ่ายค้านและสว.ได้ยื่นต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบโดยนายประกรณ์วุฒิกล่าวว่าจากกรณีที่มีการยุติการตรวจสอบและยกคำร้องคดีการซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี2565พบชัดเจนว่านายศักดิ์สยามนอกจากจะถือหุ้นในบริษัทบุรีเจริญนครแล้วยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยซึ่งมีการถือหุ้นอยู่ถึง 80% และบริษัทก็ตั้งอยู่ที่บ้านของนายศักดิ์สยามอีกด้วยด้านนายผลิตได้กล่าวย้ำอีกว่าคำร้องดังกล่าวที่ร้องปปช.ผ่านประธานรัฐสภามี4ข้อกล่าวหาหลักคือปปช.ใช้กระบวนการในการตรวจสอบไม่ชอบมีข้อบกพร่องปปช.ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีโดยมิชอบไม่พิจารณาอย่างตรงไปตรงมาผิดพลาดอย่างชัดแจ้งปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสและปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบมูลฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากประธานสภาไม่ส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาและเห็นว่าเป็นการปฏิบัติงานโดยมิชอบก็จะยื่นร้องประธานรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ต่อไปยิงกันคางานเทศกาลชุมชนในสหรัฐบาดเจ็บ12มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย12คนในงานเทศกาลชุมชนโอเวสเอ็นที่เมืองโทเลโดรัฐโอไฮโอของสหรัฐเมื่อวานนี้หลังจากมือปืน2คนเปิดฉากยิงตอบโต้กันโดยยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดเหตุเกิดขณะมีผู้คนอยู่ภายในงานหลายร้อยคนและในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บมีอายุตั้งแต่14ถึง61ปีมี2คนที่มีอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กำลังตามไล่ล่าตัวผู้ต้องสงสัยมาดำเนินคดีหากไม่นับรวมเหตุการณ์ที่เมืองโทเลโดเว็บไซต์คลังข้อมูลความรุนแรงจากอาวุธปืนได้บันทึกสถิติเหตุการณ์กราดยิงในสหรัฐในปีนี้ไว้แล้วถึง171ครั้งโดยได้นิยามเหตุกราดยิงไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บจากอาวุธปืนอย่างน้อย4คนขึ้นไปโดยไม่รวมตัวผู้ก่อเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้าง

0: ไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
6: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: ข่าว MCOT News Network ร่วมกับสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและอาจารย์บ้วนอดิศักดิ์บ้วนกียาพันธ์เสนอรายการเกษตรทั่วไทย
8: เรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์ยังไม่มานะคะ
9: มาแล้วคุณขวัญ
8: โอเคค่ะ
9: นี่ระหว่างพักนะคุณขวัญนะ
8: ค่ะ
9: ผมเห็นคุณขวัญไปสืบค้นผมเลยไปเปิดสมุดดูนะคนที่ถามมาเรื่องพุทธานะ
8: โอ้พุทธาเดี๋ยวนะคะพุทธา
9: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะอาจจะไม่ละเอียดมั้ง
8: ได้ค่ะ
9: ถ้าจะฟังละเอียดนะฮะ
8: ค่ะ
9: ท่านไปฟังพุทธานะวันที่8ที่9มกราคมนะปี67ครับ
8: ค่ะวันที่8
9: ผมไม่รู้ EP เท่าไหร่แต่รู้แต่ว่าตอนนี้รู้สึกจะพันกว่าแล้วเมื่อที่ทำไว้นะ
8: ค่ะ
9: ทีนี้บางคนบอกโอ้โหพันกว่าแล้วจะฟังยังไงหมดฟังวันละ2ตอนหยุดวันเสาร์วันอาทิตย
8: ์ฟังเพลินๆไปนะอาจารย์นะ
9: สัปดาห์ละ10ตอนก็ฟังไปนะฮะปีหนึ่งก็ได้300กว่าตอนแล้วเอ๊ะ 3,000 กว่าสิ
8: ก็วันละ2
9: ปีเดียวก็ครบแล้วนะ
8: ก็แป๊บๆก็ครบแล้วอาจารย์ถ้าวันละ2ตอนนะคะ
9: คือพุทธานี่ที่ผมพูดไว้วันที่8ที่จะพูดเรื่องการปลูกส่วนวันที่9จะพูดถึงเรื่องโรคกับแมลงแล้วก็วิธีบริหารจัดการสวนพุทธาก็ขอบพระคุณนะครับโดยเฉพาะขอบพระคุณแฟนรายการที่เป็นห่วงเรื่องหูผมว
8: ่
9: าตอนนี้หูเป็นยังไงบ้างนะฮะก็เป็นไปตามวัยครับหูได้ที่แล้วไม่เสียงไม่ก้องแล
8: ้
9: ว
8: แต่ว่าคุณผู้ฟังก็เป็นห่วงอาจารย์อย่าให้แบบทิ้งไว้นานถ้าแบบยังไงเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะ
9: ครับก็ปกติไปพบคุณหมอแต่ก่อนหมอท่านนัด6เดือนครั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่มะเร็งคงดีขึ้นน่ะท่านนัดปีละครั้งก
8: ็
9: ไม่ค่อยกล้าไปหาหมอโดยไม่จำเป็นนะเพราะว่าเหมือนไปรบกวนคิวคนอื่นเขาอะเนาะ

0: แล้วหูผมเนี่ยก็มีปัญหามาตั้งแต่เมื่ออายุ50ต้นๆก็จะยินเสียงวีดวีดวีดวีดวีดวีดวีดและปัญหาเรื่องหูของคนไทยเนี่ยจะมีปัญหาเยอะขึ้นเรื่อยๆอันเนื่องจากว่าผมเนี่ยอยู่กับวงดนตรีอยู่กับเครื่องเสียงมาตลอดเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้เวลามีงานเนี่ยการที่เขาเปิดเครื่องเสียงเนี่ยมันเกินความจำเป็นผมจำได้ว่าเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงห่วงใยเรื่องนี้ไว้นะครับก็ขอบพระคุณคุณหมอที่ดูแลเรื่องนี้ก็มีคนไลน์มาถามมีไลน์ส่วนตัวมาถามเขาบอกว่ารักษาอาจจะหายนะผมบอกว่าไม่หายหรอกเพราะว่าคราวหนึ่งเคยไปบรรยายที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่บรรยายทั้งอาทิตย์เลยทั้งโรงพยาบาลเลยครับมีหมอสนิทกันผมก็ไปเช็คไปตรวจถามหมอแล้วรักษายังไง อันนี้หมอเขาไม่พูดทั่วไปนะแต่เขาสนิทกับผมเขาคุยกันเล่นๆเขาบอกตายแล้วเกิดใหม่อาจารย์จะหาย
1: แสดงว่าอาจารย์เนี่ยคือได้ยินเสียงดังแบบเหมือนต่อเนื่องอยู่กับวงดนตรีมาเป็นสิบสิบปีมันก็เลยทำลายส่วนประสาทของหูไปทำให้เสื่อมลงเร็วกว่าคนทั่วไปใช่ไหมคะ
0: ใช่หลายสิบปีแล้วดังวีดกลางคืนเปิดเนี่ยต้องยอมเปลืองไฟต้องเปิดทีวีไม่งั้นไม่รับ
1: อ๋อต้องมีเสียงอื่นมาซ้อน
0: เนี่ยคุณจะยิ่งมีเสียงดังในหู
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เปิดมีทีวีเป็นเพื่อนขอไปเป็นผู้ไม่ประหยัดพลังงานแต่ว่าในห้องใช้ไฟโซลาร์เซลล
1: ์
0: ยกเว้นทีวียังไม่มีโซลาร์เซลล์ครับเชิญคุณขวัญครับคำถามกุยช่ายใช่ไหม
1: คำถามกุยช่ายค่ะเขาบอกว่าเป็นโรคใบแก้วก็คือใบยังไม่เขียวต้องตัดทิ้งทั้งหมดไหมตัดทิ้งแล้วจะแก้ปัญหายังไงดีต้นกุยช่ายนี่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมอาจารย์ถ้าตัดทิ้งทั้งหมดมันจะไม่ดูโกลนๆไปหรอคะมันตัดหรือถอนดีหรือยังไงดีคะอาจารย
0: ์เดี๋ยวคืออย่างนี้ถ้าจะตอบว่าโรคใบแก้วเนี่ยคำว่าใบแก้วเนี่ยเป็นคำที่ท่านพูดเองเรียกเองแต่ชื่ออย่างเป็นทางการโรคกุยช่ายที่ว่าโรคใบแก้วอ่ะไม่มีเดี๋ยวผมจะไม่พูดเรื่องโรคนะแต่เราทำความรู้จักกับต้นกุยช่ายซะก่อน
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเคยเห็นต้นกุยช่ายใช่ไหม
1: ที่ใต้ไม่มีใครปลูกกุยช่ายเลยอาจารย์ขวัญไม่เคยเห็นต้นกุยช่ายจริงๆในธรรมชาติ
0: มันแฉะกุยช่ายไม่ชอบ
1: ค่ะ
0: กุยช่ายเนี่ยต้นมันจะเป็นหัวอยู่ใต้ดินนะ
1: ค่ะ
0: มันจะเป็นหัวเป็นกระจุกเลยแล้วมันจะแตกใบขึ้นมาไอ้ที่โผล่ขึ้นมาบนอากาศเนี่ยคือใบมัน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้นจริงๆเนี่ยมีหัวอยู่ใต้ดินแล้วก็เจริญเติบโตโดยแตกกอและใบก็จะแบนๆนะฮะใบก็จะเขียวๆแล้วขวัญเคยกินกุยช่ายขาวไหมล่ะ
1: กุยช่ายขาวเคยกินกับร้านข้าวต้มมาค่ะอาจารย์ค่ะ
0: นั่นน่ะหลายคนก็บอกอาจารย์อยากปลูกกุยช่ายขาวหาพันธุ์ให้หน่อยผมฟังแล้วผมก็ขำบอกไม่มีกุยช่ายขาวไม่ใช่เป็นพันธุ์นะมันเกิดจากการกระทำ
1: กุยช่ายขาวที่ก็คือกุยช่ายเขียวที่ไม่เจอแดดนั่นแหละอันนี้เข้าใจถูกไหม
0: ใช่คุณขวัญก็เอาปี๊บไปคลุมสิ
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้แดดใบมันก็ขาวเพราะงั้นกุยช่ายขาวจะแพงกว่ากุยช่ายเขียวนะครับ
1: อืมค่ะ
0: เพราะงั้นอันนี้เราต้องทำความเข้าใจกับกุยช่ายซะก่อนแต่ถ้าถามว่าตัดใบออกหมดเลยกุยช่ายตายไหมไม่ตายครับ
1: อือค่ะก็ม
0: ี
1: ห
0: ั
1: วมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมคะ
0: หัวอยู่ใต้ดินเนี่ยมันจะแตกใบใหม่ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เวลาเขาตัดกุยช่ายเนี่ยเขาก็ตัดชิดดินมาเลยนะคุณขวัญเพราะฉะนั้นแปลงกุยช่ายที่ปลูกเนี่ยเวลาเขาตัดมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นพื้นเตียนนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ประเดี๋ยวมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ไอ้กุยช่ายที่เราปลูกเนี่ยส่วนมากโรคที่เราจะเจอเนี่ยนะเราก็จะมักจะเจอกับโรคที่เรียกว่าโรคราสนิมแล้วก็โรคแอนแทรกโนสเป็นยังไงครับคือใบมันจะเน่า

0: นะพวกหอมกระเทียมกุช่ายเนี่ยจะเป็นเยอะใบจะเน่านะแล้วก็จะเห็นใบเนี่ยแห้งตายอันนี้เกิดจากเชื้อรานะครับแต่ถ้าโรคราสนิมเนี่ยถ้าอากาศเย็นๆหน่อยนะปลายฝนต้นหนาวเนี่ยใบมันจะเป็นเหมือนอย่างกับเหล็กเป็นสนิมเลยฮะเราไปรูปจะมีสีสนิมติดมือมาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามือไปรูปจะมีเป็นผงสีสนิมติดมือมาอันนั้นก็เป็นเชื้อราแต่คำว่าใบแก้วที่ท่านเห็นเนี่ยไม่น่าจะใช่โรคครับมันน่าจะเป็นปัญหาจากหนอนชอนใบ
1: ค่ะ
0: นะครับนั้นพอหนอนชอนใบเนี่ยเราจะเห็นว่าใบมันใสๆนะครับอันนี้ก็ต้องมุ่งกำจัดหนอนการที่ถ้ามีโรคแมลงระบาดเยอะเราตัดกุช่ายแล้วแต่ต้องรวบรวมใบกุช่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับถามว่าเอาไปทำอาหารได้ไหมได้เอาใช้ประโยชน์ได้ไหมได้แต่คุณจะไปขายเป็นต้นไม่ได้เพราะว่าใบมันไม่สวยหรืออย่างเก่งก็ต้องเอาไปเตาะออกซะนะครับแต่ขอร้องว่าอย่าทิ้งไว้ในแปลงถ้าคุณทิ้งไว้ในแปลงทั้งหนอนแล้วก็ทั้งโรคเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่ในนั้นเองนะครับพูดถึงกุช่ายก็นึกถึงอะไรนะเฮียแกะที่ผมเคยเล่าให้คุณขวัญฟังที่ผมเคยไปเจอ
1: ที่กาญจนบุรีหรือที่ไหนนะที่มีฮวงซุยใช่ไหมอาจารย
0: ์เดิมสามชุกเดิมนางนางบวชนะ
1: อ๋อค่ะใช่ไหมบ้านที่เขามีฮวงซุยคุณป้าหรือคุณลุงอะไรสักอย่างแถวๆนั้นว่าเรื่องประมาณนี้ไหมคะอาจารย
0: ์ตอนนั้นของคุณแกะเขาเจอปัญหาคือโรคแอนทรักโนส
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาปลูกทีนะครับคุณแกะก็ย่าเยี่ยมฟังรายการอยู่คิดถึงนะคิดถึงส่งความคิดถึงไปด้วยแม้แต่เมื่อวานนี้ไปสุพรรณมาคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ไปเยี่ยมน้องสาวแม่น้องสาวก็เป็นแม่ค้าขายอยู่ในตลาดศรีประจันโอ้โห
1: เป็นยังไงคะ
0: ทำไมตลาดเดี๋ยวนี้เหมือนป่าช้า
1: เงียบขนาดนั้นเลยเหรออาจารย
0: ์แม่ค้านอนกันเคร่งเลยอ่ะ
1: โอ้มันเหงาเลยนะไทยช่วยไทยพลัดก็ไม่ช่วยเลยเหรออาจารย
0: ์บอกว่าส่วนมากเนี่ยก็ตี 4 ตี 5ถึงประมาณ10 โมงเช้าอ่
1: ะ
0: หลังจากนั้นอ่ะไม่มีคนเลยแล้วน้องสาวก็เลยบอกเฮียแม้แต่ตลาดสำชุกอ่ะก็ยังเงียบเลยนะเอาช่วยกันไปเที่ยวหน่อยแต่ว่าที่ตลาดที่ผมไปเมื่อวานเป็นตลาดศรีประจันอันนี้ก็เข้าใจว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมันเปลี่ยนบางคนเข้าร้านสะดวกซื
1: ้อ
0: สำหรับของอุปโภคแต่ถ้าเป็นของสดเดี๋ยวนี้ก็ไปซื้อตามตลาดนัดชุมชนที่อาทิตย์หนึ่งเข้ามารวมตัวกันนะคนก็ไม่มาตลาดเพราะฉะนั้น
1: ตลาดสด
0: ตึกแถวห้องแถวที่สร้างไว้เนี่ยนะแล้วถ้าใครไปเที่ยวตลาดศรีประจันสุพรรณบุรีนะอันนี้เป็นบ้านเกิดของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะอประยุทธ์ประยุทธ์โตนะท่านบ้านท่านเกิดเป็นชาวศรีประจันสมัยเด็กๆ ก็บวชเนรที่วัดบ้านกลางอ่ะขออนุญาตแทรกไปถึงเฮียแกะแล้วก็เลยไปศรีประจันหน่อย ต่อครับ
1: พี่เอื้อมพรก็ถามว่าไอ้เรื่องกุยช่ายที่เราคุยกันเนี่ยมันใช่กุยช่ายสีเขียวที่เป็นขนมแป้งที่ห่ออยู่ในแป้งที่ขายกันที่ตลาดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เขาเรียกขนมกุยช่ายซึ่งมันมีหลายแบบ
1: ค่ะ
0: คือขนมกุยช่ายนี่ก็คือว่าเขาเอาแป้งมาใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กุยช่ายหั่นเล็กๆปั้นแล้วก็ไปนึ่งใช่ไหมล่ะ
1: ใช่อันแบบนึ่งแบบทอดก็จะกรอบหน่อยอย่างเงี้ยจ้าขวัญก็ได้ทั้งนึ่งทั้งทอดแหละขวัญชอบกินทั้งสองแบบเลย
0: ถ้าเป็นโบราณนะ
1: ค่ะ
0: โบราณเนี่ยแป้งจะหนา
1: อ๋อเดี๋ยวนี้ขวัญเห็นแต่แป้งใสๆเห็นทะลุจนถึงกุยช่ายแล้วอาจารย์
0: อันนี้เป็นกุยช่ายยุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: แล้วที่ดังนะจะอยู่ที่พนมสารคามที่
1: ทำไมอ่ะ
0: เชิงเซา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นนะเขาเป็นของฝากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไปนั่นก็จะซื้อขนมกุยช่ายมาฝากเพราะว่าเขาทำพอดีคำไง
1: โอ้ปกติเขาจะแบบมีทั้งลูกพอดีคำแล้วลูกใหญ่ๆแบบใหญ่แบบเท่าแบบอุ้งมือฝ่ามือบางเด็กๆอะไรเงี้ยใหญ่อยู่เหมือนกัน

0: แต่ที่พนมสารคามเนี่ยใครไปเขาจะซื้อเคยว่าคุณตักมาหนึ่งก้อนก็คือหนึ่งคำเลยแล้วแป้งจะบางๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือการหลอกล่อให้เรากินผักนะครับแต่ผมกินไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าผมกลืนไม่ได้ผมกลืนไม่ได้ขนมกุช่ายเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ขวัญสงสัยนิดนึงถ้าขวัญซื้อกุยช่ายมาจากตลาดแล้วอาจารย์บอกว่าที่มันเป็นสีสนิมอะไรเงี้ยขวัญสามารถแบบล้างเอาน้ำล้างทำตามปกติแล้วก็ปรุงอาหารได้ตามปกติเลยใช่ไหมคะ
0: คือโรคพืชเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งว่าโรคพืชไม่เป็นปัญหาไม่เกิดเป็นโรคคนยกเว้นโรคชนิดเดียวคืออ
1: ะไร
0: โรคที่เกิดจากเชื้อAspergillus flavus
1: โอ้มันเป็นโรคยังไงหรอคะอาจารย
0: ์ Aspergillus เนี่ยเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งจะสีเขียวจะเกิดกับถั่วลิสงข้าวโพดหรือแม้แต่ในข้าวเราก็เคยเจอนะ
1: ค่ะ
0: เวลาเป็นแล้วเนี่ยที่จะเป็นพิษร้ายถึงคนก็คือว่าเชื้อ Aspergillus เนี่ยมันก็จะสร้างสารที่ชื่อว่าอัฟราท็อกซิน
1: อ๋อเป็นเกี่ยวกับมะเร็งด้วยหรือเปล่า
0: สารพิษอัฟราท็อกซินเนี่ยถ้าเป็นเชื้อราเจอความร้อนเนี่ยมันตายครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าท็อกซินก็คือคำว่าพิษเนี่ยมันจะโดนความร้อนก็จะไม่สูญสลายหายไป
1: ที
0: นี้พอเราเอาข้าวโพดไปให้สัตว์กินหรือเราเอาถั่วที่ไม่มีคุณภาพเอามาให้คนกินเนี่ยเราก็จะได้รับอัฟราท็อกซินเข้าไปก็จะเกิดเป็นสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นอย่างเวลาพี่น้องที่ปลูกถั่วลิสงเนี่ยกินถั่วลิสงบอกว่าก็ต้มแล้วไงต้มแล้วก็ไม่หาย
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นถั่วลิสงที่ได้มาตรฐานนะ
1: ค่ะ
0: ต้องเป็นถั่วลิสงที่เวลาเขาเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องไม่กองไว้กระเด็นเขาจะต้องตากแห้งข้าวโพดเวลาจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เวลาเก็บมาเนี่ยเขาต้องไม่กองกระเด็นเขาต้องใส่ในยุ้งยกพื้นและต้องเข้าอบเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยจะมีเชื้อราAspergillus flavus เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็จะกระจายตัวออกไปอย่างอื่นๆอันนี้ผมไม่รู้จะควรสมควรพูดคำพูดต่อไปนี้ไหมสมัยหนุ่มๆผมชอบกินข้าวโพดไอ้ชอบกินถั่วลิสง
1: อ๋อถูกค่ะ
0: แล้ววันหนึ่งเนี่ยมีรุ่นพี่ผู้อาวุโสที่ผมนับถือเป็นอาจารย์นะก็นั่งคุยกันเขาก็ชอบกินถั่วลิสงผมก็บอกว่าพี่แต่เพื่อนผมที่เป็นสัตวแพทย์เนี่ยนะเขาบอกเฮ้ยบ้วนต้องเลิกกินบอกทำไมอ่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าไปดูอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเป็นมะเร็งแล้วรุ่นพี่ที่ผมนับถือเป็นอาจารย์เ
1: นาะ
0: ท่านก็เสียชีวิตเพราะมะเร็งผมก็เป็น
1: อันนี้ยังไม่มีบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วกันนะอาจารย์มันเป็นข้อสังเกตแล้วกันเนาะเพราะว่า
0: ที่ผมพูดว่าควรพูดไหมเนี่ยคือถ้าผมไปพูดมันจะกระเทือนต่อตลาดมันอยู่ที่ว่าเรากินของมีคุณภาพไหม
1: ใช่แต่ว่าต้นทางเราไม่รู้ไงอาจารย์ว่าเขาวางไว้กับพื้นดินหรือเปล่าไง
0: คือนั่นไงถึงบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องการให้คนเนี่ยทำเกษตร GAP ไง
1: ใช่พิสูจน์ที่มาที่ไปได้
0: ปลอดภัยมาตรฐานความผมไปสั่งผัดไทยเนี่ยผมก็จะบอกป้าผัดไทยที่ชุมชนเนี่ยเอาผัดไทยแบบอาจารย์เขาก็จะรู้เลยนะ
1: เป็นยังไงผัดไทยแบบอาจารย์นะจ๊ะ
0: คือผมจะไม่ใส่ถั่วงอก
1: ค่ะ
0: ผมจะไม่ใส่ถั่วลิสงอาจารย์ต้องรีบกินนะร้อนๆเนี่ยต้องรีบกินเลยนะบอกทำไมอ่ะเดี๋ยวมันติดกันเขาบอกเลยอ้าวเขาบอกที่เขาต้องใส่ถั่วเนี่ยพอใส่ไปแล้วเส้นมันจะไม่ติดกันถ้าไม่ใส่ถั่วเส้นมันติดกันเป็นก้อน
1: มันจะจับตัวเป็นก้อนค่ะ

0: แล้วถั่วงอกมันทำให้มันดูเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณได้ถั่วงอกอ้วนปีเลยนะอันนี้ก็เป็นถั่วงอกที่ราดด้วยฮอร์โมนที่จดทะเบียนไม่ได้แต่ก็ใช้กันอยู่เนี่ยผมก็รณรงค์บอกว่าถ้ากินถั่วงอกต้องกินถั่วงอกพร้อมถ
1: ั
0: ่วงอกพร้อมคือถั่วงอกที่ไม่ได้ราดฮอร์โมนนะเพราะว่าเคยมีคนขายไปจดทะเบียนกรมวิชาการเกษตรจดทะเบียนไม่ได้แต่เราก็ชอบไปกินถั่วงอกอ้วนกันเนี่ย
1: ดูหน้าตามันน่าบริโภคไงคะอาจารย์ดูอวบอิ่มอะไรเงี้ย
0: แต่น้ำหนักมันได้น้อยกว่านะ
1: กับ
0: จากการวิจัยของผมเนี่ย
1: เบากว่าถั่วงอกผอมเหรอ
0: เห็นมันพองๆนั้นได้น้ำหนักน้อยกว่าถั่วงอกที่เป็นถั่วงอกผมเคยไปที่ห้างแถวศาลายาน่
1: ะ
0: แล้วมีร้านหนึ่งเข้าโฆษณาเลยเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยถั่วงอกผอมผมไปนั่งกินเลยกินถั่วงอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยอาหารการกินสมบูรณ์แต่ที่เป็นห่วงคือความไม่ปลอดภัยในวัตถุดิบที่มาประกอบเป็นอาหารบางทีวัตถุดิบปลอดภัยแล้วคุณก็เอาของไม่ปลอดภัยเนี่ยใส่เข้าไปอีกมันก็เลยเป็นอาหารไม่ปลอดภัยผัดไทยเป็นอาหารจานเดียวที่ได้อาหารครบ5หมู่แต่อาจจะเป็นจานเดียวที่มีสารพิษเต็มไปหมดก็ได้คือผมกำลังจะโยงเข้ามาเรื่องที่คุณขวัญจะถามเรื่องสารกำจัดวัชพืชอ่ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์คือขวัญไปเห็นข่าวมาข่าวนึงอาจารย์ค่ะก็คือมีการแชร์กันใน Facebook ของผู้ใช้ Facebook คนนึงอ่ะนะคะบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากหลังจากที่เขาสั่งซื้อน้ำยากำจัดวัชพืชผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วเขาก็ติดไว้ในรถก็ใส่ไว้ในรถอย่างนั้นล่ะค่ะแล้วพอใส่ไว้ตัวฝาเนี่ยไม่ได้แพ็คหรือว่าเขาเรียกอะไรคะซีลด้วยพลาสติกอะค่ะอาจารย์คนที่เขาขับรถคันนี้เขาก็เริ่มมีอาการแบบเหมือนกับว่าอาเจียนปวดศีรษะจนต้องโทรขอความช่วยเหลือจากเพื่อนพาส่งไปโรงพยาบาลเพื่อนเขาก็บอกว่าขณะที่ช่วยเหลือเนี่ยยังได้กลิ่นสารเคมีที่คละคลุ้งอยู่ในรถของผู้ป่วยรายนี้นะคะแล้วก็แพทย์นี่ก็บอกว่าตอนที่พยายามช่วยเหลือยื้อชีวิตของคนที่เขาติดอยู่ในเกิดอาการแบบเหมือนกับว่าแพ้ว่าตัวยากำจัดวัชพืชเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเขาไว้ได้ขณะที่ทำการตรวจบรรจุขวดสารเคมีที่อยู่ในหีบห่อนะมันยังอยู่ในหีบห่ออยู่คือแต่ว่ายังไม่คือฝาเนี่ยไม่ได้แบบฟอยตัวพลาสติกอ่ะไม่มีแต่ว่าคือถามว่าเคยเปิดหรือยังไม่ถูกเปิดนะคะพบว่าก็ฝายังไม่ได้ถูกเปิดยังซีลอยู่ปกติส่วนฉลากก็คือเป็นภาษาต่างประเทศนะคะก็คือสั่งมาจากออนไลน์จึงมีความสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเกิดสารเคมีรั่วได้หรือเปล่าแต่ว่าในข้อมูลอันนี้อาจารย์ค่ะเขาเก็บไว้ในรถแต่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าเก็บตัวสารเคมีเนี้ยไว้นานเท่าไหร่แล้วคืออยู่ในสภาพอากาศรถที่ร้อนมากน้อยแค่ไหนไปจอดทิ้งไว้กลางแดดหรือเปล่าแต่ว่าคนที่มาช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถเนี่ยก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลเขาบอกว่าได้กลิ่นสารเคมีอยู่ในรถของผู้ป่วยอันนี้เขาก็เลยคาดเดาว่าเอ๊ะเป็นด้วยตัววัชพืชที่เขาเก็บไว้อยู่ในรถโดยที่ยังไม่ได้เอาออกไปหรือเปล่าเพราะว่าตัวผู้ป่วยหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือมีเหมือนวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวจะไปฉีดหญ้าที่บ้านหลังหนึ่งของตัวเองที่ไม่ได้แบบไปดูแลนานแล้วเดี๋ยวกำลังจะรีโนเวทภายในไม่กี่วันข้างหน้าเดี๋ยวอาจจะไปฉีดหญ้าแถวบ้านพักที่เตรียมจะมีรีโนเวทแต่ก็ถึงคราวเคราะห์เจอเรื่องของสารพิษตรงนี้แล้วก็เสียชีวิตเสียก่อนนะคะอาจารย์คะการเก็บสารเคมีไว้ในรถแบบนี้มันอันตรายแค่ไหนอย่างไรคะอาจารย
0: ์คือเรื่องนี้ผมก็
1: เดี๋ยวอาจารย์ขวัญลืมดูเวลาขอเบรกกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวติดตามคำตอบในช่วงหน้านะคะหลังเบรกนะคะคุณผู้ฟังคะ
0: ได้ครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องสารพิษให้ฟังครับ
1: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียง

0: แก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชัน

0: 0ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะเมื่อกี้ทิ้งท้ายกันในเรื่องของการเก็บยาปราบศัตรูพืชกำจัดวัชพืชเนี่ยเก็บไว้ในรถเนี่ยอันตรายแค่ไหนนะคะอาจารย์คะการเก็บยาปราบวัชพืชนี่ต้องยังไงบ้างคะ
3: คือเรื่องนี้ผมก็ได้ติดตามข่าวมาแต่ต้นนะฮะรวมทั้งได้ติดตามชมรายการหนึ่งพิธีกรก็รู้จักกันละเคยอยู่กับเราด้วยพิธีกรเนี่ยนะแล้วก็เคยแล้วก็มีกูรูซึ่งอันนี้รู้จริงนะอย่างอาจารย์ออสของเกษตรก็ไปให้ทัศนะทางเคมีว่ามันเป็นผลอะไรต่ออะไรต่างซึ่งก็คงจะไม่ไปพูดถึงแต่ท่านสามารถไปฟังย้อนหลังได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดให้ฟังก็คืออย่างนี้นะสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชถ้าเราจะพูดทั่วๆไปเราก็จะใช้คำพูดแคบๆสั้นๆเราก็จะเรียกว่าสารพิษแต่สารพิษมันมีหลายอย่างไม่เฉพาะป้องกันกำจัดศัตรูพืชมันจะทำร้ายร่างกายมนุษย์ทำลายมนุษย์ได้เนี่ย3ทางด้วยกันนะฮะ1ทางการหายใจสูดดมเข้าไป2ทางการสัมผัสและดูดซึมเข้าทางผิวหนัง
2: ค่ะ
3: 3คือเข้าทางปากเพราะฉะนั้นแนวทางการป้องกันกำจัดที่จะไม่ให้เขาทำร้ายเราเนี่ยเราก็จะต้อง1ไม่ยัดใส่ปากเพราะไม่ใช่ของกินอย่างรายการที่ผมทำนะคุณขวัญสังเกตตัวที่แล้วมาเนี่ยผมคุยเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนี่ยมีคนเอาของกินมาให้โฆษณาในรายการเนี่ยผมไม่กล้ารับเลยนะผมกลัวคนฟังสับสนท
2: ั้
3: งที่ผมควรจะได้สตังค์เนี่ยแต่ผมก็ไม่เอาอ่ะผมบอกไม่ได้เพราะว่าเราคุยเรื่องสารพิษเราจะเอาของกินมาปะปนในรายการไม่ได้นะครับเคยมีคนเอาอาหารเสริมอะไรมาให้พูดบอกไม่ได้นะเพราะหนึ่งอย่าให้เข้าปากด้วยเข้าปากโดยตรงหรือเข้าปากโดยอ้อมอย่างที่ผมพูดถึงอัสฟาช็อกซินอะไรต่างๆหรือสารพิษต่างๆเนี่ยนะหรือจะเป็นการปนเปื้อนตกค้างอยู่ในอาหารอะไรก็ตามเนี่ยคืออันนี้เข้าสองปากสองผิวหนังเวลาจะปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องใส่ถุงมือปลายถุงมือต้องพับถ้าไม่พับเวลาเรายกมือขึ้นไอ้ที่มันเปียก

0: ที่ถุงมือเนี่ยมันจะไหลย้อยเข้าไปที่รักแร้เราได
1: ้
0: นะอันที่สามเราต้องใส่หน้ากากนะที่ผมเคยบอกว่าแจกเคยแจกเยอะแยะก่อนใครเขาใส่กันอีกเนี่ย
1: ก่อนโควิดหรือเปล่าอาจารย์ที่อาจารย์คุยตอนนั้นนะคะ
0: ใช่ใช่นั่นแหละแต่ยุคนั้นก็ไม่ค่อยมีคนยอมใส่กันแล้วใช้แล้วบางคนนะชาวบ้านเอาไปซักบอกซักไม่ได้ใช้แล้วทิ้งไปเลย5บาทสมัยก่อน5บาทนะฮะเน
1: ี่
0: ยเราต้องป้องกัน3ทางทีนี้ปัญหาเวลานี้ปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเราสังคมเละเทะค้าขายเลอะเทอะสารพิษถ้าคุณจะตั้งร้านขายนะไม่ว่าจะขายปุ๋ยขายยาระวังนะติดคุกยาวนะไม่ใช่อยู่ๆวันดีคืนดีคุณไปซื้อมาแล้วคุณก็มาตั้งขายหน้าบ้านติดคุกนะครับ
1: มันต้องมีใบอนุญาตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ร้านขายได้เนี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมจากกรมวิชาการเกษตรแล้วอันนี้ผมโม้ได้เลยผมกับพี่ที่ที่กรมวิชาการเกษตรในสมัยนั้นเราเปิดฝึกอบรมรุ่นแรกเพราะผมไปบอกพี่จะปล่อยให้สารพิษค้าขายปนกับของชำมันไม่ได้นะเราต้องทำให้มาตรฐานร้านค้าเคมีเกษตรที่ผมเรียนจบมาผมตั้งใจไปเปิดร้านค้าเคมีเกษตรแต่ว่าฝันไม่เป็นจริงผมก็ได้แต่ไปบรรยายให้กับเจ้าของร้านฟังแล้วเราก็เปิดอบรมตั้งแต่รุ่นแรกเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่ไปเปิดอบรมคุณไม่ไปจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วคุณขายเนี่ยโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ข้อกฎหมายติดคุกยาวครับนี่คือมาตรฐานที่เขามีนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูมาตรฐานสินค้าทำไมอาจารย์บ้วนไม่รับโฆษณาเลอะเทอะไปหมดที่มีคนมาให้โฆษณาผมบอกไม่เอาทำไม่ได้นะบริษัทที่ผมโฆษณาเนี่ยอายุ60กว่าปีแล้วอะท่านควรจะซื้อจากบริษัทมาตรฐาน อย่าซื้อออนไลน
1: ์
0: แม้ว่าปัจจุบันบริษัทมาตรฐานจะมีจำหน่ายทางออนไลน์ถ้าซื้อทางออนไลน์ก็ต้องดูว่าบริษัทนี้มาตรฐานไหมและเวลาซื้อได้ผลิตภัณฑ์มามาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณขวัญจะดูว่ามันอันตรายแค่ไหนถ
1: ้
0: าเป็นสมัยผมหนุ่มๆผมไปบรรยายที่โรงแรมโนโวเทลที่สยามสแควร
1: ์
0: สมัยนั้นสมาคมอารักขาพืชยังใช้ชื่อว่าสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชผมบอกโอ้พี่ชื่อพี่มันยาวเขามีสมาคมปุ๋ยเราก็น่าจะเรียกสมาคมไปโอ้ทำไมไปอ่ะเอาก็ทำให้แมลงมันไปเนี่ยอาจารย์ผมก็พูดเรื่องกับผมเขาบอกเอาไว้ยังไม่อยากเป็นสมานายกสมาคมไปตอนหลังเข้ามาใช้คำว่าสมาคมอารักขาพืชซึ่งป
1: ั
0: จจุบันมีอยู่นะครับสมัยก่อนเนี่ยขวดยาเนี่ยเขาจะใช้คำเป็นกะโหลกไข
1: ้
0: เป็นรูปหัวกะโหลกแล้วมีกระดูกไข้อยู่ที่คางเนี่ยผมบอกพี่ดูขวดไหนมันก็กระโหลกไข่เหมือนกันหมดแต่ว่ามันไม่ได้นะ
1: แบ่งเป็นสีไหมล่ะอาจารย์ค่ะ
0: เพราะไอ้แต่ละขวดมันพิษไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปพูดเล่นๆบอกว่าพี่ต้องทำแบบนี้อันนี้กระโหลกหน้าธรรมดาอันนี้กระโหลกหน้าบึ้งอันนี้กระโหลกหัวเราะแต่กระโหลกหัวเราะก็เป็นพิษน้อยไอ้กระโหลกธรรมดาก็พิษปานกลางไอ้กะโหลกหน้าบึ้งก็แปลว่าพิษร้ายแรง
1: ค่ะ
0: พี่เขาก็เก่งสมาคมเขาก็เก่งเดี๋ยวนี้เขาใช้สีครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เวลาคุณไปซื้อยามาขวดอย่างเนี้ยนะคุณดูที่ฐานขวดนะครับฐานขวดถ้าเป็นสีแดงนะคุณต้องระวังจัดเลยพิษร้ายแรงมาก
1: ค่ะ
0: ถ้าฐานขวดเป็นสีเหลืองอันนี้ก็พิษร้ายแรงแต่ถ้าฐานขวดเป็นสีน้ำเงินขนาดเป็นสารอินทรีย์นะเขายังใช้แถบสีน้ำเงินเลยครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับคุณขวัญ ขาจะมีสี่สี

0: สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียว
1: ค่ะ
0: สีน้ำเงินสมัยก่อนเนี่ยอย่างยาที่มีค่า LD 50เป็นหมื่นเป็นหมื่นแปลว่าพิษน้อยนะถ้า LD 50 1 2นี่ใส่ปากตายเลยนะ
1: ต้องตัวเลขเยอะๆถึงจะพิษน้อยใช่ไหมคะ
0: สมัยก่อน LD 50ต้องเป็นหมื่นแล้วว่าพิษน้อยกว่าเกลือน้อยกว่าน้ำตาลอีกเนี่ยน
1: ะ
0: เขาก็ยังใช้สีน้ำเงินเลยแล้วก็สีเขียวก็ใช้กระเพาะฮอร์โมนแต่ปัจจุบันนะครับสีเขียวไม่ใช้แล้วใช้สีน้ำเงินถ้าจับต้องสีน้ำเงินก็ยังต้องระวังอยู่ดีก็เหมือนเราจะกินเกลือกินน้ำตาลเรายังต้องระวังเลยแต
1: ่
0: ถ้าเป็นสีเหลืองสีแดงอะและที่คนไม่ทำเลยคืออะไรได้ขวดยามาเนี่ยขวดจะต้องอยู่ในลักษณะถ้าเป็นบริษัทมาตรฐานนะครับสมัยก่อนเนี่ยใส่ขวดเหมือนเป็นขวดบางบริษัทก็ใส่ขวดเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังบางคนก็ใส่ขวดกลมบางคนก็ใส่ขวดแบนมั่วไปหมดเอาผมก็ไปโวยวายอีกบอกเฮ้ยไม่ได้ขวดสารเคมีมันต้องทำเป็นรูปกะโหลกอะไรก็กระโหลกอยู่เรื่อยเขาก็ไป
1: ปรามให้กลัวไว้ก่อน
0: เขาก็ไปประยุกต์เฮ้ยไข่ขาวเขาก็ไปประยุกต
1: ์
0: เดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้เป็นสมัยก่อนเป็นขวดแก้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นขวดแก้วขวดพลาสติกนะครับและขวดต้องเซลฮะเซลหมายความว่ากลิ่นแล้วก็การระเหยออกอะไรไม่ได้เลยต้องเซลอย่างดีนี่ถ้าเป็นบริษัทมาตรฐานนะจะต้องเซลอย่างดีแต่แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเนี่ยจะเซลอย่างดีมีมาตรฐานการบรรจุอย่างดีแล้วก็ตามน
1: ะ
0: ในวงการของเราเนี่ยก็ยังกำหนดครับว่าการขนส่งเนี่ยอย่างเซลล์ขายสารป้องกันกระจัดทั้งหลายเนี่ยรถที่นั่งกับสารที่ใส่แม้ว่าจะปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ต้องคนละเคบินครับ
1: ต้องแยกออกจากกันไปเลยนะคะ
0: คุณขวัญรถเซลล์ส่วนใหญ่จะเป็นรถ4ประตูหรือจะเป็นรถแบบแคปใช่ไหมแยกโซนส่วนหลังแยกกันต่างหากเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาเข้าไปในเคบินเลยนะครับทีนี้พอเราได้ขวดสารเคมีไปอย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าขวดทำไมต้องทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะว่าอันนี้ของจริงเลยนะคนหนึ่งเป็นเกษตรกรติดเครื่องดื่มชูกำลังวันหนึ่งไปซื้อขวดไปซื้อสารเคมีแล้วก็ไปถึงบ้านก็ไปส่งให้ลูกหลานเอาไปเก็บลูกหลานก็ไปแช่ตู้เย็น
1: อ้าวค่ะ
0: แม่ทำมาเหนื่อยๆไม่รู้ก็เดินเปิดตู้เย็นเปิดจุกไม่ดูใส่ปากตอนระหว่างไปโรงพยาบาลเนี่ยก็บอกกับลูกหลานเฮ้ยอย่าไปโทษใครนะอย่าไปโทษใครนะกูหยิบผิดเองกูหยิบผิดเอง
1: ค่ะ
0: เหตุนี้แหละที่ทำให้ผมมาพูดว่าขวดต้องเป็นขวดมาตรฐานเดียวกันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ทีนี้การเก็บเวลาไปอยู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าให้เก็บไว้ที่สูงห่างจากมือเด็กและไปดูเลยครับที่เราลนมาลงต้องใส่กุญแจด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ต้องใส่กุญแจด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็จะหยิบไปใช้ได้และในวงการเราก็รณรงค์มาตลอดเราเรียกว่า Safe Use Project การใช้อย่างปลอดภัยในสมัยหนึ่งผมไปบรรยายเนี่ยบริษัทเคมีเกษตรปัจจุบันเขาเลิกไปแล้วนะบริษัทน้ำมันเนี่ยเขามีบริษัทแผนกเคมีเกษตรนะ
1: ฮะ
0: เอ่ยก็ได้บริษัทเชลล์เวลาเขาไปบรรยายเนี่ยผมไปบรรยายเนี่ยเขายังต้องเชิญหมอพยาบาลนะเป็นหน่วยเจาะเลือด
1: หมายถึงว่าเจาะเลือดของคนที่ใช้สารเคมีทางด้านการเกษตรนี่เหรอคะว่ามีสารเคมีปะปนอยู่ในเลือดหรือเปล่าหรือคะอาจารย
0: ์ใช่เจาะเลือดเกษตรกรที่มาฟังบรรยายอ่
1: ะ
0: มีบริการเจาะเลือดคนไหนอันตรายก็บอกเฮ้ย

ม่ได้แล้วนะห้ามใช้แล้วนะห้ามฉีดแล้วนะแล้วหมอก็จะแนะนำเลยอันนี้เป็นบริษัทที่เขาทำแบบมาตรฐานเพราะฉะนั้นวันนี้มาตรฐานมีครับบริษัทมาตรฐานมีแต่เราปล่อยให้เลอะเทอะไง

0: แม้แต่เกลือน้ำตาลน้ำมันเรายังต้องระวังเลยฝุ่นละอองในอากาศเนี่ยเรายังต้องระวังเลยนี่พอเราไปจับต้องสารพิษแต่คุณขวัญรู้ไหมว่าทำไมตอนหลังๆเนี่ยการรณรงค์เรื่องเซฟยูสมันน้อยลงพอเขาพยายามบริษัทที่เขาขายเนี่ยเขาพยายามรณรงค์เรื่องการใช้อย่างปลอดภัยม
1: ัน
0: กลายเป็นว่าอีกฝากหนึ่งเอาไปโจมตีเขาเห็นไหมเรื่องพิษมันร้ายแรงมันร้ายกาจต้องไม่ใช้ต้องเลิกต้องหยุดเนี่ยเขาก็เลยผ่อนลงไงแล้วก็บอกต้องใช้สารอินทรีย์และไอ้ของอินทรีย์ที่คุณว่าเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนแล้วคุณก็หลอกขายชาวบ้านนะเวลาเขาจะให้คุณจดทะเบียนคุณก็ไม่ยอมอธิบดีก็หงายหลังเลยอย่างน
1: ี้
0: นี่มันเป็นสังคมไทยที่มันเละเทะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยประเทศไทยก็อันนี้ไม่ได้เครียดนะผมไม่ได้เครียดแต่ว่าผมถึงรณรงค์ว่าคุณขวัญผมเนี่ยเหมือนมีเซนอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อต้นปีจำได้ไหมผมบอกว่าปีนี้คำขวัญของปีนี้คือปลอดภัยไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: Safety first ตั้งแต่การใช้เงินตั้งแต่การดำเนินชีวิตตั้งแต่อะไรอะไรและบางเรื่องผมพูดไปเนี่ยผมว่าสังคมไม่เข้าใจอ่ะฮอร์โมนบำบัดทำไมผมรู้ดีเรื่องนี้เอ้าผมอยู่กับนิสิตอายุ18-22เด็กกำลังคึกแต่เราต้องให้เขาอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมที่ดีเราเป็นอาจารย์เราต้องจัดงานให้เด็กผ่อนคลายให้หนุ่มสาวพบกันบ้างแต่อย่าล่วงละเมิดเกินขอบเขตเขาจะได้ปลดปล่อยฮอร์โมนออกไปบ้าง
1: ค่ะ
0: วันนี้ดูซิสมัยก่อนเราก็เดี๋ยวนี้มันไม่มีทางออกอ่ะแล้วยิ่งสื่อมันชักนำกระตุ้นฮอร์โมนเข้าไปด้วยเขาไปกันใหญ
1: ่
0: ก็อันนี้ไม่ได้มาเอาเรียกว่าเรียกช่วงทิศบ้วนบนบนระเบียงกันแล้วกัน
1: ขอมีอีกเรื่องนึงที่ชวนอาจารย์บ่นชวนอาจารย์คุยแล้วกันอีกคือมีพี่ที่บุรีรัมย์ค่ะคุณไข่เค็มบัวลอยพี่ที่บุรีรัมย์บอกว่าอยู่ที่ละหานทรายตอนนี้แห้งแล้งแล้งมากแล้วคือเหมือนต้นข้าวกำลังจะงอกรอวันคือต้นข้าวงอกรอวันเหี่ยวนี่คือเขาบอกว่าเขาเกิดมา46แล้วเพิ่งเคยเจออันนี้แบบปกติมันน่าจะแห้งขึ้นทุกปีแหละอาจารย์แล้วปีนี้อาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าต้นข้าวออกมาแล้วนี่มันไม่มีน้ำให้ตั้งท้องเนี่ยมันต้องยังไงต่อล่ะอาจารย์คะ
0: ชื่อคุณอะไรครับเนี่ย
1: คุณไข่เค็มบัวลอยค่ะ
0: กราบเลยครับขอบคุณมากเลยที่ถามมาเพราะอะไรครับการเกษตรปีนี้นะถ้าจะหว่านข้าวน
1: ะ
0: ผมแนะนำให้เริ่มสิงหาเพราะอะไรเพราะว่าพยากรณ์ปีนี้บอกว่าฝนจะทิ้งช่วง
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณขวัญชื่อฝนนะแล้วผมชื่อช่วงนะผมจะช้ำใจแค่ไหนอ่ะ
1: ถ้
0: าฝนทิ้งช่วงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาถึงเปรียบเทียบบอกว่าชาวนาอีสานเนี่ยน่าสงสารดินก็ไม่อุ้มน้ำธาตุอาหารก็น้อยและเวลาทำนาต้องทำนาปีละ3ครั้งจะได้ข้าวครั้งเดียวหว่านครั้งแรกฝนทิ้งช่วงข้าวแห้งตายหว่านอีกทีหนึ่งฝนมาหนักน้ำท่วมตายกว่าจะได้ข้าวต้องไปปลูกครั้งที่3เพราะฉะนั้นปีนี้พยากรณ์อากาศนะเขาบอกว่าจากมิถุนาไปจนกระทั่งถึงกรกฎาเนี่ยฝนจะทิ้งช่วงครับจริงหรือไม่ผมไม่แน่ใจแต่คาดการณ์อย่างนั้นแต่สิงหาถ้าระหว่างข้าววันแม่แล้วไปเกี่ยววันพ่อทำเหมือนข้าววัยแสนอ่ะน่าจะได้ข้าวดีเพราะฉะนั้นคุณไข่เค็มเนี่ยก็นะอาชีพเก่าผมเลยเนี่ยขายไข่เค็มเนี่ย

0: ไปเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ไว้เลยครับนะแล้วถ้าน้ำไม่ค่อยพอเพียงเนี่ยระยะแรกอาจจะเอาพืชตระกูลถั่วเอาปอเทืองมาหว่านแล้วไถกลบไปก่อนแล้วเดี๋ยวสิงหาปลูกอีกรอบนึงเนี่ยอย่างเงี้ยรัฐก็ควรจะเกื้อกูลนะช่วยเรื่องเมล็ดพันธุ์อะไรก็ว่าไปเน
1: า
0: ะเพราะว่าปีนี้จะเป็นแบบจะอากาศจะเป็นแบบนั้นครับและพายุจะมาเร็วหน่อยฝนจะหมดเร็วที่ผมต้องขอบคุณแล้วก็กราบคุณไข่เค็มเนี่ยเพราะอะไรผมกำลังจะเตือนเกษตรกรว่าเวลานี้ถ้าเราเป็นนักเกษตรเราต้องมองถึงแล้งหน้าแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นนักเกษตรต้องมองไป6เดือนน้ำทุกหยดที่หล่นลงมาจากฟ้าฟ้าปีนี
1: ้
0: ต
1: ้
0: องเก็บวัดทุกวัดหลังคาวัดเนี่ยควรจะขอบริจาคแทงน้ำถังเก็บน้ำรอบศาลาวัดน้ำฝนหล่นลงมาเก็บไว้ชาวบ้านไม่มีน้ำไปเอาที่วัดวัดแถวหนองแคใต้ศาลาเขาสร้างเป็นแทงน้ำใหญ่ใต้ถุนศาลาเลยครับเหมือนโรงงานแถวบางปูใต้โรงงานเขาต้องเก็บน้ำไว้สำหรับกรณีไฟไหม้เพราะฉะนั้นปีนี้น้ำทุกหยดต้องเก็บเพื่ออะไรครับเพื่อพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาแต่ผมทำนายล่วงหน้าปีหน้ามะนาวหน้าแล้งจะออกผลเยอะเพราะอะไรคร
1: ับ ทำไมอาจารย์เพราะว่า
0: ฝนจะหมด
1: เร็วไปใช่ไหมคะ
0: ฝนจะหมดเร็วเพราะฉะนั้นพอมันกระทบแล้งเร็วเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำมากระตุ้นให้แตกให้เจริญเติบโตทั้งต้นทั้งใบแล้วชุดนี้มันจะออกดอกโดยที่ไม่ต้องปลูกในรองซีเมนต
1: ์
0: เพราะฉะนั้นทำเกษตรจำคำอาจารย์บ้วนไว้นะคิดล่วงหน้า6เดือนเสมออย
1: ่
0: าคิดถึงวันนี้อย่างฝนนี้เนี่ยเราก็ต้องฟังมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แต่เห็นใจและถ้านาข้าวมันเลี้ยงชีวิตไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องกลับไปทำไร่นาสวนผสมไหมอย
1: ู
0: ่ทางอีสานน้อยหนาพอได้ไหมมะม่วงหิมพานต์พอไหวไหมมะขามพอได้ไหมเพราะมันเป็นพืชทนแล้งเราก็ตัวจั่วถัวกันไปถัวกันมาไอ้นั่นได้ไอ้นี่เสียไอ้นี่เสียไอ้นั่นได
1: ้ก็อ
0: าจจะต้องแบ่งพื้นที่เป็น 2-3 โซนนะครับในการที่จะทำอันนี้เป็นโซนพืชรายเดือนอันนี้เป็นโซนพืชรายปีอันนี้เป็นโซนพืชรายสัปดาห์รายวันอะไรเงี้ยนะครับ
1: อืมค่ะก็เพื่อที่จะให้เราได้มีค่าเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายตั้งแต่รายวันรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะอาจารย์คะมีคุณสุรพัฒน์ค่ะคุยกันมาเรื่องของเชื้อรา Aspergillus ค่ะบอกว่าคนเราสามารถติดได้ด้วยระบบทางเดินหายใจเคยมีนะครับคนที่เข้าไปในถ้ำค้างคาวแล้วหมุนค้างคาวอยู่เนี่ยถ้ำก็จะโดยที่ไม่ใส่หน้ากากผลก็คือออกมาแล้วทำให้เกิดอาการไอแล้วก็มีเชื้อราชนิดนี้ที่แบบทำให้คนป่วยได้อันนี้ประมาณเหมือนเป็นเชื้อราที่เกิดจากขี้ค้างคาวอะไรทำนองนี้ไหมคะอาจารย์คะ
0: นี่ปรบมือเลยคุณขวัญวันหลังต้องไปเอาซาวปรบมือมา
1: คุณสุรพัฒน์ค่ะ
0: เยี่ยมเยี่ยมมากๆเลยครับแหมพูดถึงเรื่องนี้ผมเนี่ยนะคุณขวัญใครเอาอย่างผมก็ดีผมเรียกตัวเองว่าจรวดทางเรียบ
1: ยังไงคะ
0: ผมเนี่ยชอบเที่ยวที่ราบทะเลไม่ลงภูเขาไม่ขึ้นถ้ำไม่มุด
1: อ๋อ
0: ปลอดภัย
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้จรวดทางเรียบก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่าคนเมาแล้วขับมันเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคนชราขับรถก็เยอะ
1: ค่ะ
0: ผมกำลังคิดกุศโลบายนะภรรยาผมเป็นสาวกว่าผม4ปีผมแต่งงานตามมาตรฐานสามีต้องอายุมากกว่าภรรยา5ปี
1: ค่ะ
0: จะได้แค่4ปีเธอยังขับรถอยู
1: ่ค่ะ
0: วันนี้พยายามจะบอกว่าเธอต้องเลิกขับรถแล้วเพราะเธอ70แล้วเพราะทุกครั้งที่ภรรยาออกจากบ้าน

0: ผมจะต้องเขียนลายเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีแก๊งอ่ะคุณขวัญได้ข่าวเปล่า
1: ปาหินหรอคะหรือแก๊งอะไรนะอาจารย์
0: มากันสองคัน
1: ค่ะ
0: แล้วมาเบียดทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วมาตกทรัพย์คุณดูที่สังคมไทยมันเละเทะขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วใครจะแก้นะฮะแล้วถ้าเราโมจะใส่ใจวันนี้ความจนความจนแก้ได้วันเดียววันเดียวแก้ได้เลย
1: อุ้ยอาจารย์มันยากอยู่นะแก้ปัญหา
0: ไม่ยาก
1: หนึ่งยังไงอะคะ
0: เลิกคิดว่าจน
1: ค่ะอ่ะเหลืออีกนาทีนึงอาจารย
0: ์คนมีเงินเป็นพันล้านยังจนเลยตัวเนี้ย
1: ถ้าไม่รู้จักพอมันก็จนเลยอาจารย์
0: เห็นไหมเป็นหนึ่งรู้จักพอก่อนชาวบ้านเนี่ยทำไม 4,000 บาทถึงร้องห่มร้องไห้เพราะ 4,000 บาทของเขาเนี่ยมันมากมายชีวิตเขาเคยสัมผัสเงินเป็นร้อยเขาไม่เคยเจอแบงค์พัน
1: ค่ะ
0: นี่คือหนึ่งตับซะก่อนสองคนไทยจะมีคนจนได้ยังไงในเมื่อริมถนนก็มีของกินในน้ำก็มีปลาปล่อยพันปลาปลาตัวเล็กตัวน้อยปล่อยนะฮะแจกเบ็ดคำว่าแจกเบ็ดผมไม่ได้หมายถึงว่าเบ็ดตกปลาอย่างเดียวนะเบ็ดตกปลาก็ใครจนแจกเบ็ดตกปลามีหนองน้ำในชุมชนบ่อนี้ใครๆก็มาตกได้เพราะว่าหลวงเอาปลามาปล่อยให้ทุกวันไปตกกินกันเองและความรู้ที่จะให้เขาจ้างงานเข้าไปใครตกงานจ้างคนแก่มาเป็นเพื่อนคุยกับเด็กๆมาสอนเด็กมาอะไรให้เขาทำงานทำงานทำงานทำงานทำงานผมเนี่ยมีคนถามว่าอาจารย์บ้วนเพื่อนเยอะไหมผมมีเพื่อนแท้คืองานครับ
1: ค่ะ
0: นะผมมีเพื่อนรู้จักเยอะแต่เพื่อนสูงสิงเฮฮากินไม่มีเพราะว่าไม่มีตังค์ตอนสมัยเป็นนิสิตเหลือกี่นาทีคุณขวัญ
1: เหลือครึ่งนาทีสุดท้ายแล้วอาจารย์คะ
0: ครึ่งนาทีสุดท้ายนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ทิ้งท้ายไว้เลยแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ
0: ฝากไว้ว่าขอให้ทุกภาคส่วนเริ่มสร้างสถานสงเคราะห์คนชราแต่อย่าสงเคราะห์เข้าแบบหน้าเวทนาให้เขามีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ด้วยให้เขาทำงานในวัดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ท้ายรายการวันนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบขวัญกับอาจารย์อ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความสุขครับ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 14:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเฝ้าระวังอีโบลานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานงานจากกระทรวงสาธารณสุขถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้สถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศจึงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดสนับสนุนการดำเนินการ3แนวทางคือดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคโดยการคัดกรองและติดตามผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานระดับพื้นที่อาทิด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานในการติดตามตรวจสอบถิ่นที่อยู่และการเดินทางในระหว่างผู้มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงเปล่งประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงสำหรับโรคติดต่อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำ

0: ับที่9ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายพุทธศักราช2559โดยพบเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงปราสาทตาควายและเนิน350ฮอตไม่หยุดนักท่องเที่ยวทะลักวันที่2กว่า 1,500 คนบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคงคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของทหารไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากตลอดทั้งวันมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาลงทะเบียนทั้งในรูปแบบจองผ่านแอปพลิเคชันและ Walk in อย่างต่อเนื่องเพื่อขึ้นไปเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350ซึ่งเป็นจุดชมวิวและจุดยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาท่ามกลางมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องจอดรถบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขก่อนลงทะเบียนและให้บริการรถ2แถวที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดเตรียมไว้รอรับส่งเพื่อควบคุมการสัญจรและการบริหารจัดพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปยังจุดท่องเที่ยวด้านบนขณะเดียวกันนายณัฐพัฒน์บุญมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรในปี2569ครั้งที่3ภายใต้ชื่องานของดีบักไดณโรงเรียนบ้านสันติสุขหมู่16ตำบลบักไดเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้โดยตรงคิมจองอึนสั่งเพิ่มกำลังผลิตขีปนาวุธสื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งข่าวไม่เปิดเผยสถานที่ตั้งที่แน่ชัดและสั่งการเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธขึ้นอีก 2.5 เท่าภายใน5ปีข้างหน้าการเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นเพียง1วันก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางไปเยือนกรุงเปียงยางและจะถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบเกือบ7ปีของผู้นำจีนทางการจีนเปิดเผยว่าผู้นำจีนจะพบปะกับนายคิมหารือกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจร่วมกันขณะรัฐบาลจีนกำลังมองหาแนวทางกระชับสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งเดียวของจีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-5223

0: 0-1-800-770-770ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เต็มคนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆที่คุณก็ทำได
5: ้นำป้องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบนก่อนทิ้งหรือค่ายเก็บขนดับสื่อเศษโลหะทุกครั้งที่ปรุงอาหารด้วยเตาออฟให้ปิดเตาออฟก่อนอาหารทุกประมาณ 2-3 นาทีเพราะความร้อนในเตาออฟจะยังคงมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะทำให้อาหารสุกการรดน้ำต้นไม้ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นปริมาณน้ำที่รดจะสูญเสียไปในการระเหยมากถึง 60% ของจำนวนน้ำที่รดดังนั้นเวลาที่ควรรดน้ำต้นไม้ที่ดีที่สุดคือเวลาหลัง 6:00 น.เย็นหรือก่อน 9:00 น.เช้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณก็ทำได
6: ้ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 14:16 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1นะครับเจอกันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่7นะครับเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับดีเจช้างณัฐพรการิการครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันสำหรับวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับรายการนี้นะก็จะมาพร้อมกันนะ2ท่านนะครับพิธีกรดีเจหน้าตาดีทั้งคู่นะฮะดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์Black Cat ด้วยนะครับแต่วันนี้นั้นคุณเกียรติภารกิจนะครับไม่สามารถที่จะมานั่งจัดรายการกันในห้องส่งได้ครับคุณผู้ฟังครับนะเดี๋ยวอาจจะมีเป็นการโฟนอินนะครับเข้ามาทางโทรศัพท์นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามแล้วก็รับฟังรายการกันอยู่นะครับวันนี้เริ่มต้นกันด้วยเพลงเจ้าดอกจำปานะครับเอามาเริ่มต้นทักทายกันเป็นบทเพลงแรกฟังกันทางหน้าปัดวิทยุนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่ครับอสมทจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 MHz นะครับอสมทจังหวัดยะลา FM 102.5 MHz อสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz อสมทจังหวัดชุมพร FM 90.75 นะครับแล้วก็ FM 104.75 MHz ครับอสมทจันทบุรีนะครับ FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัยนะครับ FM 95.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 MHz นะครับรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราบ Black Cat 1ครับเราเจอกันเป็นประจำนะครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลาบ่าย2นะถึง4โมงนะครับบ่าย2ถึง4โมงครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับทางสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามนะครับแล้วก็รับฟังกันอยู่ในขณะนี้ละครับและคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะครับนอกจากนี้แล้วยังสามารถดูสดนะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับดีเจช้างตกมันครับและเฟซบุ๊กไลฟ์ครับปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทนะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยนะครับและแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้นะครับทางโทรศัพท์นะก็โทรกันเข้ามาขอเพลงได้นะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ครับ088ขออภัยครับ075 419 225ครับ075 419 225นะครับฟังกันอยู่ที่จังหวัดไหนก็ตามนะครับสามารถที่จะแนะนำบทเพลงกันมาได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับวันนี้น้องอินซีอินแก้วนะครับช่างเทคนิคที่อสมทนครศรีธรรมราชก็ช่วยกันรับสายโทรศัพท์กันอยู่นะครับที่เบอร์โทร075 419 225ครับ075 419225นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามข้อมูลนะครับหรือว่าต้องการจะสั่งซื้อนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์นะผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat และยาราBlack Cat 1นะครับท่านสามารถโทรหาคุณเกียร์ Black Cat นะครับเจ้าของบริษัทนะครับได้เลยนะครับที่เบอร์โทร063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับบอกเลยนะครับว่าปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1ครับโทรหาคุณเกียร์ Black Cat นะครับย้ำนะว่านี่คือเจ้าของบริษัทครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าเราจะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะแต่ก็ส่งไปขายไกลกันถึงต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้ปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1ไม่ได้ใช้กันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเรามีไปกันถึงประเทศเพื่อนบ้านของเรานะก็ใช้แล้วก็ได้ผลดีด้วยจะรับการยอมรับนะฮะเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1ครับนอกจากจะทำให้นะฮะผลผลิตนะเป็นที่น่าพอใจต้นสมบูรณ์แข็ง

แรงแล้วนะครับไปช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็ทำให้พี่น้องนะที่เอาปุ๋ยแบล็คแคทเอายาราแบล็คแคทวันไปใช้นั้นปลอดภัยนะครับในเรื่องราวของสุขภาพของท่านด้วยเพราะเราไม่ได้เป็นยาเคมีนะครับที่จะไปทำอันตรายนะสำหรับในส่วนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไม่ไปทำอันตรายให้เกิดผลเสียกับพืชนะครับมีแต่ใช้แบบต่อเนื่องใช้กันตลอดทั้งฤดูกาลจะเห็นได้ครับว่าต้นสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ปลอดโรคมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับขอเพลงถนนคนฝันด้วยนะครับจากพี่เรียงทุ่งโพนะครับอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ทักทายกันมาแล้วนะครับสายแรกนะทางโทรศัพท์ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0754192225นะครับ0754192225ส่วนทางไลฟ์สดนะครับ Facebook ไลฟ์ทักทายคุณพี่สุวรรณีกองแก้วด้วยนะคุณปณิศราโกมินครับคุณมาเป็น2แก้วคุณศรีวิไลนะครับรัตนพันธ์แล้วก็คุณคนึงนิดจันทรายศด้วยนะครับนี่คือข้อความที่ทักทายกันมานะครับผ่านทางหน้าไลฟ์สดครับคุณผู้ฟังครับผมมีอีก1เพลงครับเอามาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับงานเพลงนี้เพลงจากพี่เบาวีครับชื่อเพลงว่าหัวใจนักสู้นะครับมอบเป็นพิเศษมอบเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรไทยสู้ๆโดยปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันพร้อมอยู่เคียงข้างครับและจะเป็นตัวช่วยให้สำหรับทุกท่านเพียงแค่คุณเปิดใจเอาไปใช้ได้เลยครับ

0: เสียงร้องจากพี่บ่าววีนะครับกับเพลงที่จบไปนะครับหัวใจนักสู้ครับคุณผู้ฟังครับเอามาให้ได้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับสวัสดีพี่สมยศด้วยนะครับสวัสดีครับคุณยายเคลื่อนนะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องช้างรบกวนนะขอเพลงอีกฝั่งของพระจันทร์ด้วยนะครับพี่ศิวิไลบอกว่าฟังอยู่ค่ะขอบคุณค่ะดีเจที่ทักนะครับดีเจก็ทักทายกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการกันอยู่นะครับแล้วก็มีแนะนำบทเพลงเพิ่มเติมกันมานะครับทางโทรศัพท์ครับที่เบอร์โทร075นะครับ419225นะครับมีขอเพลงความสุขนะครับที่บ้านนานะครับเพิ่มเติมกันมาด้วยครับตอนนี้ไปที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะครับมาแล้วจากเสียงเจ้าแจ้วนะครับบินมาแต่ไกล
1: นกบินเชียงมาทั้งหมู่ก็ทักทายท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะคะสำหรับรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ได้นั่งอยู่ในห้องส่งแต่ก็ไม่ลืมที่จะมาส่งเสียงทักทายกันค่ะท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะคะ
0: ครับเมื่อตอนเช้านะไม่ใช่เช้าสิตอนเที่ยงเพื่อนดีเจช้างเนี่ยไปรับทุเรียนนะเมื่อวานนี้ฝากทุเรียนไว้ที่บริษัทนะครับบอกโอ้ยเจอคุณเกียร์ยังสวยสาวอยู่เลยเพื่อนบอกครับเมื่อเช้า
1: วันเธอพูดดีอ่ะมาใหม่ได้ไหมให้กลับมาใหม่ได้ไหม
0: จะให้ทุเรียนเพิ่ม
1: อีกรอบจะให้ทุเรียนเพิ่ม
0: ยังสาวยังสวยอยู่เลยนะ
1: เมื่อกี้จริงๆก่อนที่เพื่อนน้องจะเข้ามาเนี่ยก็มีทุเรียนของดีเจช้างแหละลูกหนึ่งมันสุกของดีเจช้างค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: มันสุกเราก็เลยชำแหละซะเลย
0: คือเมื่อวานนะครับตอนที่เราจัดรายการเนาะเราก็ประชาสัมพันธ์กันว่าเมื่อวานดีเจโอจากจังหวัดชุมพรซึ่งก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะครับหมอนทองนะครับปลูกที่ชุมพรนะฮะแล้วก็เป็นดีเจนักจัดรายการวิทยุอยู่ด้วยนะที่จังหวัดชุมพรแล้วก็หลังสวนนะเนาะก
1: ็
0: เอาทุเรียนหมอนทองนะครับจากชุมพรสวนของตนเองซึ่งเป็นสวนที่ใช้นะครับในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทนะครับกับยาราแบล็คแคทวันเนี่ยเอามาจำหน่ายกันด้วยเมื่อวานนี้ที่นครศรีธรรมราชเนาะที่หน้าบริษัท
1: ใช่ค่ะใช่คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าน้องโอบอกว่าเป็นทุเรียนที่ปลูกตั้งแต่สมัยพายุเกเน
0: า
1: ะ
0: 30กว่าปี
1: ทุเรียน30กว่าปีแล้วค่ะคุณฟังแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลมาก็คือเป็นทุเรียนที่ให้เทวดาช่วยเลี้ยงช่วยดูกันมาตั้งแต่เริ่มแต่ด้วยความที่ดีเจโอนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องโอนนรมนหรือว่าดีเจโอชายนะคะที่อยู่กันที่ชุมพรเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการส่งต่อปุ๋ยแบล็คแคทให้กับพี่น้องชาวชุมพรอยู่แล้วนะคะเขาก็ได้สัมผัสก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมีลูกค้าหน้าเดิมๆมาแล้วมาอีกมาแล้ว
0: มาแล้วพอหมดก็มาซื้อซ้ำใหม่
1: ใช่
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: ซ้ำกันอยู่หลายปีมากอยู่แล้วจนถึงปัจจุบันเขาก็สงสัยใช้ดีก็เอาไปใช้บ้างนะคะก็ได้มีโอกาสเอาไปฉีดพ่นแต่ก็ยังยอมรับว่าผมยังไม่ได้ทำตามเหมือนที่บริษัทบอกนะครับด้วยเวลาด้วยความไม่เป็นนะคะก็ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างนะคะทุเรียนที่เอามาถามถึงผลผลิตผลผลิตมีลูกคัดเนาะที่เอามาหาเราเนี่ยก็คือลูกซุปเปอร์จิ๋วเหมือนรอบนี้นะที่เราเห็นก
0: ็
1: คือลูกซุปเปอร์จิ๋วของทางท่านรัฐมนตรีพูดว่าซุปเปอร์จิ๋ว
0: แต่ที่นี่มัน
1: ให้ฉายานามใหม่ว่าจากที่เป็นลูกทุเรียนไม่ได้เรื่องแต่เป็นป๊อกแป๊กเนี่ยเราเขาไม่ได้เป็นป๊อกแป๊กแต่เขาเป็นซุปเปอร์จิ๋วก็ไม่ได้จิ๋วมากกิโลนึงประมาณลูกกิโลครึ่ง2กิโลเนาะแต่ว่าสิ่งที่เอามาเนี่ยก็คือเขาคัดออกจากโรงก็หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมราคาทุเรียนคราวที่แล้วมากิโลละ90บาททำไมรอบนี้มา120ก็มีคนถามราคาทุเรียนเนี่ยถ้าเราซื้อเองที่หน้าร้านค้าเนี่ยมันจะไม่ขายเท่านี้เนาะพี่ช้างเนาะ
0: ปกติ
1: อันนี้ราคา
0: ตอนที่เขาขาย90บาทตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าในตลาดเขาขาย120อยู่แล้ว
1: ใช่
0: แต่เพียงแต่ว่า
1: ที่เขามา90บาทเพราะว่าราคาทุเรียนหน้าแผงมันลง

0: เขาก็ขายตามราคาหน้าแผงแต่ตอนนี้ราคากำลังขยับขึ้นค่ะพี่ช้าง
1: ซึ่งอันนี้เขาเพิ่งตัดด้วย
0: ใช่พอเขาตัดมาราคาขยับขึ้นแต่ว่าเออมาส่งต่อแฟนรายการอะไรเงี้ยก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวมาแต่เมื่อวานเนี่ยเขามาไม่ตรงนะมาถึงก็เราจะจบรายการแล้ว
1: ใช่
0: แต่สิ่งที่ได้มาก็คือกลายว่าเป็นทุเรียนที่เมื่อวานก็เกียร์ก็ได้มีการแกะก็กินกันท้ายรถนั่นแหละแต่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อห่ำๆค่ะฝากรอบนอก
1: จะไม่นิ่มเหมือนวันก่อน
0: จะไม่เนื้อนิ่มแล้วเกียร์นะก็ซื้อข้าวเหนียวมูนตั้งไว้ให้เขาทวงผ่านรายการเกียร์ก็ซื้อข้าวเหนียวมูนไว้ให้เขา1กิโล
1: สรุปข้าวเหนียวเป็นหมัน
0: ข้าวเหนียวเป็นหมันเพราะทุเรียนไม่มีเนื้อปลาร้าทุเรียนไม่มีเนื้อปลาร้าค่ะท่านผู้ฟังก็แต่เป็นอร่อยแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยซื้อไว้เมื่อวานใช่ไหมคะเมื่อเช้าก็มาแกะ
1: ตอนนี้
0: แกะเสร็จโอ้โหมันอร่อยคุณได้กินไหมเมื่อกี้ก่อนเข้าไป
1: ก็เมื่อกี้แวะก็ไปรับประทานมาแล้ว2เมล็ด
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็หวาน
0: หวานนะเนื้ออร่อยค่ะใช่หวานมันอร่อยอ่ะก็ไม่ผิดหวังค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วก็คือที่สำคัญเนี่ยคือเขาไม่ได้ใช้ยาเคมีไง
0: เออใช่เพราะมันเป็นคือเราชอบตรงที่ว่าเออมันอาจจะมีลาดำบ้างเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เต็มที่ในการดูแลไม่ได้ดูแลแบบคนที่ทำทุเรียนจริงๆอะค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ก็มีผลผลิตมาเสร็จก็เออเราก็มีว่าไหนๆก็เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วก็เพิ่งเชียร์น้องโอไปแหละว่าอ่ะรอบนี้นะตั้งใจทำเพราะว่าน้องโอได้มีโอกาสเห็นผลผลิตจากสวนน้องแตงนะสวนน้องยิคราวที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อาทิตย์ที่แล้วเห็นสวนน้องยิอันนี้เห็นน้องแตงพี่เกียร์ก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าถ้าดูแลเหมือนคนทำสวนทุเรียนจริงๆน้องโอจะไม่มีลูกคัดเลยน้องโอจะได้ขึ้น AB เนี่ย 75% ขั้นต่ำเพราะทุกสวนเนี่ยสแตนดาร์ดมันอยู่ที่ 75% ขั้นต่ำเขาก็เออเนี่ยผมก็เห็นแล้วแหละว่าต้องดูแลจริงๆและเพื่อว่าต้นอายุ30กว่าปีเนี่ยต้นหนึ่งมันก็สามารถไว้ได้ถึง180ถึง200ลูกเลยทรงพุ่มเขาดีอะค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ทรงพุ่มเขาดีใครที่มีอายุต้นมากๆอย่างเงี้ยเอออายุเยอะๆแล้วก็ต้นดูผุดูพังดูกิ่งก้านหดลงเนี่ยแนะนำเลยคุณต้องใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะอย่างที่น้องที่อยากฟังกันอยู่ยะลาเนี่ยอายุต้นมาก
1: ครับ
0: ยะลาจันทบุรีอุตรดิตถ์นะคะสุราษฎร์บางพื้นที่จะมีอายุต้นที่35 40ปีอย่างเงี้ยค่ะแต่หลายๆแปลงเนี่ยค่อนข้างจะปลูกเสริมแล้วพี่ช้างเพราะว่าต้นมันไม่มีกิ่งก้านสาขาเป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับคนทำทุเรียนตรงที่ว่าถ้าคุณใช้งานมันไปนานๆต่อเนื่องด้วยการใช้เคมีมาตลอดเนี่ยค่ะคุณก็จะมีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องของต้นเนี่ยมันจะทรุดโทรมมันจะเป็นโรคมันแบกลูกได้ไม่เต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะแล้วอย่างสวนของเราเนี่ยค่ะที่ดูแลกันมาด้วยปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยค่ะคุณก็จะได้ต้นที่สวยสมบูรณ์ก็ยกตัวอย่างอย่างสวนรองนารินสวนของพี่เอสวนของเจ๊อีทอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเจ๊อีทผู้ใหญ่อีทที่จันทบุรีเนี่ยเขาไปเห็นสวนพี่เอจากปีก่อนๆที่ต้นโทรมพอใช้แบล็คแคทมาต่อเนื่องเฮ้ยต้นมันเจริญโตแขวนลูกได้ดีใบดีต้นสมบูรณ์เจ๊อีทบอกโอ๊ยอิจฉาคนมีทุเรียนอายุมากเพราะว่ามันสามารถแขวนลูกได้เยอะค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: หลายหลายคนทำมาเสร็จก็ไม่เป็นไรปลูกเสริมดีกว่าตายไปก็ได้แล้วพออายุมากแล้วไม่คิดว่าการยิ่งบำรุงมันจะทำให้อายุมากของเราเนี่ยมันทำงานได้ดีด้วยแล้วรสชาติทุเรียนก็ยิ่งอร่อยกว่าคนที่ทุเรียนอายุน้อยๆ
1: ใช่เหมือนมะพร้าวก็คือยิ่งแก่ยิ่งมันอ่ะ
0: ใช่นะคะก็คือมันจะดีด้วยเหมือนส้มโอเห็นไหมใครที่ทำส้มโอทับทิมสยามมาอายุต้นสิบกว่าปีแล้วรสชาติเอ่ยอะไรเอ่ยก็จะดีกว่าส้มโอที่เพิ่งปลูกหรือว่าส้มโอที่เพิ่งได้3ปีแล้วได้ผลผลิตรสชาติต่างกันแน่นอนกับท่านผู้ฟังถ้าคุณมีต้นที่อายุมากอยู่แล้วเราเชียร์ให้คุณเนี่ยบำรุงเราเชียร์ให้คุณดูแลฟื้นฟูมากกว่าการที่โค่นต้นแล้วปลูกใหม่เพราะการที่คุณปลูกใหม่คุณต้องใช้เวลาบางแปลงนะพี่ช้างนะใช้เวลา7ปีกว่าจะได้ทำผลผลิต
1: ใช
0: ่แล้ว7ปีที่ไม่มีรายได้ตรงนั้นนะคะมันมีแต่ค่าใช้จ่ายออกไปอย่างเดียวเลยเออทำไมเขาถึงบอกว่าการทำเกษตรต้องมีทุนร้อนนะ
1: ครับครับ
0: มาทำเกษตรเนี่ยต้องมีทุนรอนนะต้องมีคือต้องมีอ่ะถ้าไม่มีเนี่ยคุณก็ขาดอ่ะมันขาดเลยพี่ช้างมันขาดการดูแลอย่างต่อเนื่องขาดโอกาสขาดโอกาสขาดทุกอย่างเลยพี่ช้างถ้าเราทำเขาได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเราเชียร์ให้ทุกคนไม่ว่าคุณทำอะไรอยู่ย่างพาราถ้าวันนี้คุณยังมีหัวใจรักกับยางพาราอยู่ต้นมันอายุ18-20แล้วนะแต่ว่ามันหน้าตายนึ่งแล้วนะ
1: ครับ
0: เฮียยังแนะนำนะไม่ต้องโค่นขายเพราะถ้าคุณโค่นยางพาราขายแล้วปลูกใหม่คุณก็ต้องเด็กต้นทุน7ปีถึงจะได้เริ่มเปิดกรีดดังนั้นคุณลองเสียเวลากับเราดูไม่เกิน7รอบอ่ะในการฉีดพ่นนะคะ
1: สำหรับยางพาราเนาะ
0: ไม่เกิน7รอบทุกอย่าง
1: ครับ
0: ขอที่7ครั้งในการฉีดพ
1: ่
0: นแล้วคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแน่นอนแล้วคุณมีความสุขกับต้นเดิมของคุณอย่างแน่นอนอันนี้เราป้าการันตีนะคะว
1: ่
0: าคุณได้แบบนี้อย่างแน่นอนกับปุ๋ยแบคแคทยาชราแบคแคทวันคำว่าตัวเดียวจบครบอยู่ในปุ๋ยแบคแคทนี่คือครบจริงๆนะที่เป็นอาหารทางใบทั้งหมดเนี่ยมันครบจริงๆมันไม่มีคำว่าครบแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาทำดอกแล้วคุณลูกค้าค่อยไปสะสมอาหารด้วยปุ๋ยเกรดนะไปใส่ปุ๋ยสูตรทางใบนะหรือว่าต้องไปเติมนู่นเติมนี่นะคือคุณไม่ต้องเติม
1: คุ
0: ณใช้แค่นี้พ
1: อ
0: แต่วิธีการเช่นกักโศกเอ่ยการวิธีการใส่ปุ๋ยทางดินเอ่ยทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมทุกระยะ
1: ครับ
0: อันนี้เข้าใจให้ตรงกันว่าแต่กลุ่มอาหารรองอาหารเสริมจุลท่งจุลธาตุเนี่ยคุณไม่ต้องซื้ออย่างอื่นเพิ่มสารจับใบจิ๊บดึงยอดไซโตคินนินโมลิบดีนัมออกซินอะโทนิกไคโตซานคิวมิกสารลายฮอร์โมนทุกอย่างคุณไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้ว
1: ครับ
0: โบรอนแคลเซียมไม่ว่าจะหน้าไหนคุณไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วคุณใช้แค่ Black Cat เท่านั้นส่วนเรื่องของการปกป้องนอนเพลี้ยมะเร็งมีความสำคัญนะจะต้องใช้
1: ครับ
0: ทำยังไงล่ะให้ได้ใช้กลุ่มยาเคมีเหล่านี้น้อยลงก็แนะนำให้ใช้คู่กับยาเชื้อราป่วน
1: ครับ Black Cat คู่กับ Black Cat 1ครับ
0: ยาเชื้อรา
1: ตอนนี้สัญญาณเริ่มขาดหายนะครับตอนนี้
0: จะเข้าป่าเข้าแล้วค่ะพี่ช้าง
1: ครับตอนน
0: ี้ได้ยินไหมคะ
1: ตอนนี้กลับมาแล้วจ้ะ
0: พอดีกำลังเดินทางอ่ะท่านผู้ฟังนะคะเดินทางไปด้วยแล้วก็เข้ามาพบกับท่านผู้ฟังอาจจะมีบางช่วงที่ขาดหายไปบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวดูระยะทางเอานะคะว่าถ้าเกิดว่าอันไหนที่สัญญาณไม่ดีพี่ช้างบอกเดี๋ยวพี่เกียร์จะติดตามแล้วก็ค่อยในสัญญานะคะ
1: ครับก็คือเมื่อกี้เราคุยกันเอาไว้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลดเรื่องราวของยาเรื่องราวของโรคที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เอาปุ๋ย Black Cat กับยาราม Black Cat 1นี้ไปใช้ร่วมกันได้เลย2ตัวแค่นี้เลย
0: 2ตัวแค่นี้ส่วนนอนแมลงคุณคอยสังเกตว่าหลังจากที่เราใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1อย่างต่อเนื่องแล้วค่ะอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นเนี่ยมันดีไหมคือต้นมันแข็งแรงพอที่จะปกป้องตัวเองหรือเปล่าอันนี้ลูกค้าสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยหลายคนแหละเหมือนพี่พรจากชุมพรก็บอกโอ้น้องเกียร์ตั้งแต่ใช้แบ็คแคทกับแบ็คแคทวันร่วมกันนะ
1: ครับ
0: พี่ไม่เห็นเพี้ยไก่แจ้เลยในส่วนที
1: ่
0: พี่ไม่เห็นเพี้ยหนอนเลยนะส่วนเพี้ยอื่นก็น้อยมากๆพี่ใช้ยาน้อยมาก
1: ครับ
0: อันนี้แหละคือสิ่งที่เกียร์อยากให้ทุกคนเข้าใจตัวเองใหม่เพื่อเหล็กเลี่ยงนะการใช้เคมีหนักหนักนักหน่วงมันมากกอดและเป็นการปกป้องป้องกันให้ต้นไม้ของคุณเนี่ยมีอายุในการใช้งานยาวนานมากขึ้นกว่าเดิมครับพี่จ๋า
1: ครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆดกนะฮะแล้วก็ปลอดโรคด้วยปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้ทุกพืชทุกชนิดเลยครับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราม Black Cat 1ช่วยคุณได้ครับ 6-7 ครั้งเอาไปใช้ต่อเนื่องครับไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรายังคงยืนยันนะครับว่าเรายินดีคืนเงินนะครับโดยคุณเกียร์ Black Cat นะครับเจ้าของบริษัทเลย0634596939ครับ0634596939นะสามารถติดต่อสั่งซื้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันมาได้ครับพี่เกียร์
0: ค่ะเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่สามารถแอดไลน์มาได้นะคะ
1: ครับ
0: ก็ย้ำนิดนึงแล้วกันนะสำหรับใครที่แอดไลน์มาทักไลน์มานะคะก็ ไม่ต้องส่งสติกเกอร์ชะโงกมาจ้าเอ๋นะคะคือพูดคุยมาได้เลยเอาตรงๆกันเลยเพราะว่า

0: ในไลน์เนี่ยวันหนึ่งคือเป็นพันข้อความค่ะดังนั้นเนี่ยเสียก็ตอบไม่ใช่ไม่ตอบอาจจะแบบไม่ไวทันทีแบบส่งตึ้งตอบปั๊บเนี่ยอาจจะไม่แต่ว่าคือตอบทุกไลน์ภายในวันอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยส่งข้อมูลส่งความสนใจอยากสอบถามอะไรตั้งคำถามมาได้เลยเสียจะเข้าไปตอบเองอันนี้ในไลน์เนี่ยในเบอร์0603อะไรนะ
1: 0633569นะครับ
0: เบอร์นี้หนูตอบเองทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณทักเข้ามาได้เลยคุณพูดคุยได้เลยนะคะแล้วก็เบอร์นี้บางครั้งถ้าเดินทางถ้าจัดรายการก็จะมีน้องคอยรับสายแทนอยู่ชื่อน้องแพรนะคะจะโอนสายไว้ที่น้องแพรคนเดียวเข้าทักเข้าไปพบเจอน้องแพรก็ถือว่าถูกต้องละเป็นเบอร์ของเกียร์นี่แหละค่ะ
1: ครับคุณฟังที่
0: ทักได้เลยแต่แรกค่ะ
1: จะบอกว่าคุณผู้ฟังที่แอดไลน์แล้วนะครับมีคำถามหรืออยากคุยเรื่องอะไรเนี่ยคนพิมพ์มาเลยนะครับบางคนอาจจะเกรงใจไงพี่เกียร์นะก็ต้องแบบส่งสติ๊กเกอร์สวัสดีมาก่อนแล้วรอให้เราอ่านก่อนแล้วค่อยตอบคุยธุระซึ่งจะบอกว่าไม่ต้องนะเพราะบางทีแค่สวัสดีมาเราอาจจะไม่ได้สวัสดีกลับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณส่งประเด็นมาเลยนะฮะแอดเป็นเพื่อนและมีประเด็นปัญหาอะไรอยากคุยอะไรให้คุยเลยไม่ต้องสวัสดีไม่ต้องทักทายนะจะได้ตอบให้ได้
0: ใช่ทำอะไรอยู่ก็คุยเลยมีหลายๆคนแบบว่าส่งรูปมาเลยทำสวนปาล์มส่งรูปมาเลยเนี่ยปาล์มผมอายุเท่านี้ไม่เคยได้ผลผลิตเลยไม่ทราบว่าแบล็คแคทช่วยได้ไหมจะต้องทำแบบไหนเนี่ยก็ตั้งคำถามมาแบบนี้เลยพี่เกียร์ก็เข้าไปปุ๊บพี่เกียร์จะส่งข้อมูลนะคะแล้วเราบอกว่าเราจะทำได้แล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็พี่เกียร์จะโทรคุยอยู่แล้วนะคะจะเป็นการโทรคุยเพื่ออธิบายใครหลายๆคนที่ได้มีโอกาสคุยกับพี่เกียร์เนี่ยเขาจะเข้าใจกระบวนการเขาจะเข้าใจเทคนิคแล้วก็จะเข้าใจกับวิธีการที่จะไปจัดการกับส่วนของตัวเองแบบไหนนะบางคนฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยตามเนี่ยพี่ต้องไปลงทุนถังอีกเหรอลงทุนถังก็ได้ไม่ถังก็ได้ถ้าคุณอยากหาเอาซอสไปฉีดก็ได้แต่มันเป็นค่าใช้จ่ายแต่ถ้าคุณมีคนอยู่ประจำสวนคุณอยู่แล้วคุณก็แค่ลงทุนถังแล้วคุณก็ใช้งานได้ทั้งปีแล้วใช้เราใช้ปุ๋ยเราเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะคะผลผลิตคุณติดทั้งปีไม่มีคำว่าขาดคอแน่นอน
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ต้องกลัวเลยแล้วไม่มีคำว่าขาดคออย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะขอแค่ฉีดพ่นนะคะ2เดือนแรก15วันฉีดครั้งหนึ่ง15วันฉีดครั้งหนึ่งครบ4ครั้งหลังจากนั้นก็ขยับไปเดือนละ1ครั้งพอค่ะเพื่อเป็นการประหยัดแรงประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนนะคะเดือนละ1ครั้งพอแล้วน้ำหนักคุณจะได้เพิ่มขึ้นแน่นอน
1: ครับแต่ถ้าเกิดว่า
0: แล้วก็ทลายที่มันดกขึ้นนี่ได้แน่นอนค่ะ
1: ใครที่เอาไปใช้แล้วอุ้ยเดือนละ2ครั้งแล้วมันติดใจแหมน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นทุกเทที่ตัดอะไรเงี้ยก็จะฉีดเดือนละ2ครั้งก็ไม่ว่ากัน15วันครั้งก็ได้แล้วแต่เลย
0: มีกลุ่มนึงนะที่ฉีดแบบนี้นะพี่ชายจะมีอยู่กลุ่มนึงที่ฉีดแบบนี้มาจากไหนรู้มั้ยจากกลุ่มที่คนที่ขยันทำงานอยู่กับสวนอยู่กับตัวเองไม่ได้ไปสังคมไม่ได้ไปตีไก่ไม่ได้ไปชนนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เขาก็มีเวลาในการดูแลสวนเขาก็ได้รับประโยชน์จากการที่ผลผลิตเขาดกเป็น3ชั้นขึ้นมาก็ได้ประโยชน์ไปที่หน้าสวนเขาก็มีความสุขในการดูแลเนาะมันไม่เป็นเคมีอันตรายอะไรเลยค่ะไม่เหม็นไม่แสบไม่ร้อนไม่คันไม่หนักร่างนะไม่ปวดหัวไม่แสบจมูกอันนี้ปุ๋ยแบคแคทคุณใช้กับยางคุณใช้กับตามเนี่ยคุณสบายใจได้เลยใช่สบายใจได้เลยค่ะท่านฟังปลอดภัยแน่นอนนะแต่กลุ่มอย่างอื่นเช่นกลุ่มทุเรียนที่เขายังคงใช้ยาเพี้ยยาหนอนอยู่อันนี้เราก็ไปการันตีให้ไม่ได้ถ้าถังเคยใส่พวกยาเคมียังไงมันก็ยังมีเคมีตกค้างอยู่ดีค่ะ
1: ครับนะครับอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้นะครับว่าปุ๋ยแบคแคทสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยครับคุณผู้ฟังนะใครสนใจก็ติดต่อกันมานะครับ1ชุด 1,980 บาทผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรนะครับแล้วก็ถ้าซื้อเป็นโปรโมชั่นนะก็ซื้อ6แถมไป1ชุดซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดซื้อ1ลัง24ชุดในราคาลังละ 37,920 บาทอันนี้คุณก็จะประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังจ้ะ
0: ใช่ค่ะนะก็เลือกเอาตามอัตราการใช้ปริมาณการใช้ของแต่ละพื้นที่แต่ละสวนแต่ถ้าอยากจะประหยัดเอาอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องชวนเพื่อนมาด้วยชวนเพื่อนมารวมกันทีเดียวซื้อทีเดียวแล้วก็แบ่งกันค่ะก็จะทำให้ต้นทุนของเรายิ่งประหยัดนะคะถึงแม้ว่าคุณซื้อไปในราคาปลีกนะคะชุดละรวมยาเชื้อราแล้ว 3,420 บาทเนี่ยพี่ช้างต้นทุนต่อฝากต่อน้ำ 1,000 ลิตรก็คือ 3,420 บาทคุณไม่ต้องบวกไม่ต้องเติมไม่ต้องเพิ่มอะไรอีกแล้วในถังฉีดคุณใช้แค่นี้พอ นะคะแล้วคุณใช้เสร็จคุณก็ดูว่ามันมีภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองมากน้อยแค่ไหน
1: ได้เลย
0: มันสร้างภูมิเลยมันมีภูมิป้องกันตัวเองเลยมันจะทำให้หนอนเสียรบกวนส่วนเราน้อย

0: พอทำไปก็โอ้มันเหมือนลุงเคียพูดเลยนะมันได้ดีจริงๆนะแล้วก็ปลอดภัยด้วยก็นี่แหละคือสิ่งที่อยากจะมาส่งต่อให้พี่น้องเกษตรของเราได้มีโอกาสนะที่จะลืมตาอ้าปากได้จริงๆคนใช้ปุ๋ยและแคททุกแปลงลืมตาอ้าปากได้จริงๆทั้งที่ทุกคนจะเห็นแบบว่าอะไรกันพันหนึ่งค่ะ1ลิตร 1,980 บาทมันจะลืมตาอ้าปากได้ตรงไหนวะตรงที่ต้นของเราเนี่ยสมบูรณ์ผลผลิตเรามันติดดกกว่าคนไม่ใช้แน่นอน
1: ครับแล้วก็
0: ไปที่ไม่ใช้แน่นอน
1: ไปลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงได้อีกนะ 40-50% กันเลย
0: ใช่ปุ๋ยทางดินคุณลดได้เลยไม่ต้องกลัววัดพืชคุณจะไม่พอเพราะที่ออกมาทั้งหมดมันเพียงพอมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: พอมากมากจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ลองนะการที่จะลองก็เรานึกถึงคำพูดของอาจารย์นุอ่ะนะว่าพี่นุอาจารย์นุที่เริ่มต้นมาเปิดใจใช้กับเราในฤดูกาลนี้เขาก็บอกว่าเขาเคยซื้อ1ชุดแล้วก็เงียบหายไปเลยไม่ซื้อต่อไม่สั่งต่อแต่ตอนหลังมาเห็นแปลงน้องน้ำน้องแปลงแปลงพ่ออารมณ์แม่พรเนี่ยเขาใช้ทำไมเขายิ่งดียิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นก็เลยตัดสินใจอยู่กับเรา1ฤดูกาลพออยู่กับเรา1ฤดูกาลโดยไม่ต้องบวกไม่ต้องเติมไม่เพิ่มอะไรเลยนอกจากยาเพลียยานอนตามระยะนะคะสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าดีกว่าทุกครั้งที่เคยทำมาอายุตัวเองทำสวนมา14ปีมันดีกว่าทุกปีที่ทำมามันดีสุดแล้วต้นมันก็สวยลูกก็สวยอันนี้แหละก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ด้วยนะลองคิดดูถ้าอยากจะอยู่กับ Black Cat แล้วให้เห็นผลผลิตจริงๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะตัดสินใจใช้ยี่ห้ออะไรคุณอยู่กับเขา1ฤดูกาลแล้วคุณจะเห็นผลงาน
1: ครับ
0: แต่เราอ่ะจะไม่เหมือนคนอื่นและแคทจะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่เราบอกมันจบในตัวเดียวก็คือจบจริงๆ จบจริงๆไม่ต้องซื้อเพิ่มคือคำว่าจบนี่เอาทุกอย่างมันอยู่ในนี้แล้วมันมีหมดแล้วที่พืชต้องการขอแค่เราเอาไปฉีดพ่นตามระยะเท่านั้นเองค่ะพี่ชา
1: ครับซึ่งในส่วนของท่านอาหารรองท่านอาหารเสริมนั้นนะครับก็คือเขาต้องให้เราต้องให้เขาแบบต่อเนื่องเนาะให้เขาแบบสม่ำเสมอให้เขาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะมันใช้แล้วมันหมดไปไงเพราะนั้นคุณก็ต้อง7วัน10วันเนี่ยคุณต้องฉีดละครับ
0: นะคะก็ลองเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรจากการที่รอคอยแก้ปัญหามาเป็นการบำรุงให้เขาสมบูรณ์แล้วเราจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาในวันข้างหน้าค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นี่คือวิธีการที่ดีที่สุดแล้วเราจะไม่เดินหน้า2ก้าวถอยหลัง3ก้าวอย่างแน่นอนนะคะการเกษตรของเราก็จะรุดหน้าขึ้นไปนะผลผลิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นก็ดูอย่างของแม่พรสิคะ
1: ครับ
0: ผลผลิตที่คาดที่ดูจากวันนี้ที่มีอยู่บนต้นม
1: ี
0: ไซส์ลูกมีทรงลูกให้เห็นทั้งหมดเนี่ยคิดว่าเกิน150ตันอย่างแน่นอนสำหรับปีนี
1: ้ครับ
0: เราก็รอยินดีกับทุกคนด้วยนะคะที่ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นต้นดีขึ้นหลายๆสวนที่ส่งข่าวกันเข้ามาเราก็ดีใจนะอินเอมแล้วก็มีหลายแป้งคือทำแล้วถ้าคุณดีแล้วคิดว่าอย่ามองว่าต้นฉันดีวันนี้ฉันก็หันเหไปตัวอื่นแล้วกันไปลองดูปุ๊บก็กลับมาโดมแล้วก็กลับมาไปแคทเราต้อนรับทุกระยะที่คุณจะกลับมานะคะแต่ให้ดีก็ใช้อย่างต่อเนื่องเหมือนสวนของรองนารินสวนของเจอีสวนของเจ๊จิ๋วสวนของน้องสายยันสวนของพี่เล็กพากรสวนของโอ้ยใครอีกอะเยอะแยะไปหมดเลยสวนลุงดื้อนะคะสวนนึกชื่อไม่ออกค่ะท่านผู้ฟังเยอะมากๆที
1: ่
0: เขายังคงอยู่กับเราแบบต่อเนื่องจริงๆบุคคลเหล่านี้เนี่ยที่อ้างชื่อพูดถึงอยู่เนี่ยคือบุคคลที่เยี่ยมมาต่อเนื่องหลายปีแล้ว
1: ครับ
0: แล้วคนเยี่ยมทำไมคนเดิมยังเยี่ยมเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับหลายคนว่าใช้ปุ๋ยเราแล้วมันมีแต่พัฒนาไปดีข้างหน้าอย่างเดียวเลยไม่มีคำว่าถอยหลังค่ะ
1: นะครับสวัสดีคุณพีรวัตรด้วยนะครับจากนครพนมนะครับบอกว่าขอเพลงสายเปรสายใจหน่อยครับจากน้องก้อนนครพนมนะครับแล้วก็คุณน้องจ๋านะครับปัญญวัฒน์นะสวัสดีค่ะดีเจช้างนะครับป้าพึ่งนะก็มาแล้วครับมาช้านะวันนี้บอกไม่ค่อยสบายก็หายไวๆก็แล้วกันสำหรับใครที
0: ่หายเร็วๆนะคะ
1: ใช่นะครับอ่ะช่วงนี้ก็พักก่อนไหมและเดี๋ยว
0: ก่อนค่ะเดี๋ยวไปทำใหม่กินเกลี้ยงไรกี่ชั่วโมงหน้าค่ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวให้ฟังตะกะแตนก่อนที่ขอมานะครับ

ี่วันนะโชว์บอกว่าสวยครับนะครับอันนี้หมายถึงคุณเกียร์เหรอฮะอ๋อไม่ใช่หมายถึงทุเรียนใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้นะระหว่างที่พี่เกียร์เล่าให้ฟังนะครับพูดถึงสวนของแม่พรนะครับที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเราก็เอาภาพนะจากสวนนะครับขึ้นไปในส่วนของไลฟ์สดนะครับให้ได้ดูกันด้วยนั่นเองนะครับคุณประสิทธิ์นะครับบอกว่าอสมท 104.5 นครศรีดีเจช้างและน้องเกียร์ขายปุ๋ยทุเรียน Black Cat นะครับจริงๆแล้วปุ๋ย Black Cat เนี่ยไม่ได้ใช้ได้เฉพาะในส่วนของทุเรียนอย่างเดียวนะครับปุ๋ย Black Cat สามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับไม่ได้ใช้ได้เฉพาะทุเรียนอย่างเดียวครับคุณจะปลูกพืชอะไรก็ตามแต่นะก็สามารถเอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปใช้ได้หมดเลยนะครับจะเป็นนาข้าวปาล์มน้ำมันยางพาราส้มโอนะพืชผักนะครับต่างๆนะครับมันสำปะหลังปลูกหญ้านะก็ใช้ได้เลยครับคุณผู้ฟังครับไม้ดอกไม้ประดับนี้ได้หมดนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่คุณเกียร์ Black Cat เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939นะติดต่อคุณเกียร์ Black Cat มาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับ1ชุด 1,980 บาทครับสำหรับปุ๋ย Black Cat นะครับซื้อ6ชุดเราแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลังนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทนะครับ1ลังเนี่ยจะมีทั้งหมด

นะครับจะมีทั้งหมดนะ24ชุดครับคุณผู้ฟังครับก็ประหยัดไปนะ 9,600 บาทต่อลังเลยนะสำหรับใครที่สั่งซื้อนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat แบบยกลังนะส่วนยาราบ Black Cat 1ทำจากสมุนไพรครับใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนป้องกันยับยั้งนะครับในเรื่องราวของเชื้อราทุกชนิดนะครับมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพี้ยแมลงได้ด้วยนะครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรสำหรับยาราบ Black Cat 1นะครับราคา 1,540 บาทครับคุณผู้ฟังงานเพลงที่แนะนำเอาไว้นะครับจากคนโบราณนะครับบทเพลงนี้ความสุขที่บ้านนาครับเสียงร้องจากป่าเอกชัยศรีวิชัยสวยทั้งทุเรียนทั้งดีเจครับพี่พนโชคบอกและพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะครับ

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันท์ลงพื้นที่สงขลาติดตามความก้าวหน้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมกับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลานายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้รวมถึงโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหารซึ่งได้รับมาตรฐาน GMPโดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารหน่วยงานนักวิจัยและผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานนายยศชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงอว.มีนโยบายผลักดันภาคใต้สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศครอบคลุมทางด้านการแพทย์อาหารการเกษตรท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยมุ่งใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและอัตลักษณ์ของพื้นที่ฝากขังพี่สาวและน้าชายร่วมฆ่าน้ององุ่นตำรวจสภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคุมตัวน้าชายอายุ17ปีและพี่สาวต่างบิดาของน้ององุ่นวัย13ปีไปยื่นคำร้องฝากขังที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิหลังผู้ต้องหาทั้ง2คนรับสารภาพว่าเป็นผู้ใช้กระสอบคลุมหัวและบีบคอน้ององุ่นวัย7ขวบจนเสียชีวิตก่อนนำศพไปทิ้งอำพรางในสวนยางพาราโดยมีการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดเมื่อวานนี้จุดแรกเป็นบ้านของน้ององุ่นซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและจุดที่2ที่นำร่างน้ององุ่นไปทิ้งโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพี่สาวน้ององุ่นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาขณะที่น้าชายถูกแจ้งข้อหาปิดบังซ่อนเร้น

0: ทำลายศพล่าสุดทางศาลทองผาภูมิไม่ให้ประกันตัวน้าชายและพี่สาวของน้ององุ่นส่งตัวไปยังสถานพินิจกาญจนบุรีต่อไป WHO แถลงข้อมูลอีโบลาระบาดใน DR คองโกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น452คนส่วนยูกันดาพบผู้ติดเชื้อแล้ว19คนพร้อมยืนยันผู้เสียชีวิตสะสมจากไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วใน DR คองโกอยู่ที่82คนและยูกันดา2คนWHO ยังตั้งข้อสังเกตว่าการที่ DR คองโกและยูกันดาตรวจพบผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วรายใหม่เพิ่มถึง100คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก20คนภายในช่วง24ชั่วโมงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่ายังคงเกิดการแพร่เชื้อในชุมชนอย่างต่อเนื่อง WHO ยังร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ประกาศแผนรับมือการระบาดระดับทวีปในระยะ6เดือนแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
6: Hilux Travel Greater Together
7: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333บริษัท Honda ชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ทุกรุ่น Honda Scoopy i Honda Wave ดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัท Honda ชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ Honda ต้องที่บริษัท Honda ชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
10: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
11: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: Mcard Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: Mcard Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง
13: แวดล้อมดีสังคมดีคนมีสุขถ้าหากเราไม่สนุกใช้พลังงานท่านกำลังฟัง Mcard Radio Network FM 104.5 MHz อสมทนครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

ยอดรักสลักใจนะคุณพีรวัตรนะครับแนะนำเอาไว้นะฮะสำหรับบทเพลงนี้นะจัดให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานเพลงนะครับจากยอดรักสลักใจครับสายเปรสายใจนะครับที่แนะนำกันมาครับกลับมาในชั่วโมงที่2ครับตอนนี้15นาฬิกากับ14นาทียังคงอยู่ด้วยกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับทาง9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางไลฟ์สดนะครับที่ดีเจช้างตกมันด้วยนะครับหน้า Facebook ไลฟ์ครับมาแล้วก็พูดคุยกันได้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่วรรณโชคบอกว่าดีเจขอเพลงหยิกแกมหยอกมาด้วยนะครับคุณประสิทธิ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับดีเจช้างและน้องเกียร์ผมได้ให้หลานใช่ไหมครับผมได้ให้หลานเขาปลูกทุเรียนอยู่ที่อำเภอเคียนซาแล้วก็ฟังแล้วดีจังซึ่งไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และคนข้างเคียงผมอยากให้หลานได้ลองใช้และเรียนรู้ด้วยครับนี่นะสนใจโทรหาคุณเกียร์ได้เลยครับคุณประสิทธิ์นะที่เบอร์โทร0634596939ครับ0634596939นะทำสวนทุเรียนอยากจะได้ผลผลิตดีๆอยากให้ตังเหลือเยอะๆนะครับแล้วก็อยากให้สุขภาพของคุณดีด้วยนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงกับเรื่องราวของเคมีที่อันตรายวันนี้ก็หันหน้ามาหาเราครับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับเมื่อเลือกแล้วใช้แล้วนะครับ 6-7 ครั้งนะครับไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเรายินดีคืนเงินครับโดยเฉพาะนะครับพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับหลังตัดผลผลิตเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้บอกเลยครับว่าเอาปุ๋ย Black Cat นะครับกับยาราบ Black Cat 1ครับไปในการฟื้นต้นนะของคุณนะครับได้เลยครับโดยที่คุณนั้นยังไม่ต้องใส่เรื่องราวของปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จจัดเลยครับปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1ผสมน้ำนะในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะก็ผสมกันแบบเข้มข้นแล้วครับแบบ 1,000 ลิตรนะ1ชุดผสมน้ำ 1,000 ลิตรยารา Black Cat 1อีก1ลิตรผสมไปพร้อมกันได้เลยและก็ฉีดพ่นได้เลยครับแล้วคุณจะเห็นดังสังเกตได้เลยว่าต้นของคุณนั้นจะกลับมาสมบูรณ์นะครับก็อยู่ที่สภาพของแต่ละส่วนด้วยว่าแต่ละส่วนนั้นมีสภาพความโทรมนะครับของต้นเนี่ยหรือว่ามีเรื่องราวของโรคนะมากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้คุณสามารถที่จะปรึกษาคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยครับแล้วเรากล้ายืนยันเลยครับว่ามันจะดีขึ้นนะครับแน่นอนนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1นะครับโทรหาคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับปุ๋ย Black Cat ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มปลูกครับไปจนถึงการฟื้นฟูนะฮะสะสมอาหารครับบำรุงลูกบำรุงดอกกระทุ้งเปิดตาดอกนะโดยที่ไม่ต้องเพิ่มตัวบำรุงอื่นแล้วย้ำว่าไม่ต้องเพิ่มแล้วจะเป็นงอโมนสาหร่ายสารจับใบจิบดึงยอดธาตุรองธาตุเสริมตัวอื่นนะไม่ต้องเพิ่มใดๆครับเอาแค่ปุ๋ย Black Cat กับยาราบ Black Cat 1เท่านั้นเลยนะคุณผู้ฟังใครสนใจวันนี้ติดต่อกันมานะครับ0634596939สอบถามปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้ครับ0634596939ครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ย Black Cat นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มานะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าเบอร์โทรที่บอกไปของคุณเกียร์ก็สามารถเป็น ID ไลน์ที่คุณสามารถเพิ่มเพื่อนนะครับกันมาทางไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับงานเพลงของสายันสัญญาครับสักหนึ่งผลงานเพลงตามคำแนะนำนะจากพี่วรรณโชคบุตรครุฑนะครับชื่อเพลงว่าหยิกแกมหยอก

เพลงนะครับนะนั่นคือเรื่องราวของงานเพลงนะครับพี่วรรณโชคแนะนำกันมานะครับชื่อเพลงว่าหยิกแกมหยอกครับคุณผู้ฟังครับนะ15:21 นครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคุณเกียร์ Black Cat นะวันนี้ก็ไม่ได้มานั่งอยู่ในห้องส่งนะครับเพราะว่ากำลัง อยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับแต่ก็เดี๋ยวมีสัญญาณโทรศัพท์นะเข้ามานะถ้าเกิดว่าออกจากพื้นที่ป่านะผมเพราะระหว่างเดินทางเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปในพื้นที่ที่

มันห่างไกลชุมชนเยอะๆนะต้องผ่านป่าอะไรอย่างเงี้ยครับป่ายางเราจะไม่บอกว่าไปไหนนะป่ายางป่าปาล์มบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีสัญญาณก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ทำให้การสนทนาสื่อสารกันเนี่ยอาจจะขาดหายบ้างนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณดีๆนะคุณเกียร์ก็จะได้เข้ามาพูดคุยกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2นะของรายการตรงนี้นะครับย้ำนะว่าคุณเกียร์ Black Cat นี่คือเจ้าของบริษัทนะนี่คือเจ้าของปุ๋ย Black Cat เจ้าของยาราBlack Cat วันเนี่ยเราไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเราไม่ได้ไปเอาแบรนด์สินค้านำเข้ามาจากไหนแล้วก็เอามาเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยไม่ใช่นะบอกนี้อันนี้บอกก่อนเลยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเห็นการทำงานนะของคุณเกียร์แล้วก็ไม่คิดนะครับว่ามันคือการทำงานของ CEO บริษัทไม่คิดว่านี่คือการทำงานของเจ้าของผลิตภัณฑ์นี่คือการทำงานของเจ้าของแบรนด์เพราะใช้กันมาตั้งหลายยี่ห้อใช้กันมาตั้งหลายแบรนด์ใช้กันมาเยอะแล้วไม่เคยเจอนะว่าจะมีเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์เนี่ยจะมาทำงานแบบนี้จะต้องมาเดินลุยสวนด้วยจะต้องมาคอยติดตามการใช้งานของลูกค้านะไปสัมภาษณ์ด้วยนะไปถ่ายภาพไปถ่ายคลิปกันถึงสวนเลยว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างนะเนี้ยไม่เคยเจอนะเคยเจอแต่คนขายเจอแต่ร้านขายยานะเจ้าของร้านขายยาแต่ไม่เคยเจอเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์นะครับนี่คือปุ๋ย Black Cat ครับอันนี้ยืนยันนะว่าเราคือเจ้าของผลิตภัณฑ์เราคือเจ้าของแบรนด์เราคือ CEO ของบริษัทนะครับแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครับปุ๋ย Black Cat ครับและอีก1ตัวครับยารานะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรครับนั่นก็คือยาราBlack Cat วันครับมีแค่2ตัว2ผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้นนะครับในส่วนของบริษัทนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจึงมั่นใจได้ว่าถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลถ้าใช้แล้วไม่ดีจริงนะครับเรายินดีนะครับที่จะคืนเงินกันนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat วันครับพี่น้องชาวสวนยางพาราอันนี้ก็ได้รับสิทธิพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้แล้วนะครับไม่เห็นผลเนี่ยเราคืนเงินให้คุณถึง2เท่านะเราคืนเงินให้คุณถึง2เท่านะสำหรับในส่วนของพี่น้องชาวสวนยางพารานะครับเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้กับยางพาราแล้วมันดียังไงบ้างนะครับบำรุงต้นยางให้แข็งแรงครับหน้ายางนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางนะครับแก้ปัญหาหน้ายางตายนึ่งชุดนะครับมาตรฐานนะครับผสมน้ำนะครับได้ 2,000 ลิตรนะสำหรับพี่น้องชาวสวนยางพารานะครับก็เอาไปใช้กันได้น้ำ100ลิตรใช้ Black Cat ชนิดน้ำ50 cc ชนิดผง1ช้อนน้ำ200ลิตรใช้ Black Cat ชนิดน้ำ100 cc ชนิดผง2ช้อนครับฉีดพ่นเป็นละอองเป็นละอองฝอยนะครับรอบลำต้นและก็ดินบริเวณโคนยางได้เลยครับ1เดือนแรกฉีดพ่น10วันครั้งครับรวม3ครั้งด้วยกันเดือนที่2ฉีดพ่น15วันครั้งเดือนละ2ครั้งครับพอหน้ายางเริ่มกลับมาให้น้ำยางดีและก็สมบูรณ์แล้วก็ใช้ Black Cat เดือนละ2ครั้งได้เลยครับคุณผู้ฟังครับนี่คือสำหรับพี่น้องชาวสวนยางพารานะครับคุณหงฟ้าเกตแก้วสวัสดีแล้วก็ทักทายกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาทักทายกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1ครับปุ๋ย Black Cat 1ชุดนะครับ 1,980 บาทครับซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดซื้อ1ลัง24ชุดในราคาลังละ 37,920 บาทครับ37,920 บาทครับคุณผู้ฟังครับส่วนยารา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ํา 1,000 ลิตรราคา1ขวดราคาอยู่ที่1,540 บาท 1,540 บาทครับสนใจติดต่อกันมาได้เลยสั่งซื้อคู่กันลดให้นะครับ100บาทส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับใครสนใจวันนี้ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับ063-459-6939 ครับ063-459-6939 ปุ๋ย Black Cat ยาราบ Black Cat 1การันตีคุณภาพจากผู้ใช้จริงครับถ้าไม่ดีจริงเราคงจะไม่กล้าการันตีนะครับว่ายินดีคืนเงินให้คุณนะครับคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมั่นใจกันได้เลยนะครับทั้งปุ๋ย Black Cat ทั้งยารา Black Cat 1นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูนะครับในส่วนของเพจปุ๋ย Black Cat
เพจหลักบริษัทนะไปดูกันสิครับว่าส่วนอื่นๆที่เขาใช้งานกันเนี่ยมันได้ขนาดไหนมันเป็นยังไงกันบ้างความพึงพอใจของลูกค้านะครับที่ใช้ปุ๋ย Black Cat เนี่ยเป็นยังไงนะโดยเฉพาะใครที่ใช้กันแบบต่อเนื่องใช้กันตลอดทั้งฤดูกาลจะสังเกตได้เลยครับว่าเรื่องราวของโรคเรื่องราวของเพลี้ยเรื่องราวของแมลงในสวนต่างๆนี่ก็จะเจอแบบน้อยมากๆเลยนะครับนะก็จะเจอแบบน้อยมากๆเลยนะครับอันนี้เราก็จะไปลดต้นทุนอีกแหละเมื่อไม่มีโรคก็ไม่ต้องไปหายามาคอยรักษามาคอยดูแลถูกไหมครับส่วนของเราก็ยิ่งห่างไกลเรื่องราวของเคมีและต้นทุนของคุณก็ยิ่งลดน้อยลงไปด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับฝากกันไว้ด้วยนะครับทั้งปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาระ Black Cat 1ครับ0634596939ครับ0634596939ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรกำลังมองหาคนจริงใจปุ๋ย Black Cat และยาระ Black Cat 1นี่แหละครับนี่แหละครับที่จริงใจกับพี่น้องเกษตรกรแน่นอนอยากเจอคนจริงใจครับไว้กับป้าพึ่งด้วยละกันนะเพลงนี้ขอไว้หลายวันแล้ว

คุณทิชานนท์ขอเพลงหลอกกันทำไมนะครับแล้วก็น้องอุนะบอกว่ามีหม้อหุงข้าวไหมคะจะเอาหม้อหุงข้าวไฟฟ้าหรือว่าจะเอาหม้อหุงข้าวตาหัวม้าลายมีไหมหม้อหุงข้าวตาหัวม้าลายถ้าช้อนน่ะใช่หม้อหุงข้าวน่าจะจัด

0: หุงข้าวครับงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับแล้วก็พันวรการครับสำหรับบทเพลงนี้นะครับเอามาเปิดให้ได้ฟังกันนะครับขอบพระคุณมากค่ะลูกดีเจที่ไม่ลืมนะคะป่วยแบล็คแคทใช้ดีจริงค่ะฉีดผักได้ทุกชนิดฉีดแล้วสวยงามมากค่ะฉีดปาล์มสวยมากค่ะนะครับอ่ะขอบคุณด้วยก็แล้วกันที่รีวิวกันเข้ามาสำหรับการใช้งานนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ครับคุณผู้ฟังครับสนใจสั่งซื้อติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นนะฮะทริปท่องเที่ยวนะปีหน้ากับปุ๋ย Black Cat นะครับแค่คุณซื้อปุ๋ย Black Cat นะครบ4ลังบวกกับยาระ Black Cat 1 5ลังรับ1ที่นั่งนะครับในการเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวปุ๋ย Black Cat นะครับปีหน้าเราจะไปกันที่ประเทศจีนนะครับจะไปที่เมืองใดเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะตอนนี้ก็เริ่มสะสมกันได้จนสิ้นปีนี้นะครับคุณผู้ฟังครับ70ที่นั่งเท่านั้นนะถ้าเต็มก็อดนะครับคุณผู้ฟังจัดยิ่งใหญ่ครับพิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็นครับรุ่นเมืองกาฬสินธุ์2 3 4ปีนะฮะ8รอนะครับหลวงปู่ศิลาเดินทางมาถึงพิธีเกิดเหตุหน้าอัศจรรย์ครับคุณผู้ฟังครับนี่วันนี้ก็มีพิธีปลุกเสกเหรียญหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็นกันนะครับที่กาฬสินธุ์ครับคุณผู้ฟังครับนะครับในส่วนของกระแสแรงครับรัฐบาลเผยนะครับไทยช่วยไทยพลัส60 40ชาวยอดใช้จ่ายทะลุนะครับ 14,099 ล้านบาทครับผู้ใช้สิทธิ์กว่า 21.85 ล้านรายครับร้านค้าเข้าร่วมเกือบ1ล้านรายสะท้อนนะกำลังซื้อฟื้นทั่วประเทศครับพร้อมเปิดใช้ผ่านแพลตฟอร์มสั่งออนไลน์ครับวันที่15มิถุนายนนี้นะครับที่ปราสาทตาควายเนิน350ครับฮอตไม่หยุดนะครับนักท่องเที่ยวทะลักวันที่2กว่า 1,500 คนแห่สัมผัสประวัติศาสตร์ชายแดนหนุนเศรษฐกิจชุมชนคึกคักนี่เขาทุเรียนไปขายกันด้วยนะที่ปราสาทตาควายเนิน350ครับต้องทำให้เป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะเป็นกิจกรรมว่าคนไทยเนี่ยไปจุดตรงนี้เพราะจะได้เป็นการบอกให้โลกรู้ว่านี่คือที่ของคนไทยเราครับนิดาโพนะครับเผยผลสำรวจความคิดเห็นคนกรุงโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69พบชัดชาติทิ้งห่างคู่แข่งนำโด่งครับ 67.30% อันดับ2ยังไม่แน่ใจ 10.20 ขณะที่ชัดชัยวัฒน์ 8.20 ครับส่วนมาริกา 7.30% ครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของทีมกู้ภัยหลังน้ำตาครับจำต้องยุติการค้นหาชาย2คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำน้ำท่วมนะครับที่สปป.ลาวนะครับหลังผ่านมากว่า2สัปดาห์แล้วครับเหตุสภาพถ้ำเริ่มไม่มั่นคงนะครับเสี่ยงอันตรายและความหวังรอดชีวิตริบหรี่ครับยืนยันนะครับทุกคนพยายามเต็มที่แล้วพร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญหายครับตำรวจสภ.สังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคุมตัวน้าชายอายุ17ปีครับและพี่สาวต่างบิดาของน้ององุ่นอายุ13ปีฝากขังศาลจังหวัดทองผาภูมินะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการแก้ปัญหาสะพานชำรุดพร้อมผลักดันโครงการอุโมงค์บาโรยทุ่งตำเสาพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อม2ฝั่งทะเลสงขลาสตูลครับลดระยะทางกว่า50กิโลเมตรนะครับหนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนใต้นะครับในขณะที่นายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันครับติดตามความก้าวหน้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมยกระดับสมุนไพรท้องถิ่นสู่ธุรกิจสุขภาพมูลค่าสูงระดับสากล นะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าในส่วนของผู้บริหารในประเทศนะหลายท่านครับวันนี้ก็ลงพื้นที่ภาคใต้กันนะอย่างนครศรีธรรมราชก็มีรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ลงพื้นที่กันด้วยอาลัยอาจารย์หมอต้นนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิรศักดิ์แก้วอมตวงศ์นะครับแพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตที่ถูกชาวต่างชาติเสพโคเคนนะครับขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนบนทางเท้าที่เกาะพะงันนะครับจนบาดเจ็บสาหัสครับเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดนะครับหมออาจารย์หมอต้นนะครับก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับเอาละครับ 15:38 นาทีไปกันต่อที่คุณเกียร์ Black Cat มาแล้วจ้าสวัสดีรอบที่2ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาแล้วมาแล้ว
1: มาแล้วค่ะมาช้านิดนึงนะคะ
0: ดีกว่าไม่มาจ้ะ
1: กว่าจะได้มีสัญญาณค่ะ
0: ครับ
1: ก็ยังคงเดิมเนาะกิจกรรมหรือว่าข่าวสารใดๆช่วงนี้ก็เรื่องอุตุแหละน้องเรื่องของดินฟ้าอากาศค่ะ
0: ครับ
1: ยังคงเป็นห่วงนะคะเดินหน้าเข้าสู่ฤดูฝนพี่น้องภาคเกษตรของเราก็เหมือนเมื่อต้นชั่วโมงตอนช่วงโมงช่วงบ่ายโมงอะค่ะ
0: ครับ
1: เหมือนอาจารย์บ้วนบอกแล้วค่ะทุกคนค่ะก็การทำเกษตรเนี่ยเราต้องพยากรณ์ตัวเองเอาไว้ก่อนล่วงหน้า6เดือนนะคะต้องดูต้องเตรียมตัวเอง6เดือนล่วงหน้าเป็นการเช็คว่าความพร้อมที่เราจะต้องทำในฤดูเนี้ยจะต้องทำยังไงฤดูหน้าต้องทำยังไงวันนี้ทุกคนเนี่ยผลผลิตมันเห็นแล้วมันรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบบไหนนะคะเหมือนคนที่กำลังรอเก็บเกี่ยวอีกสักประมาณ 1-3 สัปดาห์กำลังจะเก็บผลผลิตแล้วอันนี้เนี่ยก็คือถือว่าบันไดขั้นสุดท้ายแล้วนะพี่ช้างเนาะ
0: ใช
1: ่เราก็เริ่มเตรียมตัววางแผนต่อเรื่องของการฟื้นฟูต้นการเตรียมต้นวันนี้ทำยังไงให้ใบเรามาได้เร็วที่สุดทำยังไงให้ต้นเราฟื้นให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำยังไงให้โรคที่เกิดอยู่ในสวนเราเนี่ยหยุดเร็วที่สุดนะเราบอกแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทหวานเนี่ยท่านฟังคือตัวที่หยุดโรคได้เร็วมากฟื้นต้นเร็วมากมาก
0: ครับ
1: เร็วมากเร็วจริงแล้วก็ดีจริงนะคะเอาไปฉีดพ่นไม่กี่ครั้งค่ะเห็นแน่นอนเห็นผลแน่นอนก็แนะนำนะหลายๆคนค่ะพี่ช้างเวลาเขาเห็นว่าเห็นไหมท่านผู้ฟังเราสังเกตตัวเองนะคะว่าพอเราทำเกษตรไปพอต้นเราเหลืองๆหน่อยทุกคนก็รีบไปหาปุ๋ยทางดินมาซัดแหละ
0: ม
1: าใส่มาแบบเอ้ยต้องใส่ปุ๋ยแล้วสงสัยมันขาดปุ๋ยอะไรอย่างนี้ค่ะโดยความเป็นจริงเวลาเราทำเกษตรเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออีกหนึ่งอย่างนอกจากการสังเกตสังการแล้วเนาะ
0: ค
1: ือเครื่องไม้เครื่องมือที่มันวัดค่าให้เราเห็นได้ว่าเราควรจะใส่ปุ๋ยทางดินหรือไม
0: ่
1: แต่จากประสบการณ์ถ้าไม่มีเครื่องมือไม่มีที่วัดนะคะไอ้ที่วัดค่าดินค่า pH ของดินมันจำเป็นไหมมันจำเป็นนะ

0: พราะเราจะได้ไม่เขาเรียกว่าเราจะเป็นเข็มทิศในการใช้จ่ายอ่ะ
1: ครับ
0: มันควรใช้ไม่ใช้นะตอนนี้บางทีจังหวะยังไม่ควรใช้เราก็ใช้เราก็ใส่เข้าไปปุ๋ยยังวะยังไม่ใช่รู้แต่ว่า15วันใส่ทีเขาบอกว่าปุ๋ยใส่ทีละน้อยๆนะค่อยๆใส่แต่เราก็มาซอยละ15วันใส่ครั้ง15วันใส่ครั้งโดยที่ไม่ได้เห็นว่าต้นเป็นยังไงใส่ไปแล้วเอาไปใช้งานได้ไหมปุ๋ยไม่สามารถดูดซึมใช้งานภายใน15วันหรอกค่ะท่านผู้ฟังขา
1: ครับ
0: นะมันใช้เวลานะแล้วก็
1: ไม่เหมือนปุ๋ยแบ็คแคปนะครับ1ชั่วโมงจ้า
0: สูดซึมได้เลย อันนี้มันเหมือนแบบทางด่วนแล้วไง
1: ครับ
0: มันไม่ต้องมันไม่เหมือนปุ๋ยเม็ดก็กว่าจะละลายบางคนนะ45วันปุ๋ยยังไม่ละลายเลยพี่ช้าง
1: ยังเต็มโคลนอยู
0: ่มันต้องใช่มันก็มันต้องใช้เวลานะมันใช้เวลาแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวแปรหรือว่าตัวช่วยสำคัญในการที่จะทำให้รากเนี่ยได้เอาอาหารนั้นมาใช้งานได้อย่างเต็มที่มากขึ้นก็คือกลุ่มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม
1: ครับ
0: ก็ถึงบอกว่าธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเนี่ยพืชมันไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณที่มาก
1: แต่จำเป็น
0: ของเปอร์เซ็นต์ของปริมาณธาตุอาหารมันไม่ต้องล้นไปถึง 5% 10%
1: ครับ
0: 1-2% เท่านั้นแหละ 1-2% เท่านั้นที่พืชต้องการแต่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ต้องใช้ทุกระยะด้วยนะคะสม่ำเสมอไม่ใช่ฉีดไปพอคืออย่างที่บอกไปคราวที่แล้วว่าเรากำลังทำงานเดินหน้าเพื่อให้แก้ปัญหาตามหลังแต่ถ้าวันนี้เนี่ยกระบวนการของปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวัดเนี่ยเรามีวิธีการเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเดินย่ำแล้วย่ำอีกกับที่เดิมมันไม่ได้ผ่านไปไหนเลยแล้วก็ต้นทุนก็เลยเดินนะคะ
1: เรา
0: ไว้เสียยากเสียง่าย
1: ครับตอนนี้ตอนนี้สัญญาณเริ่มอีกแล้วจ้ะเริ่มหายอีกแล้วจ้ะนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอสัญญาณคุณเกียร์กลับมาแป๊บหนึ่งนะลุงดำบางขันนะครับสวัสดีด้วยนะครับคุณวีรศักดิ์บอกว่าที่ทานโตนะครับฟ้ามืดนะฮะฝนกำลังจะตกนะฮะตอนนี้นะที่ทานโตทานโตนี่จังหวัดยะลาใช่ไหมครับคุณวีรศักดิ์นะขอบพระคุณมากเลยนะครับที่แจ้งกันมานะเดี๋ยวตอนนี้รอสัญญาณคุณเกียร์นิดนึงครับคุณผู้ฟังนะสัญญาณยังไม่กลับมานะตอนนี้นะครับยังหายอยู่ครับตอนนี้ยังหายเงียบอยู่ฮะยังหายเงียบอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวรอสัญญาณคุณเกียร์แป๊บหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันต่อนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับบ่าย2ถึง4โมงครับ2ชั่วโมงด้วยกันนะเราเจอกันเป็นประจำนะครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับทางสถานีวิทยุนะครับอสมทครับที่ท่านกำลังติดตามนะครับแล้วก็รับฟังนะกันอยู่ในขณะนี้นะฮะตอนนี้นะครับเบื้องหน้าดีเจช้างนะครับในห้องออฟฟิศที่เรากำลังจัดรายการอยู่มีทุเรียนอยู่นะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับจากดีเจโอนะเมื่อวานนี้นะจากชุมพรนะเป็นส่วนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทด้วยนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนก้านยาวนะครับนี่จากน้องน้ำน้องแตงพ่ออารมณ์แม่พรนะครับจากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะแล้วก็ในส่วนของสตอนะของพี่การนะครับก็ยังมีอยู่นะของพี่กันนะก็ยังไม่ได้ทานนะฮะคุณเกียร์กลับมาแล้วจ้าก
0: ลับมาแล้วค
1: ่
0: ะ
1: โอเคสัญญาณชัดเจนครับตอนนี้เมื่อกี
0: ้ธรรมดาเลยกำลังวิ่งเข้าสวนเข้าป่ากันอยู่ค่ะก็เลยไม่มีสัญญาณค่ะ
1: นะครับเมื่อกี้เราค้างไว้ที่สุภาษิตว่าอะไรนะ
0: เสียน้อยเสียยาก
1: เสียมาก
0: เสียมากเสียง่ายก็ตอนที่ให้เสียเพื่อเป็นการบำรุงดูแลปกป้องป้องกันเราไม่ค่อยอยากจะจ่ายค่ะ
1: ครับ
0: แต่พอถึงเวลาที่ต้องแก้ปัญหาเนี่ยคือแบบเริ่มแบบอะไรนะเขาเรียกว่าไฟรนก้นแล้วก็ต้องรีบและเท่าไหร่ก็ต้องจ่าย
1: ครับ
0: เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายนั่นหมายความว่าปัญหามันจุกอกแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วเขาให้อะไรมาก็ต้องจ่ายก็ให้ทำแบบไหนก็ต้องทำนะนั่นคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเราขอปรับเปลี่ยนเนาะเราอาจจะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เราอยากปรับเปลี่ยนใหม่วิธีการก็คือให้ทุกคนเนี่ยดูแลมันก่อนนะคะดูแลรักษาปกป้องก่อนนะคะ

0: แล้วก็จะได้ไม่ต้องไปแก้ปัญหาทีหลังเวลาเราแก้ปัญหาเนี่ยมันมีความทุกข์ความปวดใจอยู่ในนั้นนะพี่ช้างเนาะ
1: ใช่
0: มันกังวลมันเสียเวลาเองใช่ว่ามันจะได้มีนะ
1: ใช่
0: แล้ว

0: ในฤดูกาลถัดไป
1: ครับ
0: ทีนี้พอวันลองสังเกตดูไหมเวลาปัญหาที่เกิดขึ้นปุ๊บอ้าวทำไมราคาดีจังเลยแต่เราไม่ได้ดีจังเลยคนที่เขาได้เนี่ยก็ต้องกลับไปดูว่าทำไมเขาถึงได
1: ้ครับ
0: เขาได้เพราะเขาดูแลกันมาอย่างต่อเนื่องเขาปกป้องเขาป้องกันเขารักสวนมากกว่าการที่ขูดรีดจากสวนฝ่ายเดียว
1: ครับ
0: แล้วเกษตรความเป็นเกษตรบ้านเราอ่ะเราก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของตรงนี้เราจะไม่เป็นไรเอาเงินไปใช้นู่นก่อนเอาเงินไปตรงนั้นก่อนเอาไปตรงนี้ก่อนแต่ก็ลืมอยู่แล้วถึงบอกว่าวิธีการง่ายๆก็คือเราต้องแบ่งเอาไว้สำหรับดูแลสวนเลยที่ไม่ต้องไปแตะของมันคืออย่าไปคิดว่าเงินก้อนนั้นเป็นของเราเงินก้อนนั้นเป็นของสวนเราค่ะท่านผู้ฟังเป็นของนาข้าวเป็นของปาล์มเป็นของยางเป็นของทุเรียนเป็นของมังคุดคือเป็นของของเขา
1: ครับ
0: เราไปแตะไม่ได้ส่วนกำไรที่เราได้มาจากการที่เราดูแลเขา
1: ค
0: นนั้นน่ะมาใช้มาจ่ายมันก็จะกลายเป็นว่าทุเรียนเราก็จะไม่ขาดสวนเราก็จะไม่ขาดการดูแลแต่ที่อยากคือพยายามคุยเรื่องเนี้ยเพราะเกียร์ไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยทำสวนแล้วชนุษย์ร้านถุงแรงงาน
1: ครับตอนนี้อยู่ไหนครับสัญญาณไปอีกแล้ว นะครับคุณผู้ฟังครับนะใครที่สนใจนะครับปุ๋ย Black Cat สนใจในส่วนของยารา Black Cat 1นะครับย้ำนะว่าสามารถเอาไปใช้ได้นะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1เนี่ยเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคุณจะปลูกอะไรก็ตามแต่ปลูกเยอะปลูกน้อยปลูกมากนะฮะก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับถ้าคุณปลูกไม่เยอะ1ชุดเนี่ยก็เพียงพออาจจะใช้ได้ตลอดทั้งฤดูกาลทั้งปีเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีพื้นที่ในการปลูกเยอะนะมีต้นที่ต้องใช้เยอะเนี่ยอันนี้คุณเอาแบบโปรโมชั่นไปเลยซื้อแบบยกลังไปเลยหรือว่าโปรโมชั่นก็ได้นะ6แถม1 10แถม2นะครับยกลัง24ชุด37,920 บาทเพื่อที่จะได้เป็นการไปช่วยนะครับทำให้ต้นทุนของคุณเนี่ยประหยัดลงด้วยนะสวัสดีคุณน้ำด้วยนะครับนะเรานี่นั่งภาวนานั่งดูอยู่ทุกวันนะว่าทุเรียนก้านยาวเมื่อไหร่จะสุกนะเมื่อไหร่จะหอม เมื่อไหร่จะหอมตอนนี้นั่งดูอยู่จ้ะนั่งดูอยู่ทุกวันนะลูกกลมๆก้านยาวๆนะฮะกำลังนั่งดูอยู่เดี๋ยวคิดว่าก่อนวันเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะมาได้เล่าให้ฟังว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงนะน่าจะได้ชิมก่อนเสาร์อาทิตย์หน้าที่จะได้มานั่งจัดรายการกันตรงนี้นะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ที่ชัยยานะฝนตกไหมครับวันนี้นะครับ15:49 ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1โทรหาคุณเกียร์ได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์นะฮะ0634596939 0634596939นี่พี่วรรณชมว่าใช้แล้วครับนะฮะคุณน้ำบอกว่าที่ชัยยาฝนกำลังตกเลยค่ะตอนนี้เพลงนี้คุณขอมาครับชื่อเพลงว่าหลอกกันทำไม

ลงว่าหลอกกันทำไมนะครับโจโจ้กิตติศักดิ์ส่งโสมครับคุณผู้ฟังแนะนำกันเอาไว้นะครับสำหรับบทเพลงนี้ขอพระคุณด้วยก็แล้วกันนะครับ15นาฬิกากับ54นาทีครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับวันนี้กับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับคุณผู้ฟังครับขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวบำเพ็ญกุศลศพนะครับคุณแม่นะครับคุณแม่แคล้วละอองแก้วนะครับอายุ83ปีครับซึ่งก็เป็นคุณแม่ของท่านสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณแม่แคล้วละอองแก้วอายุ83ปีได้เสียชีวิตนะครับขณะนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลนะครับณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถนนราชดำเนินอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีพระสวดอภิธรรมทุกคืนนะครับในเวลา18นาฬิกาครับแล้วก็กำหนดนะครับในส่วนของชาปนกิจศพนะครับคุณแม่แคล้วละอองแก้วนะครับในวันที่13ใช่ไหมครับนะเดี๋ยวนะขออนุญาตดูนะวันเสาร์วันที่เท่าไหร่เอ่ยนะจะเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี้นะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะวันเสาร์ตรงกับวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันเสาร์นะครับที่13ถูกต้องครับวันเสาร์ที่13นะครับมิถุนายน2569นะครับณชาปนสถานนะครับก็คือที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั่นเองนะครับเป็นคุณแม่ครับของท่านผู้ว่าสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมในพิธีสวดอภิธรรมศพกันได้นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทฝากกันเอาไว้ด้วยกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับของเรานะ2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนั่นก็คือปุ๋ยแบล็คแคทธาตุรองธาตุเสริมครบจบในสูตรเดียวเลยนะครับใช้ได้ตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงฟื้นฟูสะสมอาหารบำรุงลูกบำรุงดอกกระทุ้งเปิดตาดอกนะครับได้หมดนะฮะเอาอยู่เลยชุดเดียวเลยไม่ต้องเพิ่มอะไรอีกแล้วใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของยาราแบล็คแคทวันนะทำจากสมุนไพรใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชนะครับป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงได้ด้วยครับคุณผู้ฟังครับสนใจวันนี้ติดต่อกันมาที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0634596939ครับ0634596939นะครับ0634596939ครับส่งท้ายกันกับงานเพลงจากอาจารย์ไข่มณีวันหน้าและก็น้องต้นข้าวสุปรียาครับชื่อเพลงว่าแสงจันทร์สวัสดีหน้าเจอกันใหม่นะครับบ่าย 2:00 นดีเจช้างคุณเกียร์ปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
0: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าอันคลอสกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันยันประชาชนมั่นใจได้ไทยยึดผลประโยชน์ชาติสูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสในประเด็นนี้พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชานั้นรัฐบาลขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องของการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่การเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันหรือแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรทั้งนี้นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศอย่างชัดเจนว่าการเข้าสู่กระบวนการตามอันคลอสเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นต่างกันโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวการที่ไทยเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายหรือยอมรับแนวทางใดล่วงหน้าแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่กระทบต่ออธิปไตยของชาติพ่อของเด็กหญิงวัย7ปีเดินทางมารับร่างลูกสาวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การพาพ่อเด็กหญิงวัย7ปีมายื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อขอรับร่างลูกสาวนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดติเจียอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก่อนนำร่างเด็กหญิงวัย7ปีจากสถาบันเจ้าหน้าที่ได้ให้เอกสารใบแจ้งตายและเอกสารข้อ2เกี่ยวกับการตายข้อ 2.4 สาเหตุการตายสันนิษฐานระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวซึ่งตรงนี้รอผลและระหว่างการเคลื่อนร่างออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาพ่อของเด็กหญิงวัย7ปีเคาะลงพูดกับลูกว่ากลับไปบ้านเรานะตามพ่อกลับบ้านนะข่าวดีรับพรายมันยาฮอร์โมนข้ามเพศสิทธิ์บัตรทองจัดซื้อแล้วพร้อมบริการภายในเดือนมิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมนการตรวจแล แบบดูแลทรานเจนเดอร์ให้สุขภาพดีแบบองค์รวมคาดว่าเร็วที่สุดเริ่มกระจายได้ไม่เกิน10มิถุนายนนี้ไปยังบริการรวม50แห่งปัจจุบันชุดบริการสำหรับการข้ามเพศได้บรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในหลักสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองและสปสช.โดยได้ดำเนินการจัดซื้อยาฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพทั้ง8รายการถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักประกอบด้วยกลุ่มยาฮอร์โมนเพศหญิงทั้งชนิดเม็ดชนิดทากลุ่มยาฮอร์โมนเพศชายชนิดฉีดกลุ่มยาบล็อกฮอร์โมนเพศชายชนิดเม็ดและกลุ่มยาฉีดกดฮอร์โมนส่วนกลางซึ่งนอกจากสิทธิประโยชน์บริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพแล้วยังให้การครอบคลุมถึงการตรวจสุขภาพให้คำแนะนำสุขภาพจิตการตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไประดับฮอร์โมนการทำงานของตับการทำงานของไตและระบบเผาผลาญร่างกายเป็นต้น
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
12: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
13: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: MCOT Radio Network ช่วงชั่วก่อนแชร์
16: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
1: บนโซเชียลแชร์สาเหตุที่ทำให้แอร์ของรถยนต์ไม่เย็นเช่นน้ำยาแอร์ขาดและคอมเพรสเซอร์แอร์พังชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์สาเหตุที่ทำให้แอร์ของรถยนต์ไม่เย็นแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
2: ทั้งหมดนี้จริงครับแล้วก็สามารถที่จะแชร์ต่อได้ครับ
1: ก่อนอื่นมารู้จักระบบแอร์ของรถยนต์กันก่อน
2: ตัวหลักที่ทำให้เกิดความเย็นได้ก็คือคอม

0: เพรสเซอร์แอร์เจ้าคอมเพรสเซอร์แอร์จะถูกร้องอยู่กับสายพานก็จะมีหน้าคลัชแอร์อยู่เขาจะทำงานตัดต่อตามอุณหภูมิที่ผู้ขับเนี่ยปรับตั้งไว้ข้างในตัวรถส่วนที่2มีคอมเพรสเซอร์เป็นตัวสร้างแรงดันจากนั้นจะถูกส่งไปที่แผงระบายความร้อนแล้วก็ไปผ่านไดเออร์เพื่อแยกความชื้นก่อนที่จะถูกส่งเข้าไปที่แผงทำความเย็นภายในก็จะดึงเอาความร้อนเข้าไปในตัวของน้ำยาเองจากนั้นก็จะถูกวนดูดกลับเข้าไปที่คอมเพรสเซอร์เพื่อที่จะสร้างแรงดันขึ้นมาแล้วถึงส่งกลับเข้าไปภายในห้องโดยสาร
1: สาเหตุแรกเขาบอกว่าพัดลมระบายความร้อนแอร์เสื่อมสภาพ
0: ข้อนี้จริงครับแผงแอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่อยู่หน้ารถสุดจะใช้พัดลมไฟฟ้าจะแล้วแต่ตัวรุ่นประเภทรถเหมือนกันนะครับจะมีแค่เปิดกับปิดหรือว่ามีการเปิดปุ๊บแล้วก็มีเซ็นเซอร์สวิตช์ว่าถ้าแอร์ทำงานหนักๆแล้วให้เร่งสปีดพัดลมไฟฟ้าสูงขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยก็จะทำให้เวลาที่แอร์ทำงานหนักพัดลมไฟฟ้าก็จะเร่งสเต็ปขึ้นมาเป็นสเต็ปที่2โดยอัตโนมัติครับถ้าพัดลมตัวนี้เกิดไม่เร่งทำงานค้างที่รอบต่ำตลอดแบบนั้นก็จะทำให้ตัวระบบแอร์น้ำยาถูกระบายความร้อนออกได้ไม่ดีมากพอที่จะไปดึงความร้อนจะออกจากห้องโดยสารมาได้ครับแบบนั้นก็ทำให้แอร์เราไม่เย็น
1: สาเหตุที่2คลัตช์คอมเพรสเซอร์แอร์เสื่อมสภาพ
0: จะเป็น2แบบเลยครับถ้าคลัตช์คอมแอร์ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบดั้งเดิมเสื่อมสภาพได้จากการทำงานของตัวแม่เหล็กไฟฟ้าชุดขั้วสายเซ็นเซอร์หรือว่าสายไฟความต้านทานต่างๆมีการรั่วฉีกขาดการเกิดเป็นแม่เหล็กลดลงครับส่วนที่2ก็คือชุดคอมแอร์สำหรับรถไฮบริดหรือรถไฟฟ้าอันนี้เนี่ยจะมีการทำงานควบคุมด้วยแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มมาคอนโทรลผ่านชุดควบคุมแอร์แบบดิจิตอลโดยที่ไม่ได้ใช้ชุดคลัตช์ตัดต่อแบบเดิมแล้วครับเพราะนั้นการที่บอกว่ารถคอมไม่ทำงานแล้วเกิดจากหน้าคลัตช์ไม่ต่อทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่ครับอยู่ที่ประเภทของตัวคอมเพรสเซอร์ด้วยครับ
1: สาเหตุที่3น้ำยาแอร์ขาด
0: สาเหตุนี้ก็คือน้ำยาแอร์ต้นเหตุแน่นอนครับจุดที่เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำยาแอร์ขาดหรือเปล่าเราไปดูที่กระบอกนึงครับจะมีตาแมวใสๆอยู่ที่เรียกว่าไดเออร์เวลาถ้าเกิดเราไปส่องขณะที่แอร์ทำงานที่เราเห็นควรจะใสครับก็คือน้ำยาเต็มระบบแต่ถ้าเกิดเราเห็นมีฟองวิ่งแสดงว่าไม่ได้มีน้ำยาแอร์เต็มที่ครับแต่เขามีในส่วนที่เป็นฟองอากาศอยู่ด้วย
1: สาเหตุที่4คอยร้อนคอยเย็นเสื่อมสภาพผุกร่อน
0: กรณีถ้าเกิดมีการรั่วที่ตำแหน่งของคอยเย็นนะครับจุดที่เราจะสังเกตได้ก็คือในตัวน้ำที่ระบายออกมาที่หยดลงบนพื้นที่ควรจะเป็นน้ำเปล่าๆบางครั้งเนี่ยจะมีส่วนผสมของตัวน้ำมันหล่อลื่นภายในระบบของตัวชุดแอร์รั่วออกมาด้วยส่วนที่2น้ำยาแอร์ที่รั่วออกมาสำหรับภายในห้องโดยสารเนี่ยนะครับมีโอกาสทำให้เราได้กลิ่นของตัวน้ำยาแอร์ได้แต่ถ้าเกิดการรั่วซึมนี้ไปเกิดทางด้านนอกตัวรถไปเกิดขึ้นที่แผงแอร์ข้อต่อขั้วต่างๆของตัวชุดไดเออร์หรือว่าท่อทางเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นตัวคราบไอของตัวฝุ่นขมเหลาที่จะไปเกาะรอบๆตัวตำแหน่งที่รั่วนั้นหรือไอของตัวน้ำมันหล่อลื่น
1: และสาเหตุสุดท้ายคอมเพรสเซอร์แอร์พัง
0: สุดท้ายข้อนี้ตรงมากครับคอมเพรสเซอร์พังนะครับถ้าแรงดันลดลงหัวฉีดก็จะฉีดเป็นละอองได้น้อยลงแรงดันที่จะฉีดทำให้ตัวระบบแอร์ทำงานให้เย็นเนี่ยก็จะลดลงเพราะนั้นก็จะทำให้แอร์เนี่ยผู้ขับรู้สึกว่าเฮ้ยเปิดอุณหภูมิเต็มที่แล้วคอมก็ทำงานตลอดเวลาไม่เห็นตัดเลยแต่ว่าทำไมไม่เย็นแบบนี้ควรจะต้องตรวจเช็คน้ำยาว่าเต็มระบบหรือเปล่าน้ำยาเต็มระบบแต่ยังไม่เย็นแสดงว่าคอมเพรสเซอร์แรงดันลดลงข้อนี้จริงครับถ้าคอมเพรสเซอร์เสื่อมสภาพแรงดันลดลงหรือว่าหยุดการทำงานแอร์ก็จะไม่เย็นครับ
1: ดังนั้นสรุปแล้วสาเหตุที่ทำให้แอร์ของรถยนต์ไม่เย็นแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: เพราะนั้นเรื่องนี้จริงครับสามารถแชร์ต่อได้แนะนำเพิ่มเติมกรณีเป็นรถไฮบริดหรือรถไฟฟ้าที่มีความแตกต่างในหัวข้อชุดคลัชนะครับก็สามารถแชร์ต่อได้แล้วครับ
1: แอร์รถยนต์หากใช้อย่างถูกวิธีและดูแลรักษาให้ดีก็สามารถยืดอายุของชิ้นส่วนต่างๆออกไปได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร065-431-3005ทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ้าอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02 1143990

0: 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์แสบตาเกิดได้จากสาเหตุใดบ้างและอาการแสบตาจะเป็นอันตรายต่อดวงตาแค่ไหนต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
3: อาการแสบตาเป็นอาการเตือนที่สำคัญของดวงตาของคนเราอาจจะเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นกับบริเวณดวงตาก็จะทำให้มีการป้องกันตนเองมากขึ้นหรือไปพบคุณหมอนะครับ
2: ภาวะหรืออาการแสบตาเกิดได้จากหลายสาเหตุอาจารย์แบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเริ่มจากการแสบตาจากปัจจัยภายในที่พบได้บ่อย
3: ภาวะแสบตาอาจจะเกิดจากปัจจัยภายในของลูกตาที่พบได้บ่อยๆเลยก็คือเกิดจากภาวะที่มีการขาดหรือพร่องของน้ำที่มาฉาบบริเวณกระจกตาดำหรือบริเวณเยื่อบุตาขาวก็จะทำให้เส้นประสาทที่อยู่บริเวณกระจกตาดำหรือเยื่อบุตาขาวนั้นเนี่ยสัมผัสกับอากาศหรือสิ่งแปลกปลอมข้างนอกได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้คนเรารู้สึกแสบตา
2: ดังนั้นน้ำฉาบลูกตาจึงเป็นส่วนสำคัญในการปกป้องดวงตาก
3: ระจกตาดำและตาขาวของคนเราเนี่ยจะต้องมีน้ำฉาบอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดอาการแสบตาเคืองตาแล้วก็ช่วยทำให้การมองเห็นภาพดีขึ้นรวมทั้งการให้สารอาหารต่างๆเข้าสู่บริเวณกระจกตาดำของคนเรา
2: และการแสบตาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่พบได
3: ้เกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นมลภาวะอากาศที่ร้อนหรือที่แห้งหรือมีแก๊สบางชนิดหรือมีฝุ่น PM 2.5 หรือแสงแดดที่มีอุลตราไวโอเลตรุนแรงก็อาจจะทำให้เกิดอาการแสบตาน
2: อกจากนี้ยังมีอาชีพที่อาจมักแสบตาจากงานที่ทำ
3: แม่ครัวทำกับข้าวผัดอาหารโดนควันอยู่บ่อยๆหรือคนที่ทำงานกับแล็กเกอร์ทินเนอร์ทั้งหลายที่เป็นสารระเหยพวกนี้ก็มักจะไปทำอันตรายกับบริเวณกระจกตาทำให้เกิดอาการแสบตาได
2: ้และกลุ่มอาชีพที่อาจารย์มีความเป็นห่วงมากเป็นพิเศษ
3: อาชีพของช่างเชื่อมเหล็กหรือออกเหล็กเนื่องจากว่าแสงที่เกิดจากการออกเหล็กเรียกว่า UV หรืออุลตราไวโอเลตจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่บริเวณผิวกระจกตาอย่างรุนแรงในคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเชื่อมเหล็กหรือออกเหล็กถ้าอาการเคืองตานั้นเกิดขึ้นทันทีทันใดในขณะที่กำลังทำงานอาจจะเกิดจากเศษของเหล็กปิวเข้ามาที่ดวงตาได้แต่การที่เกิดกระจกตาอักเสบจากการแสบตารุนแรงของรังสี UV มักจะทิ้งห่างจากช่วงที่ทำงานไปแล้วประมาณ 4-6 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะมีอาการเคืองตาหรือแสบตารุนแรงขนาดลืมตาไม่ขึ้นมีน้ำตาไหลตลอดเวลาจำเป็นต้องไปพบจักษุแพทย์
2: ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันดวงตา
3: ในคนที่ทำงานเกี่ยวกับการออกเหล็กหรือการเชื่อมควรจะต้องมีแว่นตาที่สามารถกรองหรือกันแสงอุลตราไวโอเลตเพื่อไม่ให้เข้าไปทำอันตรายต่อบริเวณกระจกตารวมทั้งในคนที่ทำงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุกับดวงตาเช่นการตอกตะปูหรือการตัดหญ้าก็จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันเช่นกันครับ
2: แล้วถ้าแสบตาแล้วไม่รีบแก้ไขจะรุนแรงมากขึ้นและเป็นอันตรายไหมครับ
3: อาการแสบตาอาจจะแบ่งได้เป็นหลายระยะความรุนแรงในระยะต้นๆอาจจะรู้สึกระคายเคืองไม่สบายดวงตาถ้าระยะต่อมาก็อาจจะรู้สึกว่าแสบตารู้สึกเหมือนมีน้ำตาไหลออกมาบ่อยๆแล้วก็มีอาการเคืองรวมทั้งได้อาการค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นเนี่ยอาจจะถึงขั้นทำให้เกิดอาการแพ้แสงอาจจะทำให้เกิดปัญหากับการดำรงชีวิตว่าอาจจะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้น้อยลงรวมทั้งในคนที่ปล่อยให้การแสบตาเป็นไปนานๆอาจจะทำให้เกิดภาวะกระจกตาอักเสบการที่มีกระจกตาอักเสบก็อาจจะกระทบเตือนไปถึงการมองเห็นที่ดี
2: อาจารย์มีคำแนะนำในการแก้ปัญหาการแสบตาไว้แบบนี
3: ้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในที่กลางแจ้งมีลมพัดแล้วเกิดอาการแสบตาขึ้นมาทันทีเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังว่าอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมปิวเข้าไปในดวงตาการดูแลที่ดีที่สุดก็คือการอย่าขยี้ตากับพิตาให้น้ำตาธรรมชาติช่วยล้างตาถ้ายังไม่ดีขึ้นก็อาจจะล้างตาด้วยน้ำสะอาดรวมทั้งลองใช้น้ำตาเทียมหยอดดูสำหรับท่านที่รู้สึกแสบตาโดยไม่ได้มีปัจจัยภายนอกไม่ได้มีฝุ่นไม่ได้มีลมปิวเลยเนี่ยอันนี้อาจจะเกิดจากความผิดปกติของตัวดวงตาเองที่พบบ่อยก็คือการไม่สม่ำเสมอหรือความไม่เสถียรของน้ำที่มาฉาบลูกตาเราก็อาจจะแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการใช้น้ำตาเทียมแต่ถ้าใช้น้ำตาเทียมแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือเป็นหนักมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีสาเหตุอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นมีภาวะเปลือกตาอักเสบหรือมีการสะสมของไขมันบริเวณขอบตามากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เรารู้สึกแสบตาได้โดยไม่ได้มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นครับ
2: อาการแสบตาอาจเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้บ่อยในชีวิตประจำวันแต่หากมีอาการรุนแรงอาจต้องพบจักษุแพทย์ก่อนที่จะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อดวงตานะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
1: ชัวร์ก่อนแชร์ ัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
4: ์คุณผู้ฟังครับช่วงนี้บ้านเรายุงก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งท่านลูกหลานของเราหรือพ่อแม่ของเราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่นกันด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาถ้าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคุณให้พ้นจากเจ้ายุงร้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าสมาร์ทการ์ดนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ว่าถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 3,370 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำที่990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นครับ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคราบแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
2: เห็ดมีวิตามินดีมากแค่ไหนและถ้านำเห็ดไปตากแดดจะทำให้มีวิตามินดีเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเห็ดเป็นแหล่งสำคัญของวิตามินดี
3: แหล่งของวิตามินดีเนี่ยหลักๆถ้าเป็นอยู่ในปลาก็จะเป็นวิตามินดี3พออยู่ในเห็ดจะเป็นวิตามินดี2ก็คล้ายๆกันทานเข้าไปร่างกายเราสามารถเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ได
2: ้อาจารย์ได้ศึกษาวิตามินดีในเห็ด
3: ผมก็ศึกษาเห็ดที่นิยมบริโภคของประเทศไทย12ชนิด
2: ซึ่งทำให้เรารู้ว่าเห็ดชนิดไหนวิตามินดีสูงสุด
3: เห็ดที่มีปริมาณวิตามินดีสูงสุดเป็นเห็ดนางฟ้าก็ประมาณ15ไมโครกรัมต่อ100กรัมซึ่งร่างกายเราต้องการวันหนึ่ง15ไมโครกรัมก็ถือว่าพอเพียงเลยถ้าเกิดเรารับประทานเห็ดนางฟ้าเข้าไป100กรัมนี่สุกแล้วก็ประมาณ1ทัพพีแนะนำได้เลยว่าถ้าสำหรับผู้ที่ต้องการวิตามินดีแนะนำให้รับประทานเห็ดนางฟ้าไม่ว่าจะต้มผัดไปลวกไปยำได้หมดรองลงมาก็จะเป็นเห็ดโคนแล้วก็เป็นเห็ดหลินดำปริมาณก็จะต่างกันเยอะเลย
2: ส่วนเห็ดชนิดอื่น
3: ๆเห็ดชนิดอื่นๆเนี่ยเป็นมันไม่ถึง2ไมโครกรัมมันน้อยมาก
2: แม้วิตามินดีไม่สูงเท่าแต่ก็ยังได้ประโยชน
3: ์หลักๆแล้วเราทานเห็ดเราก็ได้ใยอาหารวิตามินดีอาจจะได้นะครับแต่ก็ปริมาณน้อยนึงนะครับอาจจะไม่ต้องคาดหวังว่าจะเป็นตัวที่ทำให้เราได้วิตามินดีที่เพียงพออาจจะต้องหาจากแหล่งอื่นเช่นปลาเป็นหลัก
2: หลายคนรู้ว่าถ้าอยากให้มีวิตามินดีเพิ่มในร่างกายต้องออกจากร่มไปโดนแดดแต่ถ้าเรานำเห็ดไปตากแดดบ้างเห็ดจะมีวิตามินดีเพิ่มขึ้นได้ไหมครับ
3: เห็ดเนี่ยเมื่อได้รับแสงไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือแสง UVB เนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนไปเป็นวิตามิน D2 ได้ในตัวเห็ดเนี่ยจะมีสารตั้งต้นที่ชื่อว่าเออร์โกโซรอลเป็นสารสร้างวิตามิน D ที่อยู่ในเห็ดเองต้นทุนเขาพร้อมที่จะสร้างถ้าเขาเจอแสงปุ๊บเขาก็สามารถสร้างวิตามิน D ได้ทันทีสารตั้งต้นที่อยู่ในเห็ดก็จะอยู่ในบริเวณใต้ร่มเห็ดอยู่ในหมวกเห็ดบ้างก้านเห็ดมีนิดหน่อย
2: จากองค์ความรู้อาจารย์จึงสร้างนวัตกรรมที่ทำให้เห็ดได้อาบแสง UV
3: ตู้เนี่ยเป็นการออกแบบให้สามารถได้รับแสง UVB 2ด้านเราก็ไปซื้อเห็ดจากตลาดที่ขายส่งทั่วไปในล็อตเดียวกันเราก็เอามาอาบแสง UV โดยการให้เวลาที่ต่างกันแล้วลองวางตำแหน่งที่ต่างกันแล้วก็เอามาศึกษา
2: ซึ่งผลการทดลองทำให้พบว่ามีเห็ดบางชนิดที่วิตามินดีสูงขึ้นมากหลังอาบ UV
3: ประมาณเห็ด10ชนิดที่ผมลองเอามาใช้กับตู้อาบแสง UV 2ด้านเนี่ยครับก็เจอว่าเห็ดนางฟ้าที่เป็นต้นทุนสูงเขาก็ยังทำให้วิตามินดีในตัวเขาเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันประมาณสัก20เท่าแต่ที่น่าสนใจคือเห็ดเข็มทองซึ่งเห็ดเข็มทองเนี่ยในตอนแรกเนี่ยเขามีไม่ถึง1ไมโครกรัมครับแต่พอได้อาบแสง UVB 2ด้านไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ทำให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถสร้างวิตามินดีขึ้นมาได้อยู่ที่ประมาณ150ไมโครกรัมก็คืออยู่ที่ประมาณ200เท่าเลยซึ่งสูงที่สุดในเห็ดทุกชนิดที่ผมศึกษาเลยลักษณะเขาเป็นเห็ดต้นเล็กๆไปอาบแสง UVB เนี่ยผมก็แผ่เพราะนั้นโอกาสพื้นที่ผิวจะได้รับแสง UV ก็สูงขึ้นนั่นเอง
2: และแสง UV ที่อาบให้เห็ดนี่คือ UV อะไรครับ
3: สำหรับ รับการเอาไปใช้ประโยชน์ถ้าสามารถหาหลอดแสง UVB ไม่ใช่หลอดที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อนะครับเป็นหลอดที่สำหรับใช้กับตู้ปลาทำความสะอาดตู้ปลาเนี่ยครับเราสามารถซื้อหลอดอย่างนั้นมาได้ที่ผมศึกษาในตู้อาบแสง2ด้านเนี่ยผมอาบที่เหมาะสมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงแต่ถ้าอาบเกินจากนี้ไปเนี่ยทำให้เกิดจุดรอยด่างดำของเห็ดซึ่งผู้บริโภคน่าจะจับเห็นได้ในแสงแดดเราเองเราก็มี UVB ถึงแต่ว่าอาจจะปริมาณที่มีเขาไม่ได้เยอะนะฮะอาจจะต้องใช้เวลา
2: แล้วแบบนี้สำหรับประชาชน

0: ทั่วไปถ้าเราซื้อเห็ดมาแล้วนำไปตากแดดก่อนรับประทานก็จะทำให้วิตามินดีในเห็ดเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: จริงๆก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะล้างเห็ดเสร็จปุ๊บก็เขาเอาจะไปวางผึ่งให้โดนแดดนอกจากทำให้เห็ดมันแห้งแล้วเนี่ยมันก็ยังให้ได้วิตามินดีเพิ่มขึ้นไปด้วยในตัวเพียงแต่ว่าปริมาณอาจจะไม่200เท่ามันอาจจะเพิ่มสัก10-20เท่าก็เป็นไปได้สำหรับประชาชนทั่วไปก็แนะนำครับหลังจากเราล้างทำความสะอาดก่อนจะลงกระทะหรือเอาไปทำให้สุกต่อเอาไปผึ่งแดดสัก15-30นาทีก็จะทำให้ได้วิตามินดีเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับก็ยังดีเห็ดทุกชนิดครับเพียงแต่ว่าอัตราการขึ้นของเขาเนี่ยจะต่างกันไปเพราะนั้นถ้าหากเราสามารถเอาเห็ดที่เราซื้อจากตลาดทั่วไปไม่ว่าจะเห็ดชนิดไหนก็ตามหลังจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเรามาอาบแสงแดดหรือว่าจะอาบแสง UVB นะครับก็จะทำให้เห็ดของเราเนี่ยเปลี่ยนตัวสารตั้งต้นไปเป็นวิตามินดีที่ร่างกายเราไปใช้ประโยชน์ได้
0: ใส่ใจคุณค่าโภชนาการช่วยให้รับประทานได้อย่างมั่นใจนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์ชั่วก่อนแชร์ตรวจสอบให้ดีเช็คให้ชัวร์ก่อนลงมือแชร์นะคะ
3: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: จ่ายไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะแห่งความภาคภูมิใจของชุมพรค่ะจัดงานที่ไหนก็ปังนะคะที่ทักกี้ทักกี้นะคะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่คุณห้ามพลาดนะคะทักกี้ทักกี้เป็นอาคารไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในชุมพรนะคะดีกรีรางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและหัตถกรรมศิลป์นะคะเราพร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกงานสำคัญของคุณเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานประชุมสัมมนานะคะงานจัดเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์แล้วก็พิธีมงคลสมรสทุกรูปแบบนะคะจะกลุ่มเล็กแบบอบอุ่นหรือคณะใหญ่แบบอลังการพร้อมดูแลทุกท่านนะคะด้วยความเต็มใจค่ะแล้วก็เต็มที่นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเวลาค่ะต้องที่ทักกี้ทักกี้เท่านั้นนะคะสนใจค่ะสามารถที่จะสำรองวันแล้วก็ไปเยี่ยมชมสถานที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0654313005นะคะ0654313005นะคะหรือจะอีเมลสอบถามได้นะคะ reservation@thebeatresident.com นะคะหรือจะเป็น gm@thebeatresident.com ก็ได้คุณผู้ฟังนะคะนี่ก็คือสถานที่สวยๆของชุมพรที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะคะ
2: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
3: แก้ปวดหลังด้วยวิธีไหนจะได้ผลที่สุดแล้วอาการปวดหลังแบบไหนเป็นสัญญาณอันตรายว่าควรต้องพบแพทย์ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย
4: ์พอเรามีอาการปวดหลังซึ่งหลายๆครั้งมันจะพ่วงมาเป็นชุดปวดหลังแล้วก็ปวดคอปวดบ่าหรืออาจจะเป็นปวดหลังแล้วปวดสะโพกปวดก้นปวดขาพวกนี้มันมักสัมพันธ์กับการที่เราอยู่ท่าเดิมนานๆหรือใช้ท่าที่ผิดถ้าเราเป็นแล้วเรารักษาแล้วแต่เราก็ยังเป็นอยู่ซ้ำๆเรื่อยๆเราต้องเริ่มระแวงแล้วค่ะว่าเราไม่ได้แก้ที่ปัญหาหรือเปล่าการกินยาแก้ปวดมันเป็นการแก้ปลายทางไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุถ้าเราไม่แก้ต้นเหตุเดี๋ยวมันก็ต้องมาใหม่อีกอยู่ดีมันจะมาวันไหนแค่นั้นถ้าเป็นกรณีนี้ค่ะเราต้องมาเช็คแหละว่าปัญหาของเราเนี่ยมันเกิดจากกิจกรรมไหนมันต้องเริ่มจากเริ่มเอะใจแล้วก็ไปสังเกตตรงจุดนั้นก่อนไม่งั้นจะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเลย
3: อาการปวดหลังที่สาเหตุมาจากกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเป็นกลุ่มที่หายเองได้เพียงแค่พักและปรับท่าทาง
4: ถ้าเกิดว่าเป็นกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอันนี้รักษาง่ายเราแค่พักการใช้งานกินยาลดปวดลดการอักเสบอาจจะ1สัปดาห์2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์มันก็หายแล้วถ้าเขาไม่บาดเจ็บเพิ่มปัญหาคือพวกนี้เป็นได้หายได้แต่ก็เป็นใหม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอเรื่องเดิมซ้ำๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังก็คือต้องคอยออกกำลังให้สม่ำเสมอให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงกับคอยระวังท่าการใช้งานอยู่เป็นระยะไม่ถึงขั้นต้องระแวงจนใช้อะไรไม่ได้แต่ว่าระหว่างการใช้งานอาจจะต้องคอยเช็คตัวเองว่าเราอยู่ท่าไหนเราใช้งานผิดท่าหรือเปล่าเราอยู่ท่านี้นานเกินไปหรือเปล่าเราจะได้มีการปรับระหว่างวัน
3: แต่หากปล่อยไว้นานๆไม่แก้สาเหตุ
4: แย่ลงแน่นอนค่ะเพราะว่าเวลามันเกิดแต่ละครั้งนะคะมันอาจจะไม่ได้หายสนิท 100% มันอาจจะหายโดยที่มีอะไรหลงเหลือทีละนิดทีละหน่อยแรกๆเราจะไม่รู้สึกแต่พอมันสะสมไปเรื่อยๆมากพอสุดท้ายมันจะส่งผลกับโครงสร้างโครงสร้างของกระดูกหรือหมอนรองกระดูกของเราบางคนอาจจะดูหน้าตาแก่เกินวัย
3: โครงสร้างกระดูกแก่เกินวัยเป็นยังไงล่ะครับ
4: ปกติกระดูกจะมีความเสื่อมได้ตามวัยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าโครงสร้างมันมีความเสื่อมมากๆโดยที่คนไข้อายุน้อยอายุ 40-50 หน้าตาเหมือนกับคนอายุ60เลยเราก็จะรู้แล้วว่าเขาผ่านอะไรมานานมากเราก็ต้องคิดแล้วว่าไออะไรที่กระตุ้นมันเป็นโรคที่ซ่อนอยู่ในโรคพันธุกรรมบางอย่างโรคการอักเสบบางชนิดหรือว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะใช้งานผิดประเภทผิดวิธีจนข้างในมันมีปัญหา
3: ซึ่งเมื่อลุกลามไปถึงระดับโครงสร้างอาจทำให้การรักษาแก้ไขซับซ้อนขึ้น
4: การแก้ปัญหาต้นเหตุมันอาจจะทำให้ระบบประสาทโดยเฉพาะเรื่องกำลังมันฟื้นได้นะคะแต่ว่าถ้ามันทิ้งเวลาไว้นานการฟื้นมันอาจจะไม่สมบูรณ
3: ์แล้วเมื่อไหร่หรือปวดหลังแค่ไหนจึงควรไปหาหมอครับ
4: เมื่อไหร่จะมาหาหมอดีถ้าคนไข้ทั่วไปที่ปวดหลังถ้าเกิดว่าเขาปวดเยอะสามารถซื้อยาได้ค่ะแต่ว่าต้องเลือกร้านที่มีเภสัชแล้วก็บอกเรื่องแผลเภสัชให้คนว่าเราแพ้ยาอะไรเรามีอาการปวดแบบไหนส่วนใหญ่เขาก็จะจ่ายยาทั่วไปเช่นอาการปวดเหมือนกล้ามเนื้อเขาก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อแต่ถ้าเกิดอาการปวดนั้นมันเป็นนานและไม่มีแนวโน้มดีขึ้นเลยพักก็แล้วการบริหารจากยูทูบเองก็แล้วกินยาซื้อเองก็แล้วไม่ดีขึ้น4สัปดาห์6สัปดาห์ควรจะต้องเริ่มไปโรงพยาบาลแล้วเราอาจจะเป็นอะไรมากกว่านั้นเราอาจจะเป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบที่เรารักษายังไม่ าะสมก็ได้แต่ว่าบางครั้งเราจะมีปัญหาโครงสร้างโดยที่เราไม่รู้ตัวพอคุณหมอเขาดูเขาก็จะให้คำแนะนำต่อได้ว่าต้องไปทำกายภาพที่เหมาะสมยังไงต้องเปลี่ยนยายังไงหรืออาจจะต้องตรวจเพิ่มว่ามีปัญหาโครงสร้าง

0: ือยัง
1: เมื่อต้องเริ่มแก้ปัญหาปวดหลังจากโครงสร้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องโครงสร้างต้องไปดูก่อนเป็นที่ชิ้นไหนแล้วก็เป็นมากขนาดไหนเช่นมีปัญหาที่หมอนรองกระดูกเราจะแก้แบบนึงที่กระดูกเราแก้แบบนึง
1: การรักษามีได้ตั้งแต่กินยาถึงผ่าตัด
0: ถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่หมอนรองกระดูกแต่ว่าความแข็งแรงโดยรวมยังดียังไม่ได้มีอะไรยื่นออกมาเยอะมากสามารถทำกายภาพแล้วกินยาได้หรือถ้าเกิดยังปวดเยอะอยู่แล้วคุมไม่ได้มันจะมีผ่าตัดเล็กใส่เข็มหรือว่าแท่งเหล็กบางอย่างเพื่อจี้ตรงที่เป็นรอยแผลก็ทำให้ลดอาการปวดได้ถ้าคนไข้เริ่มมีอาการหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทแล้วโดยเฉพาะเรื่องอ่อนแรงปัญหาการขับถ่ายพวกนี้เราก็จะไปเอาจุดที่ยื่นมันออกเพื่อไม่ให้มันกดทับเส้นประสาทอีก
1: การกินยาต้องระมัดระวังเงื่อนไขเฉพาะตัว
0: ยาเป็นตัวที่ช่วยลดอาการแล้วประคองอาการได้เขาจะทำกายภาพให้ดีขึ้นทีนี้ในหลายๆคนเขาก็จะมีเงื่อนไขที่ทำให้กินยาบางตัวไม่ได้เช่นมีแพ้ยาหรือบางคนกินเหล้าสูบบุหรี่เยอะก็จะทำให้ยาบางตัวเราให้นานไม่ได้ให้มากไปไม่ได้หรือบางคนมีโรคตับที่ทำให้เราต้องระวังยาบางประเภท
1: รวมทั้งยังมีการรักษารูปแบบอื่น
0: ๆกายภาพหลักๆแบ่งเป็นกายภาพฝั่งที่ลดปวดกับกายภาพเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นที่ดีเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้ปวดมากๆเราสามารถทำกายภาพเพื่อลดปวดได้เช่นการนวดการฝังเข็มการใช้อันตราซาวด์การประคบแล้วแต่บริเวณนั้นเหมาะกับการทำกายภาพลดปวดประเภทไหน
1: สำหรับสาเหตุของอาการปวดหลังและการสังเกตเพื่อแยกแยะอาการติดตามได้จากช่วงก่อนแชร์อีกตอนนึงนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับช่วงก่อนแชร
2: ์ช่วงก่อนแชร์ใช้ข้อมูลตรวจสอบที่มาก่อนแชร์เพื่อความชัวร์นะครับ
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพาณิชย์เกษตรลุยแก้ปัญหากุ้งไทยหลังมาเลเซียระงับนำเข้าเร่งดูดซับผลผลิตเปิดตลาดใหม่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีทางการมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่1มิถุนายนล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งกำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทางมาตรการเฉพาะหน้าและแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวโดยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีห่วงใยความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเร่งเจรจากับมาเลเซียพร้อมเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบไม่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำดูแลผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบต่อเนื่องเพราะอุตสาหกรรมกุ้งเกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรผู้รวบรวมโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกและแรงงานจำนวนมากมาตรการระยะสั้นจะเดินทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเร่งเปิดตลาดผ่านกิจกรรมในจีนทั้งท็อปไทยแบรนด์ที่คุณหมิงเจี๊ยเหมินไทยแลนด์วีคที่ต้าเหลียนและหลานโจรวมถึงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์และการโปรโมทกุ้งไทยในการแสดงสินค้าอาหารระดับโลกสำหรับระยะยาวกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะเร่งหารือกับทางการมาเลเซียคลี่คลายปัญหาและเตรียมยกระดับประเด็นเข้าสู่เวที WTO และอาเซียนหากจำเป็นยึดยาบ้า 220,000 เม็ดที่ศูนย์คัดแยกตำบลทักเทียมอำเภอเมืองตรังตำรวจสอบสวนกลางพร้อมชุดปฏิบัติการกองกำกับการ6บกป.ร่วมกันตรวจยึดยาบ้า 220,000 เม็ดที่ศูนย์คัดแยกแห่ง1สาขาตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดได้รับแจ้งจากสายลับว่าเครือขายยาเสพติดที่มีนายสันติสุขหรือสวัสดิ์อายุ35ปีมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดสิ่งของผิดกฎหมายกับกล่องพัสดุสีน้ำตาลโดยถูกส่งผ่านบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ศูนย์คัดแยกถนนห้วยยอดตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังเมื่อได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดจึงเดินทางเข้าตรวจสอบและแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อขอตรวจสอบกล่องพัสดุต้องสงสัยพบกล่องพัสดุสีน้ำตาลมีลักษณะตามสายลับแจ้งจำนวน3กล่องซึ่งไม่พบประวัติชื่อผู้ส่งและผู้รับในระบบทะเบียนราษฎร์แต่จากกระดาษแปะหน้ากล่องพัสดุผู้ส่งคือนางสาวสุนันทาอยู่ที่ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและระบุชื่อผู้รับคือนางจำเนียนหมู่หนึ่งตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังเมื่อเปิดกล่องพัสดุพบของกลางยาบ้ารวม 220,000 เม็ดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดจึงร่วมทำการตรวจยึดของกลางพร้อมติดตามนางจำเนียนผู้รับปลายทางมาสอบปากคำเพิ่มเติมและลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองตรังโดยจะนำของกลางทั้งหมด

0: ส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ6บกป.เพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตำนานที่ยังมีลมหายใจยังทำพฤติกรรมแบบเดิมลุงมานพจอมทักดาบจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ได้โพสต์ภาพคลิปวิดีโอและคำบรรยายเตือนภัยร้านอาหารตำนานที่ยังมีลมหายใจลุงมานพจอมชักดาบตำนานที่ยังมีชีวิตกลับมาแล้วลุงมานพเจ้าของวลีกินแล้วชักดาบโผล่มาสร้างวีรกรรมอีกครั้งกินข้าวแล้วชักดาบตอนเช็คบิลจะแกล้งชักเกรงคนเห็นหรือไม่รู้จะสงสารจะจ่ายค่าอาหารให้บางร้านไม่คิดเงินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่ร้านจิ้มจุ่มตรงข้ามสน.พระโขนงโลตัสสุขุมวิท50รอบนี้กินไปเป็นเงิน600กว่าบาทจากการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายพิเชษฐ์ขัดวงอายุ32ปีผู้จัดการร้านเล่าว่าหลังจากมีการสั่งอาหารกินคุณลุงมีอาการชักเกรงเหมือนกับเป็นลมบ้าหมูบริเวณหน้าห้องน้ำจากนั้นคนในห้างได้โทรเรียกกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือแต่เมื่อกู้ภัยมาเห็นแล้วบอกว่าเป็นคนที่กินแล้วชักดาบและมีพฤติกรรมแบบนี้มามากแล้วตนจึงได้พูดจาสอนลุงมานพไปตามคลิปที่ปรากฏจากนั้นตำรวจนำตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลพระโขนงแล้วให้ญาติมารับและจ่ายค่าเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: M-Cod Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: M-Cod Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลง

0: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ
1: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่ MCOT Radio Network

0: เรื่องราวของสาระค่ะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังเรื่องที่โอจะนำมาเล่ามาคุยกับคุณผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนค่ะทุกคนใช้รถใช้ถนนกันบ่อยใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะเป็นผู้โดยสารบางคนก็ขับรถนะคุณผู้ฟังใช่ไหม5กฎจราจรที่คนขับรถมักจะทำผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะโอเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเป็นนะคะเพราะตัวโอเองเนี่ยก็เป็นอยู่เหมือนกันนะคะบางลักษณะอาจจะบ่อยบางลักษณะอาจจะไม่บ่อยนะคะ5กฎจราจรค่ะที่แก้ยากนะคุณผู้ฟังมีอะไรบ้างนะนั่นก็คือ1แช่ขวาเลยค่ะบางทีขับเพลินๆไงนึกว่าถนนเป็นของเราคนเดียวขับแบบสบายอกสบายใจแช่ขวากันไปเลยนะคะบางคนก็ตบไฟหน้าใส่บ้างบางคนก็บีบแตรไล่บ้างอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายเลนขวาเขามีไว้สำหรับแซงเท่านั้นนะคะเมื่อแซงพ้นแล้วก็ต้องกลับเข้าไปที่เลนซ้ายทันทีอันนี้เนี่ยโอ้ไม่ได้มาสอนคุณผู้ฟังแต่บางทีนะคะเราขับรถเราต้องมีสตินะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือเมินทางม้าลาย

ายพฤติกรรมนี้อันตรายมากนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณตำรวจเนี่ยเขามักจะย้ำใช่ไหมคะย้ำบ่อยๆในรายการวิทยุอสมทองเราเองเนี่ยก็ย้ำอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ารถบางคันเนี่ยเห็นคนยืนจดๆจ้องๆจะข้ามถนนนะคะบางทีเนี่ยรถนะคะก็จะรีบขับให้พ้นข้ามทางม้าลายแต่บางคนพอเห็นทางม้าลายเขาจะพยายามที่จะชะลอแล้วก็ดูคนนะคะว่าจะมีคนข้ามหรือเปล่านะคะเพราะว่าสิ่งที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายแล้วก็คือผู้ขับขี่ต้องหยุดรถนะคะให้คนข้ามทางม้าลายข้ามเสมอห้ามแซงระยะ30เมตรนะคะเพราะว่ามันมีโทษหรือว่าเคยมีข่าวเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงเกิดขึ้นใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วก็ข้อ3คือไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวเวลาจะเปลี่ยนเลนนะคะอันนี้อาจจะเป็นบ่อยใช่ไหมคุณผู้ฟังดังนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนเลนก็ให้สัญญาณรถข้างหลังนะคะในการตบไฟเลี้ยวสักหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญนะคะแล้วก็ข้อที่4ค่ะจอดที่เส้นขาวแดงแป๊บเดียวไม่เป็นไรมั้งอันนี้เนี่ยอาจจะบ่อยนะคะขาวแดงเขาก็บอกอยู่แล้วว่าห้ามจอดใช่ไหมคะบอกว่าลงไปแป๊บเดียวเองก็มีคนนั่งอยู่ในรถอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นเขตห้ามหยุดรถนะคะก็เอาเป็นว่าลองปรับเปลี่ยนดูละกันคุณผู้ฟังถ้าคิดว่าจะจอดแป๊บเดียวไปหาที่จอดนะคะเพราะไม่เช่นนั้นบางทีมันก็อาจจะขวางทางการจราจรค่ะนะคะแล้วก็ข้อที่5ค่ะเล่นมือถือตอนติดรถติดไฟแดงนะคะคือในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยใช่ไหมคะอาจจะคือทุกที่ละกันอย่าบอกเฉพาะกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเลยนะคะเพราะว่ารถหยุดนิ่งแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คกันทันทีเลยเช็คไลน์บ้างไถโลกออนไลน์นะคะแอปดำแอปฟ้าแอปอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะกันไปหมดเลยใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อกฎหมายเขาคือห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าตำรวจเขาเจอซึ่งหน้านี่คุณอาจจะโดนปรับกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญขับรถไปถ้ามีธุระจะต้องใช้โทรศัพท์ดูโทรศัพท์นี่ก็อาจจะต้องจอดก่อนนะคะด้วยความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะเรื่องราวแบบนี้เป็น5ข้อเลยค่ะที่บางทีคนขับรถหลายๆคนอาจจะหลงลืมใช่ไหมคะอันนี้ก็ฝากเอามาเตือนสติกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้กับนานาสารพันสาระค่ะ

0: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่Mcot Radio Network

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ้าอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนและผู้ปกครองมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับผู้ปกครองหลายๆท่านที่มีลูกอยู่ชั้นอนุบาลอยู่ประถมต้นเนี่ยนะครับบางทีเวลาไปส่งลูกที่โรงเรียนเนี่ยก็นิยมจะให้ลูกเนี่ยนั่งหน้ารถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วตัวเองก็ขับนะครับตัวเองเนี่ยใส่หมวกกันน็อกดีนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าลูกที่นั่งหน้าเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่หมวกกันน็อกกันนะครับด้วยเหตุผลหลายประการบางคนบอกว่าหมวกกันน็อกเด็กหาซื้อยากบางคนบอกว่าเด็กไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกอะไรเงี้ยนะฮะบางคนบอกว่าเดี๋ยวพอส่งลูกเสร็จแล้วก็จะเกะกะรึงรังนะครับแต่คุณรู้หรือไม่นะครับว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับความเสียหายจะเกิดขึ้นกับลูกของคุณนะครับเพราะว่าลูกของคุณเนี่ยไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็นั่งด้านหน้านะครับเวลาเกิดชนขึ้นมาเนี่ยนะครับลูกเราก็จะกระเด็นไปนะครับหัวก็จะไปกระแทกกับรถคันด้านหน้าหรือสิ่งของต่างๆทำให้ลูกได้

จ็บได้นะครับฉะนั้นหยุดคิดสักนิดนะครับก่อนที่จะให้ลูกนั่งหน้ารถมอเตอร์ไซค์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับจริงๆแล้วไม่สมควรนั่งหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องนั่งด้านหน้าเนี่ยก็หาหมวกกันน็อกให้ลูกใส่ซะหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าราคามันอาจจะแพงกว่าหมวกกันน็อกผู้ใหญ่สักนิดนึงนะครับแต่

0: 101.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ป๋าเรา
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น. ถึง 10:00 น. M-Cod News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cod Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับวันตั้งแต่เวลา18:00 น.ถึง20:00 น.นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7 มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ
2: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับถ้าเอาสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นประเด็นดราม่า
1: ครับ
2: นั่นก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีประเด็นที่พูดคุยหารือวิพากษ์วิจารณ์กันต่อในสัปดาห์ถัดไปนะครับประเด็นหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการนำรายชื่อของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เราเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับปรากฏว่าถ้าเรานำชื่อของท่านมาท่านจะถูกตัดนะฮะเพราะว่าผิดหรือว่าขัดกับเงื่อนไขในการที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหูเลยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่แล้วก็ตามทางกระทรวงการคลังโดยท่านปลัดลวรนเนี่ยยังคงยืนยันว่าเงื่อนไขเนี้ยนะฮะเป้าหมายวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะให้คนที่เขายากจนจริงๆนะฮะ
1: จนจริงๆไม่ใช่คนที่อยากจน
2: ใช่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับเขาอธิบายถึงเรื่องของการนำเงินพ่อแม่นะฮะนำชื่อ

0: ชื่อของเขาเนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่จะหลุดพ้นความยากจนพ้นเส้นขีดความยากจนซะที่ไหนล่ะลูกหรือพ่อแม่เนี่ยอาจจะประหยัดเข็มกันสุดๆแล้วแล้วค่อยๆขยับขยื่นเคลื่อนกันไปนะฮะแต่ไม่ได้พ้นความยากจนครับ
1: ใช
0: ่แต่ไม่เข้าเงื่อนไขเท่านั้นเอง
1: ครับก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะมีกระแสสังคม
0: ครับ
1: หลายๆภาคส่วนออกมาเรียกร้องว่าเอ๊ะมันการทำแบบนี้มันทำให้เรื่องของมีการคิดคำนวณว่าถ้าตัดเรื่องของบัตรคนจนที่กับผู้ปกครองจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่จะได้แล้วเนี่ยกับจำนวนเงินที่เอาไปลดหย่อนเนี่ยมันก็ไม่เข้ากันไม่คุ้มค่ากันแล้วมันก็อาจจะทำให้เด็กหรือว่าลูกๆเนี่ยละทิ้งในการดูแลผู้ปกครองด้วย
0: โอ้โหแล้วก็ขอโทษนะฮะตอนนี้โลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยตั้งชื่อโครงการกันใหม่เพียบเลยนะฮะ
1: ว่า
0: แทบจะอ่านออกอากาศไม่ได้เลยนะคร
1: ับ
0: อะไรพีพีพลัสเนี่ยนะฮะประมาณนั้นเลยนะฮะก็คืออยากจะให้ลูกดูแลหรือว่าอยากจะให้รัฐดูแลให้ผู้ปกครองตัดสินใจเอาอะ
1: ครับ
0: เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับคือถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยกระทรวงการคลังเขาเปิดให้อุทธรณ์เพราะวันที่17นะฮะก็เดี๋ยวจะมีไอ้ตอนเนี้ยนะฮะให้มีการตรวจสอบได้แล้วด้วยนะครับว่าคุณเข้าเงื่อนไขอะไรหรือไม่อย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาจะอธิบายเหตุผลมาให้ผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยนะครับอุทธรณ์ได
1: ้ครับ
0: เช่นกรณีว่าลูกนำชื่อของเราไปนะฮะแล้วเราทำให้เสียสิทธิ์ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทั้งที่ลูกไม่มาดูแลเราเลยเนี่ยนะฮะเอาประเด็นตรงนี้ไปแย้งได้ไปอุทธรณ์ได้ครับและอุทธรณ์ถ้าเกิดอุทธรณ์ฟังขึ้นท่านจะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนมาแต่คนที่จะเสียสิทธิ์ไปก็คือปีภาษีถัดไปลูกท่านจะไม่สามารถนำชื่อเอาไปลดหย่อนภาษีได้อีกแล้วเนี่ยฮะทางการเขาให้คุณตัดสินใจเอาคร
1: ับครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็อย่างที่บอกว่าก็คงต้องรอดูแหละว่าหลังจากนี้รัฐบาลเขาจะยังไงต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกระแสดราม่าแม้ว่าจะมีคำชี้แจงจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมถึงปลัดกระทรวงเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศออกมาเนี่ยแต่ว่าก็กระแสสังคมนะเพราะหลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระแสทั้งนั้นเลยม
0: ัน
1: เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนคืออย่างที่เขาคุยกันเล่นๆนะพี่ลงว่าบ้านเรามันขับเคลื่อนด้วยการด่าถ้าเกิดไม่มีการด่าหรือว่าไม่มีการออกมาเรียกร้องอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เงื่อนไขต่างๆไม่ค่อยได้รับการเปลี่ยนแปลง
0: และปัญหานี้จะไม่เกิดเลยนะถ้าคนไทยอยู่ดีกินดีล
1: ื
0: มตาอ้าปากได้แล้วก็พ้นเส้นความยากจนโครงการนี้จะไม่เกิดเลยนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เนื่องจากโอ้โหของเราที่ผ่านมามันมีปัญหามากมายเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจของเราเองมันทำให้ยังมีคนอีก13,180,000คนที่ยังได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่ปี2565ครั้งแรกนะฮะแล้วก็มาปรับปรุงสังคายนากันใหม่ว่ามาตรวจสอบสิทธิ์กันใหม่ซีก็คือยุคนี้แหละครับ
1: ครับ
0: ที่เพิ่มเงื่อนไขมาเอา data นะฮะของภาครัฐเนี่ย17-18หน่วยงานเอามารวมเป็นหนึ่งเดียวครับ
1: ครับ
0: เพื่อจะตรวจสอบว่าคุณอาทิตย์ในกอในขอในคอในงอเนี่ยนะฮะที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเนี่ยเล่นหุ้นหรือเปล่ามีรถกี่คัน
1: ม
0: ีทรัพย์สินที่แฝงอยู่หรือไม
1: ่
0: นะฮะทำประกันชีวิตไว้มากมายหรือเปล่า
1: อ
0: ะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งพอเรารู้เราทราบแล้วนะครับไม่มีเงินดาวเงินเดือนเมื่อก่อนนี้ได้เลยไงใช่ไหมครับไม่มีรายได้มาเข้าเป็นประจำเลยเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงคุณทันทีแต่หลังจากนี้เขาจะมีการสอบลึกไปอย่างนี้แหละฮะที่อาจจะทำให้หลายคนไม
1: ่
0: เข้าเงื่อนไขนะฮะหรือว่าบางส่วนพ้นเส้นความยากจนไปแล้วนะฮะก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับประเด็นเนี้ยคุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีเพจที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีแล้วก็มีคุณกรจาติกะวณิชนะฮะโพสต์ประเด็นเนี้ยนะครับน่าฟังน่าสนใจเอาประเด็นของคุณกรที่หยิบยกโพสต์ของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเขาชื่อว่าแท็กบักหนอมเนี่ยนะฮะคุณกรเอาข้อความเนี้ยมาโพสต์ในเพจของคุณกรด้วยนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่นำบุตรที่บุตรเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยชี้ว่ามาตรการเหล่านี้ครับไม่ควรขัดแย้งกันและการที่ลูกใช้สิทธิ์หักภาษีก็ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่จะไม่เดือดร้อนจากค่าครองชีพฮะโดยบอกว่าผมเห็นด้วยกับเนื้อความเห็นนี้ของคุณหนอมนะฮะก็คือแท็กบักหนอมนี่นะฮะว่าเราไม่ควรเถียงกันว่าสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

0: สีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ไหนมันสำคัญกว่ากันหรือควรเลือกอะไรเพราะทั้งสองการนี้ไม่ควรถูกออกแบบให้ประชาชนต้องเลือกตั้งแต่แรกนะคือการที่รัฐรับรู้ว่าลูกบางคนมีภาระดูแลพ่อแม่นะฮะอันนี้คือลูกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือการที่รัฐรับรู้ว่ายังมีประชาชนบางกลุ่มที่ลำบากและต้องการความช่วยเหลือพื้นฐานสองเรื่องนี้มันไม่ควรขัดกันเองโดยเฉพาะในครอบครัวที่กำลังพยายามประคองชีวิตอยู่แล้วอย่างทุกวันนี้ผมเข้าใจว่ารัฐจำเป็นต้องคัดกรองสวัสดิการเพราะงบประมาณมีจำกัดและรัฐควรป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ได้ลำบากจริงเนี่ยเข้ามาใช้สิทธิ์แทนคนที่ลำบากกว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับและเป็นสิ่งที่รัฐควรจะทำแต่คำถามก็คือเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองนั้นสมเหตุสมผลหรือยังกรณีที่พ่อแม่ถูกลูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนเนี่ยก็ไม่ควรถูกตีความอัตโนมัติว่าพ่อแม่ไม่ลำบากแล้วนะฮะเอาชื่อท่านมาก็จริงเนี่ยท่านก็ไม่ได้พ้นความยากจนนะฮะยังอัตคัดอยู่ก็ยังมีนะครับหรือครอบครัวนั้นมีคนดูแลเพียงพอแล้วอย่าไปตีความอย่าไปตีขลุ่มแบบนั้นเพราะลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากและลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอที่จะแบกรับทุกอย่างได้แล้วนะฮะในทางกลับกันการที่ลูกนำพ่อแม่ไปลดหย่อนได้มีเงื่อนไขสำคัญอยู่แล้วว่าพ่อแม่ต้องมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีตัวเลขเนี้ยควรสะท้อนความเปราะบางไม่ใช่ถูกใช้เป็นเหตุผลว่าคนคนนั้นไม่ควรได้รับความช่วยเหลือและไม่ต้องและต้องไม่ลืมว่าสิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ 30,000 บาทต่อคนต่อปีเท่านั้นนะ นะฮะไม่ได้แปลว่ารัฐช่วยครอบครัวนั้น 30,000 บาทจริงเพราะตัวเลขเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ฐานลดหย่อนภาษีมูลค่าจริงที่ลูกได้รับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาษีของลูกแต่ละคนมันเป็นขั้นบันไดไงฮะถ้าเงินเดือนมันต่อปีเนี่ยมันนิดหน่อยก็ 5% ไปใช่ไหมถ้าเพิ่มกว่านั้นเป็น 10% 15% 20% หรือ 25% ฐานภาษีมันต่างกันฮะฐานเงินเดือนมันต่างกันครับแต่ภาระจริงๆในการดูแลพ่อแม่มันอาจจะสูงกว่านั้นมาก
1: ครับ
0: สูงกว่าลดหย่อนมาก
1: ครับ
0: อันนี้คร่าวๆนะที่คุณกรณ์ได้โพสต์ไว้นะฮะคืออยากให้ชวนคิดต่อก็คือการอุทธรณ์เพื่อใช้สิทธิ์เนี่ยหากลูกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนเนี่ยแต่ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่จริงนะฮะแล้วพ่อแม่ไปขออุทธรณ์เนี่ยปัญหาครอบครัวมันตามมาไหมอ่ะ
1: ใช่เพราะว่ามันก็จะมีอย่างที่บอกไปว่าคือนอกจากมันมียังหลายๆเพจนะพี่ลงที่เขาออกมาแชร์เรื่องของดราม่าที่มันเกิดขึ้นภายในครอบครัว
0: บ
1: ทที่มีการแชร์บทสนทนาภายในครอบครัวว่าอ่ะมันก็จะเป็นพ่อแม่อาจจะมีการโกรธลูกและที่เอาบอกว่าต่อไปเนี่ยแม่อาจจะไม่ได้รับบัตรแล้วเพราะว่าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าอ่ะแล้วลูกจะทำยังไงได้เพราะว่าก็ทำแบบนี้มาทุกปีถ้าจะมาโทษเนี่ยก็จะมาโทษลูกก็ไม่ได้ต้องไปถามจากทางรัฐบาลแต่ว่าทีนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็ยังมีเปิดโอกาสให้เราไปพิสูจน์ตัวเองก่อนยืนยันตัวตนก่อนว่าจะได้รับการปลดจะอยู่ในเงื่อนไขใหม่ไหมหรือว่าจะถูกปลด
0: ครับ
1: น
0: ี่แหละครับประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวรอดูเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเขาจะเปิดเผยนะฮะชี้แจงเลยนะครับว่า 13,180,000 คนเนี่ยนะฮะที่มาทวนสิทธิ์กันใหม่เนี่ยนะครับใครจะผ่านการคัดกรองนะฮะในขั้นตอนของเขานะ
1: ครับ
0: และคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยทางกระทรวงการคลังเขาจะชี้แจงเหตุและผลด้วยนะฮะว่าคุณถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะอะไรถ้าเราไม่เห็นด้วยเราสามารถอุทธรณ์ได้ครับเราไปลงทะเบียนไปทวนสิทธิ์ของเรา5ช่องทางใช่ไหม
1: ครับ
0: ขออุทธรณ์ก็ทั้ง5ช่องทางนี่แหละครับสามารถอุทธรณ์ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 2-3 วันนะที่มีการลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่4อ่ะนะฮะ4มิถุนายนม
1: ี
0: คนลงจากเขามีคนเดินทางข้ามอำเภอเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วร้องห่มร้องไห้ว่าลงทะเบียนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไม่เคยได้บัตรมาก่อนเลยนะฮะต้องย้ำอย่างนี้ครับทางกระทรวงมหาดไทยและพัฒนาสังคมเนี่ยเขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วฮะสำหรับคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกลายเป็นราษฎรยากจนเต็มขั้นเนี่ย อยู่บ้านเฉยๆครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะฮะผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและกระทรวงมหาดไทยและพม.ฮะเขาจะเคาะประตูบ้านเองครับไปขอสัมภาษณ์ท่านไปขอข้อมูลท่านแล้ว
1: คร
0: ับท่านจะเข้าเงื่อนไขหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่ายากจนจริงหรือเปล่าข้อมูลอยู่ในมือของหน่วยงานรัฐหมดเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีภาพที่มันออกมาเหมือนกับช่วงก่อนหน้านั้นเหมือนกันนะพี่รองก่อนที่ในช่วงที่มีการลงทะเบียนเรื่องของใช้สิทธิ์อาจไทยช่วยไทยพลัสว่าจะต้องมีการสแกนใบหน้าจะต้องมีการยืนยันตัวตนอะไรต่างๆนานาแล้วก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีผู้สูงอายุ

0: หลายท่านอะอย่างบางรายอย่างที่มีการนำเสนอผ่านสื่อหลายๆช่องที่ก็บอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะคือป่วยเป็นมะเร็งก่อนหน้านั้นก็คือมีผมดก
1: ต้องให้คีโม
0: ใช่แล้วพอหลังจากนั้นพอไม่มีพอระยะเวลาผ่านไปก็ต้องโกนผมไม่มีผมเนี่ยแล้วก็ทำยังไงก็สแกนหน้าไม่ผ่านต้องไปขอยืมวิกจากคนในหมู่บ้านเพื่อเอามาสแกนกว่าจะได้นั่นคือเราจะได้เห็นข้ามน้ำตาของผู้สูงอายุเนี่ยหลายเคสหลายกรณีมากที่มันจะต้องออกมาเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อที่จะขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐ
1: แต่คุณยายท่านนี้ได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ได้แล้ว
1: เพราะว่ามีคนให้ยืมวิกผมแล้วก็สแกนผ่าน
0: ครับ
1: โอ้โหก็คือระบบอัตโนมัติอะเวลาสแกนเนี่ยมันไม่
0: ดูยาก
1: ปลาใสจริงๆนะ
0: เออครับหรือว่าเราต้องอาจต้องพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็มันมีประเด็นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวตามกันต่อนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นยังไงบ้างคุณอาทิตย์ได้ใช้หรือยังครับ
0: ได้ใช้ไปแล้วครับเพราะว่าโค้ดตั้งแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วที่เราเริ่มเราคุยกันเมื่อวันตอนนั้นยังเป็นอาทิตย์แล้ววันยังวันที่31เนาะยังไม่เริ่มโครงการและอีกวันหนึ่งมาก็คืออย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเอ๊ะมันจะคนจะงงไหมคนจะสับสนไหมเพราะว่ามันก็จะมีบางคอมเมนต์บางที่บางผู้ฟังบางท่านที่บอกว่าทำไม50 50มันดีอยู่แล้วทำไมมาเอาแบบใหม่ดูสับสนดูงงมากกว่าเดิมแต่ว่าพอใช้จริงเน
1: ี่ยมันคล่องมาก
0: มันลื่นลื่น
1: เปิดลื่นเปิดมากแล้วก็เป็นการที่จะต้องตัดสินใจยากไหมผมยอมรับเลยว่าไม่ยากเลยนะฮะอย่างราคาอาหารเนี่ยนะครับ70บาทจ่ายจริงเท่าไหร่รู้ไหม
0: เท่าไหร่
1: ที่เจ้าต้องหักจากเราไป 40% 28
0: บาท
1: ใช่ไหมครับราคาอาหาร120บาทหักไปจริงๆ48บาทอย่างนี้นะครับทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการซื้อสินค้า
0: ครับ
1: อุปโภคบริโภคง่ายขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าผู้ค้าเองเนี่ยก็ขายของได้มากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับ
0: ครับ
1: เห็นได้จากพอไปซื้อเนี่ยนะฮะโอ้โหคนต่อคิวขอใช้ถ้วยไทยครับ
0: ครับ
1: วันแรกวันที่1ที่ผมไปใช้เลยเนี่ยนะก็เริ่มใช้แต่6โมงไงผมไปใช้ตอน8โมงกว่าๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าแม่ค้ายังเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ
0: ยัง
1: ไม่ค่อยคล่องนะครับพอให้เราสแกนนั้นจะไปซื้ออีกครั้งนึงวันเนี้ยนะครับโอ้โหแม่ค้าคล่องปลือเลยฮะ
0: ใช่แต่ว่าเราก็ยังเห็นว่าบางร้านเนี่ยก็ยังใช้ป้ายเดิมนะบางทีเราจะไปพูดว่าคนละครึ่งจะไม่ใช่คนละครึ่งแต่ว่าบางร้านก็จะบอกว่าใช้สิทธิ์คนละครึ่งไหมคะแม่ค้าเขาก็ยังจะติดชื่อโครงการเก่ามาก่อนแต่ว่าบางร้านส่วนใหญ่ก็คือจะติดป้ายแล
1: ้
0: วว่า
1: เป็นไ
0: ทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าบางก็จะมีเนี่ยบางร้านเขาก็ยังจะติดคำโครงการชื่อโครงการเดิมมาอยู
1: ่
0: แต่ว่าถ้าถามจริงๆตอนนี้ที่น่ากังวล นะพี่อารมณ์อาจจะเป็นยอดคงเหลือในวงเงินที่รัฐบาลให้มาเดือนละ 1,000
1: คือต้องวางแผนใช้ให้ดีแล้วก็ต้องใช้ให้หมด 1,000 นะครับเนื่องมาจากว่ารัฐบาลเขาชอบมาไปทบเดือนหน้านะฮะพอสิ้นเดือนมิถุนายนปุ๊บเนี่ยนะฮะทุกอย่างตัดเป็นศูนย์เลยครับ
0: ใช
1: ่แล้ววันที่1นะฮะมิถุนาแล้วอะไรกรกฎา
0: คมครับ
1: กรกฎาคมวันที่1เนี่ยนะครับเขาจะโอนเงินอยู่ในบัญชีอีก 1,000 บาทนะฮะ
0: ครับ
1: ไปที่เหลือจะเท่าไหร่เนี่ยนะฮะกลายเป็นศูนย์ทันทีเพราะฉะนั้นบริหารจัดการให้ดีครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเนี่ยผมเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเพิ่งผ่านไปได้สัปดาห์เดียวนะพี่น้องจากวงเงินที่รัฐบาลให้น่ะ 1,000 บาทเนี่ยเหลือไม่ถึง500แล้วไงผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวแล้ว

0: ตามข้อมูลของวันนี้ที่ทางรัฐบาลเขามีการแจ้งข้อมูลมาจนถึงวันที่5มิถุนายนนะพี่รงมีคนใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแสนกว่ารายแล้วนี่พึ่งผ่านนี่คือข้อมูลนะวันที่5มิถุนายนปรากฏว่าคือ
1: กินทุเรียน
0: คือใช้ไปแค่5วันน่ะพี่รง
1: กินทุเรียน
0: เกินวงเงินไปแล้ว
1: เออตอนนี้ทุเรียนลดราคาเหลือประมาณ100บาทต่อกิโลนะฮะคนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยกันเยอะต่อคิวกันยาวเลยนะฮะเพราะว่าคุณใช้เต็มวงเงินทันทีเนื้อต่อ1วันนะฮะ
0: 1
1: วันเนี่ยเราใช้ไป133บาทกว่าๆเนี่ยหรือว่า134ใช่มั้ยรัฐบาลออกให้200มันก็ประมาณ333อ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยคุณใช้สิทธิ์หมดเลยนะเพราะว่าทุเรียนลูกหนึ่งประมาณนั้นเลยนะครับ
0: ครับแต่อย่างที่บอกว่าคืออันนี้ยังไม่ถึงในรอบของทางไรเดอร์นะที่ทาง
1: ไรเดอร์วันที่15ใช่ม
0: ั้ยใช่นี่ยังไม่ถึงไรเดอร์นี่คือหมดไปแสนกว่าราย 142,610 รายเนี่ยใช้สิทธิ์เต็มวงเงินไปแล้ว
1: คร
0: ับแล้วเห็นบอกว่าเพิ่งผ่านไป5วันเองถึงข้อมูลณวันที่5
1: ม
0: ิถุนาย
1: นก็จะบอกไงว่ามันตัดสินใจซื้อของได้ง่าย
0: ใช่นะฮะแล้วบางทีอย่างถ้าเกิดบางส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาอาหารนะมันจะอยู่ที่ประมาณ 60-70 บาทแถวๆเน
1: ี่
0: ย
1: ก็20กว่าบาท
0: รอบๆเราเนี่ยจะสุดท้ายแล้วเราจะออกเองอยู่ที่ประมาณ26บาท28บาท
1: 26ถึง28บาท
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็รัฐบาลเค้าก็จะออกให้อีกนั่นแหละมันก็เลยไปเร็วมากที่คนตอนแรกๆบอกว่าจะกังวลว่าจะคำนวณยังไงจะคิดยังไงไม่ต้องคิดเติมเงินเข้าไป
1: เอางั้นก็แสดงว่าไอ้โครงการหรือว่าไอ้การเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ชะลอตอนปลายเดือนสิครับ
0: อาจจะไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าคือบางคนเนี่ยใช้สิทธิ์ไปเกินครึ่งแล้วนะเกินเหลือไม่ถึง500บาทแล้วเนี่ยในวงเงินที่รัฐบาลเขาให้มาน
1: ี่ไงคุณผู้ฟังคุยก็มาแล้วนี่ไงฮะคุณสวิตไทยแหละฮะอ่านผิดขออภัยนะคร
0: ับ
1: จริงค่ะแฟนซื้อทุเรียนแทบทุกวันคือซื้อลูกเดียวหมดโควต้าเลยนะฮะ333บาทของรัฐบาลกับเราที่ออกไปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เพราะลูกมึงมันก็ประมาณสักโล2โลอ
0: ่
1: ะเออ2 300กว่าบาทประมาณเนี้ยครับ
0: ครับนั่นก็คือก็เป็นอีกอันนึงที่คงต้องกังวลแหละเพราะว่านอกจากเงินเราที่จะต้องเอาเข้าไปแต่ว่าวงเงินที่รัฐบาลให้มาแต่ละเดือนเดือนละพันเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการให้ดีแม้ว่าจะให้แค่วันละ200แต่ว่าถ้าเกิดเรากินแบบเนี้ยมัน5วันอาทิตย์เดียวก็หมดเหมือนกัน
1: โอ้แล้วบัตรสวัสดิการต้องบอกอย่างนี้นะฮะที่รัฐเขาเติมเงินให้700บาทเรามีอยู่แล้ว300ใช่ไห
0: ม
1: รัฐเติมให้อีก700เป็น 1,000 บาท
0: ครับ
1: ร้านธงฟ้าร้านบลูพลัสอะไรประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: วันก่อนผมไปซื้อของนะครับเพราะราคามันถูกกว่าร้านอื่นๆพอสมควรเนี่ยนะครับโอ้โหคนต่อคิวใช้บัตร นะครับ
0: ครับ
1: คือไปคิดอีกมุมนึงว่าโอ้โหคนไทยอยู่เส้นแบ่งความยากจนที่ทุกคนต้องมีบัตรสวัสดิการไม่น้อยนะครับยืนต่อแถวกันเพราะว่าการที่จะเข้าไปซื้อได้เนี่ยต้องไปบอกรหัสเขาก่อนเขาจะให้รหัสเรามาก่อนเพื่อรหัสจะไปชำระค่าสินค้าไงครับโอ้โหหลายร้อยคนอ่ะ400-500มีอ่ะ500กว่าคนมีทั้งห้างนะผมเห็นนะยุ่ยเยอะไปหมดเลยนะครับแล้วทุกคนถือบัตรนี้หมดเลยแล้วผมไปตอนแรกไม่รู้ไงนะฮะผมก็ช็อปแล้วก็พอเข้าเคาน์เตอร์เสร็จใครช่วยไทยรับไหมครับไม่รับ
0: รับแต่บัตรสวัสดิการ
1: ใช่ครับ
0: โ
1: อ้เราก็ต้องออกเอง
0: แต่จ่ายเต็ม
1: แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่ายังไงเราก็ต้องซื้อของอยู่แล้วนะครับอ่ะไอ้นี่สองเรื่องนะฮะที่คุยกันอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นแล้วก็รู้สึกว่าหดหู่พอสมควรเห็นภาพกับคุณอาทิตย
0: ์
1: นั่นก็คือเรื่องของการช่วยเหลือชาวลาวจากถ้ำที่ล่องแจ้งนะ
0: ครับ
1: แขวงไซสมบูรณ
0: ์
1: นะครับคือเราประสบความสำเร็จสำหรับกู้ภัยไทยนะนะ
0: ครับ
1: คุณปอนจากกฤษเนี่ยที่โพสต์อยู่ทุกวันเนี่ยนะครับคือเราช่วยเขาออกมาได้5คนและตอนนี้
0: ติดค้างอีก2
1: ทีมกู้ภัยเนี่ยกลับถึงเวียงจันทน์แล้วมาพักค้างที่เวียงจันทน์เดี๋ยวจะกลับประเทศไทยแล้วก็เจ้าแขวงเนี่ยเขามอบประกาศนียบัตรแล้วก็ทำขวัญอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะขอบคุณทีมกู้ภัยของเรานะฮะแต่เป็นประเด็นที่ตอนที่จะถอนทีมออกมาเห็นคลิปภาพยัง
0: อันไหนฮะมีหลายคลิปมากเลยที่ออกมา
1: ก็คือกรณ
0: ีมอบเงินด้วย
1: ของสองครอบครัวนั่นแหละที่มอบเงินเนี่ยสองครอบครัวที่สามีเขายังอยู่ในถ้ำอ่ะยังติดค้างอยู่วันนี้ถ้านับกันเนี่ยคือวันที่18เขามารอสามีเขาทุกวันนะฮะแล้วปรากฏว่าทุกคนกลับหมดอ่ะโอ้คุณปอนกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เป็นต่างชาติอ่ะร้องไห้เลยนะครับ
0: ครับ
1: คือไม่รู้จะอธิบายเขายังไงอ่ะว่าเราสู้ธรรมชาติไม่ได้อ่ะนะฮะเนื่องจากหนึ่งฝนในพื้นที่ตกหนักมากตกหนักแล้วน้ำตอนนี้ท่วมถ้ำท่วมถ้ำไม่เท่าไหร่ฮะวันก่อนมีเหตุแผ่นดินไหวอีกพอแผ่นดินไหวมันขยื่นขึ้นมาเนี่ยน้ำที่มันท่วมถ้ำอยู่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีหินข้างบนฮะ
0: ร่วงลงมาอีก
1: มันร่วงลงมาแล้วก็ปิด ถ้ำรูมันก็แคบเข้าไปอีกแล้วก็อันตรายสำหรับ

0: กู้ภัย
1: ก
0: ู้ภัยก็บอกว่าเราจะเข้าไปช่วยเขาเนี่ยแต่เราไม่อยากสูญเสียเพิ่มนะฮะสู้ทำไมทาสไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นคือฝนหยุดตกน้ำมันลดลงนะฮะเดี๋ยวจะกลับไปช่วยใหม
1: ่
0: แต่ไอ้คำว่ากลับไปช่วยใหม่เนี่ยคุณปอนบอกว่าแล้วจะไปบอกเขายังไงอ่ะสองคนที่นั่งรอสามีอยู่ปากถ้ำอ่ะ
1: ครับก็ดูเป็นประเด็นดราม่าเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่าคือในสื่อของทางหนูนะครับก็เล่นประเด็นนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็เรื่องของที่มาที่ไปลึกๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีหลายๆอันก็ยังเป็นคำถามท
0: ิ้
1: ง question mark ไว้ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ทีมกู้ภัยของไทยต้องถอนตัวออกจากภารกิจเนี่ย
0: uh-huh.
1: คืออะไรกันแน่
0: uh-huh.
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือแม้ว่าตอนแรกเนี่ยที่สามารถช่วยออกมาแล้วได้5คนแรกเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยมีความหวังมากว่าจะต้องสามารถหาอีก2รายที่เหลือได้
0: เอาดูวันแรกๆสิพอเริ่มภารกิจกู้ภัย2ร่างไอ้2คนสุดท้ายเนี่ยนะ
1: คร
0: ับบอกว่าเคาะผนังแล้วมีเคาะกลับมาทุกคนมีความหวังหมดและเหตุใดมันจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาน
1: ั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คือเรื่องของธรรมชาติมันก็พูดยากมันก็สู้ไม่ได้เพราะยังช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนหน้ามรสุมด้วยทั้งในส่วนของไทยเองในส่วนของสปป.ลาวแล้วก็หลายๆประเทศในแถบเนี้ยก็เจอฝนกันหมด
0: ของเราเนี่ยฝนมาบ้างไม่มาบ้างนะฮะขาดช่วงก็
1: ม
0: ีแต่ว่าของเขาอะฮะ
1: มาตลอด
0: ป่าอุดมสมบูรณ์แล้วมันมีแต่เทือกเขาเพราะฉะนั้นความชื้นเขาสูงนะฮะฝนตกทุกวันต้องบอกอย่างนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะเพราะว่ามันมีคลิปภาพที่ออกมาคู่ภัยขึ้นรถแล้วกำลังจะกลับแล้วนะครับเขาก็ถ่ายภาพไงยืนอุ้มลูกรออยู่อะแล้วทุกคนกำลังกลับหมดอะแล้วเหลือเขาอยู่สองครอบครัวที่รอสามีซึ่งอยู่ข้างในแล้วไม่รู้ชะตากรรมอะแต่ทางคู่ภัยเขาอธิบายเหมือนกันนะครับบอกว่าสิ่งที่อยู่ในถ้ำเนี่ยเขาเอาเก็บไว้ให้หมดเลยนะ
1: ครับ
0: อาหารการกินอาหาร
1: เขาวางไว้เป็นจุด
0: ๆครับ
1: เผื่อ
0: ว่าคนเราเนี่ยมันจะมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดนะฮะถ้าเกิดว่าน้ำลดเขาจะออกมาเขาจะดำน้ำออกมาเขาจะลุยทางออกมาแล้วมาอยู่ตามโถงต่างๆแล้วเห็นสิ่งของจำเป็นที่สามารถดำรงชีพได
1: ้
0: ชื่อว่าการดิ้นรนของคนน่ะในการเอาตัวรอดแล้วเขาหวังอย่างนั้นฮะให้มันมีปาฏิหาริย์ครับ
1: ครับก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในชั่วโมงแรกนะพี่รอง
0: ครับ
1: ท่านนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาวันดื่มนมโลกแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นว่าค่าเฉลี่ยการดื่มนมของไทยเนี่ยมันยังต่ำมากแล้วมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยที่ทำไมคนไทยถึงดื่มนมน้อยหรือว่ามันมีความเชื่ออะไรหรือเปล่าที่ทำให้พอโตมาแล้วเราไม่ค่อยดื่มนมกัน
0: แล้วนี่แหละฮะไอ้ที่ดื่มนมน้อยเนี่ยจะทำอย่างไรจะกระตุ้นอย่างไรจะรณรงค์อย่างไรให้คนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญให้คนไทยตระหนักรู้นะฮะและทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องรณรงค์เรื่องนี้กันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับนักวิชาการด้านโภชนาการครับ
1: ครับ
0: ก็ท่านจะมาอธิบายเลยนะฮะนมเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรมันมีประโยชน์อย่างไรที่ต้องกินกันนะฮะแล้วเด็กๆเนี่ยที่ดื่มนมน้อยน้อยขนาดไหนและจะต้องรณรงค์กันยังไงนะฮะพักครู่เดียวครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา 28 นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: เดี๋ยวจะคุยกับนักวิชาการด้านโภชนาการนะครับเพราะว่าไม่สายเกินไปนะฮะถ้าเราจะหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยเพราะว่าวันที่1มิถุนายนของทุกปีนะครับคือวันอะไรหลายคนก็บอกว่าวันใช้ไทยช่วยไทยพลัสไงวันแรกนะฮะไม่ใช่ครับคุณผู้ฟังฮะคุณผู้ชมครับอันนั้นถูกต้องครึ่งหนึ่งนะฮะเรื่องของวันที่1มิถุนายนก็คือเป็นวันดื่มนมโลก
1: ครับ
0: ไอ้ที่ต้องมาคุยเพราะว่ามันมีตัวเลขมาไงว่าคนไทยดื่มนม

0: น้อยมากถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นๆครับ
1: ใช่เพราะว่าอย่างเฉลี่ยเนี่ยบอกว่าคนไทยดื่มนม21ลิตรต่อคนต่อปีนะครับแต่ว่าในที่อัตราค่าเฉลี่ยการดื่มนมทั่วโลกเนี่ยเขาอยู่ที่36ลิตรต่อคนต่อปีซึ่งมันก็เลยทำให้ไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยไปเยอะเลยแล้วมันก็อาจจะมีเหตุผลหลายๆอย่างหรือเปล่าที่ทำให้คนไทยไม่นิยมดื่มนมกันแล้ว
0: คื
1: ออย่างไรครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านดร.สง่าดามาพงศ์นะครับนักวิชาการด้านโภชนาการมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับดร.สง่าครับ
2: สวัสดีครับคุณอาทิตย์คุณณรงค์ท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
1: ครับ
2: วันนี้คุณดื่มนมหรือยังครับ
0: โอ้นี่ยัง
1: นมผสมได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
2: คำนี้คุณอาทิตย์กับคุณณรงค์เคยได้ยินมั้ยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้ววันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง
0: เคยได้ยินครับ
1: เคยได้ยินครับ
2: ผมว่าท่านผู้ฟังที่อายุประมาณสัก 50-60 เนี่ยเอ๊ะอาทิตย์ถึงหรือยังเนี่ย
1: คือยังไม่ถึงครับอาจารย์ใกล้ๆเลยครับ
2: ผมว่าคำนี้เป็นคำ Talk of the Town นะเป็นคำที่ทุกคนพูดจนติดปาก อันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการรณรงค์การดื่มนมในประเทศไทยแต่มาณวันนี้เนี่ยองค์การสหประชาชาติอาหารแห่งสหประชาชาติเนี่ย FAOเขาได้กำหนดว่าทุกวันที่1มิถุนายนของทุกปีทั่วโลกเนี่ยได้ออกบรรลุลงให้คนในประเทศตนเองดื่มนมเอ๊ะตรงนี้มันก็น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าการดื่มนมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญของมวลมนุษย์เนาะ
1: ครับ
2: เขาถึงได้ให้กำหนดเป็นวันสำคัญเช่นเราก็ได้ยินแต่วันงดสูบบุหรี่โลกวันยาเสพติดนู่นนี่นั่นวันพ่อวันแม่เอ๊ะวันดื่มนมโลกก็น่าจะสำคัญมันมีเหตุผลครับท่านผู้ฟังเพราะว่านมเนี่ยมันเป็นอาหารที่ต้องเรียกเลยนะคุณณรงค์ว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดซ
0: ุ
2: ปเปอร์ฟู้ดคำว่าซุปเปอร์ฟู้ดก็คืออัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายต้องการเอาไปใช้นะฮะซึ่งมีเยอะแยะเลยแต่สารอาหารที่โดดเด่นมากๆที่มันมีอยู่ในนมแล้วร่างกายเอาไปใช้ได้ดีแล้วปริมาณที่เยอะเนี่ยมีอยู่สองตัวก็คือตัวโปรตีนกับตัวแคลเซียม
0: ครับ
2: โดยเฉพาะโปรตีนเนี่ยถ้าสำหรับเป็นวัยเด็กแล้วเขาจะทำให้เขามีการเจริญเติบโตสมวัยสูงใหญ่สมส่วน
0: อ
2: ันนั้นคือเด็กแต่ถ้าเป็นวัยทำงานอย่างเราเนี่ยจะทำให้สมรรถภาพการทำงานดีขึ้นกล้ามเนื้อจะแข็งแรงและป้องกันไม่ให้เป็นโรคกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยในวัยผู้สูงอายุถ้าวัยทำงานกินโปรตีนอย่างเพียงพอเนาะแต่สำหรับวัยผู้สูงอายุถ้าได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอจากนมเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นโรคซาร์โคพีเนียภาษาไทยโรคกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยจะลดลงผมอยากจะขอหยิบเรื่องซาร์โคพีเนียขึ้นมาบอกให้ท่านผู้ฟังและคุณณรงค์ได้รู้ว่าทั่วโลกกำลังตื่นเต้นกับโรคนี
0: ้
2: เพราะว่าผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
0: ครับ
2: โดยโรคนู้นโรคนี้นั้นเนี่ยแต่วงการแพทย์ค้นพบแล้วว่าหลายเปอร์เซ็นต์เลยต้นเหตุมาจากกล้ามเนื้อน้อยกล้ามเนื้อน้อยเกิดจากการขาดโปรตีนเมื่อสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กนะพอเป็นผู้สูงอายุปุ๊บกล้ามเนื้อน้อยพอกล้ามเนื้อน้อยเกิดอะไรขึ้นในผู้สูงอายุหกล้
0: ม
2: หกล้มง่ายอันที่หนึ่งอันที่สองภูมิคุ้มกันต่ำ
0: ครับ
2: พอภูมิคุ้มกันต่ำโรคนู้นโรคนี้ก็ไหลเข้ามาสู่ตัวผู้สูงอายุเลยไปเหมาเอาว่าตายจากโรคนั้นจริงๆแล้วต้นเหตุคือขาดโปรตีน
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าสรุปแล้วนมเนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วดื่มได้ทุกวันครับคุณณรงค์คุณอาทิตย์ท่านผู้ฟัง
0: ครับกินได้ทุกวันแต่ว่าปริมาณมันต้องต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ถ้าเด็กควรกินเท่าไหร่วัยเยาวชนวัยรุ่นควรกินยังไงผู้ใหญ่กินนมอะไรประมาณนี้เพราะว่าอย่างคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะฮะคุณชุศนะบอกว่าหมอไม่ให้ทานมันไขมันสูงนะครับคุณหมออาจารย์ครับ
2: โอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปว่าการดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยเนี่ยถูกบัญญัติไว้ในข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยหรือที่เรียกว่า FBDG Food Based Dietary Guideline ของคนไทยโดยกรมอนามัยเป็นคนออกกฎมานมต้องดื่มในปริมาณที่พอดีให้เหมาะสมตามวัยก็เอา3วัยแล้วกันเด็กโดยทั่วไปก็ตกอยู่ประมาณ 2-3 แก้วเด็กอนุบาลเด็กเล็กหน่อยก็ประมาณ3ถ้าเด็กประถมมัธยมก็ประมาณ 1-2 ประมาณนี
0: ้
2: แ

0: ต้องเป็นนมรสจืดเท่านั้นนะฮะเราไม่ส่งเสริมให้เด็กดื่มนมปรุงแต่งรสสตรอเบอรี่วานิลานมหวานเพราะเด็กจะอ้วนแล้วฟันผุอันนั้นเป็นเด็กทีนี้วัยทำงานอย่างพวกเราเนี่ยก็จะตกอยู่มา 1-2 ไม่อยากให้เกิน2เพราะจะเจอปัญหาอย่างที่ท่านผู้ฟังถามมาเมื่อสักครู่นี้ว่านมมีไขมันสูงถ้าเราดื่มนมเกิน2แก้วขึ้นไปแม้จะเป็นไขมันนมฟูครีมหรือนมรสจืดก็ตามแต่เนี่ยโอกาสที่เราจะสะสมไขมันในร่างกายมีสูงแต่เราจะคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันอยู่แล้วคนที่อ้วนดื่มนมไขมัน 0% หรือพร่องมันเนยครับคุณณรงค์อันนี้เป็นวัยทำงานวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็คล้ายๆกับประมาณ 1-2 และส่วนมากจะเฉลี่ย 1แต่ถ้าได้2ได้ก็ยิ่งดีก็ไปสร้างมวลกล้ามเนื้อแต่ต้องเป็นนมรสจืดเท่านั้นและไขมัน 0% สำหรับผู้สูงอายุนะครับ
1: ครับ
2: แต่วันช่วงนี้มันเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้นมที่เป็นนมจากพืชมันมาแรงมันมีผลประโยชน์มีประโยชน์เท่ากับนมวัวไหมฮะ
0: เป็นคำถามที่ผมถูกถามเยอะที่สุด
2: ครับ
0: นะฮะก็คือนมพืชเนี่ยมาแรงแล้วราคาก็สูงแล้วการโฆษณาก็มาทำไมนมพืชมาแรงเพราะกระแสแพนเบสคือมันมาแรงอะไรก็เป็นมาจากพืชซะหมดเลยจริงๆแล้วนมพืชเนี่ยอ่ะหลายคนนึกภาพไม่ออกนมถั่วเหลืองคือนมพืชแต่ระยะหลังมานี้เนี่ยน้ำเต้าหู้คือนมพืชแต่ระยะหลังมานี้มันเป็นนมอัลมอนด
1: ์
0: นม
1: พิซซ่า
0: โอ้นมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นธัญพืชที
2: ่
0: เป
2: ็
0: น
2: ถั่ว
0: นมโอ๊ตใช่คือโดยทั่วๆไปแล้วเนื่องจากเวลาเราน้อยผมขอสรุปว่านมจากพืชเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการหลายตัวใกล้เคียงกับนมวัวโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานใกล้เคียงกันแต่มีอยู่หลายตัวที่น้อยกว่านมวัวนั่นก็คือโปรตีนและก็แคลเซียมโปรตีนในนมพืชเนี่ยมีปริมาณใกล้เคียงกับนมวัวแต่คุณภาพของโปรตีนในนมพืชจะด้อยกว่านมวัวเล็กน้อยผมกำลังบอกว่าการเอาตัวชี้วัดคุณภาพนมว่าอันไหนดีกว่ากันเนี่ยเขาวัดตัวชนิดของกรดอะมิโนกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบของโปรตีนในนมวัวเนี่ยจะสมบูรณ์ที่สุดและเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้จำเป็นต้องได้จากนมวัวแต่ในนมพืชเนี่ยจะขาดอยู่ 2-3 ตัวที่มีไม่ครบนะฮะแคลเซียมก็เหมือนกันในนมวัวเนี่ยจะมีอยู่230มิลลิกรัมต่อ2ต่อ1แก้ว200 200cc แต่ในนมพืชโดยเฉลี่ยแล้วจะไม่ถึง100จะอยู่ประมาณสัก 30-50 มิลลิกรัมต่างกันเยอะเลย
2: ครับ
0: แต่ฟังดีๆฮะนมพืชหลายตัวเขาเติมแคลเซียมลงไปนะฮะก็เลยอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังคุณณรงค์คุณอาทิตย์ว่าเวลาคุณจะกินนมพืชเนี่ยคุณอ่านฉลากถ้าเขียนว่า high calcium low sugar แคลเซียมสูงน้ำตาลต่ำอ่ะนั่นแหละมีแคลเซียมในนมพืช
1: ครับบางคนต้องเปลี่ยนจากนมวัวครับอาจารย์อย่างลูกอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: ตั้งแต่พอเริ่มขวดแรกผื่นขึ้น
2: แพ้นมวัว
1: แพ้นมวัวฮะคุณหมอก็ต้องนำให้ไปกินนมแพะ
2: ไปกินนมแลคโตสฟรี
0: ใช่อย่าว่าแต่ลูกคุณโรงหลานผมคนปัจจุบันที่อายุขวบครึ่งแพ้นมวัวไม่ใช่แพ้นมวัวฮะคือเขากินนมวัวไม่ได้คือคำว่าแพ้นมวัวที่ผมพยายามจะเน้นเนี่ยต้องระวังคำนี้นิดนึงผู้ใหญ่เองเนี่ยกินนมก็ไม่ได้คุณที่ดื่มนมได้ใช่ไหม
2: ได้ครับแต่ว่าถ้ากินตอนท้องว่างก็มีปัญหาอยู่ครับอาจารย์
0: ถูกต้องหลายคนเนี่ยแม้ว่าจะกินหลังจากกินอาหารแล้วก็ยังไม่ได้ยังท้องอืดเดินวิ่งเข้าห้องน้ำอยู
2: ่
0: อันนั้นเป็นเหตุผลเพราะหลายคนเนี่ยไม่เคยดื่มนมวัวมาติดต่อกันหลายปีตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กเข้าสู่วัยหนุ่มก็ไม่เลิกกินนมเลยนะฮะเพราะนั้นกระเพาะของคนเหล่านั้นก็เลยไม่ได้สร้างน้ำย่อยย่อยนมที่เรียกว่าน้ำย่อยแลคเทสที่จะไปย่อยน้ำตาลแลคโตสที่มีอยู่ในนมพอกินนมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีน้ำย่อยแบคทีเรียตัวอื่นก็มาย่อยนมแทนแล้วมันก็สร้างแก๊สขึ้นมาบิดลำไส้ปวดท้องวิ่งเข้าห้องน้ำวิธีการแก้ง่ายนิดเดียวครับคุณอาทิตย
2: ์
0: คุณณรงค์ท่านผู้ฟังหนึ่งอย่าดื่มนมตอนท้องว่าง
2: อ
0: ันที่สองหลังกินอาหารมื้อหลัก
1: ครับ
0: เอานมเทใส่แก้วลงไปแล้วจิกทีละนิดทีละนิดติดกันประมาณ5วันหลังอาหาร

0: นะฮะแล้วเราจะกลับมาดื่มนมได้แต่หลายคนบอกรับนมไม่ได้เพราะไม่เคยกินนู่นนี่นั่นก็บอกมันไม่อร่อยรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณไม่กินนมวัวเลยคุณไปกินนมพืชที่มีแคลเซียมผสมอยู่นะฮะอันที่หนึ่งอันที่สองคุณต้องกินปลาเล็กปลาน้อยให้มากขึ้นผักใบเขียวให้มากขึ้นธัญพืชให้มากขึ้นมันก็จะทดแทนนมได้ครับ
1: ต่างวัยที่กินนมครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์อธิบายมาสักครู่เด็กวัยรุ่นกับคนวัยทำงานเนี่ยนะฮะประโยชน์ที่ได้ต่างกันใช่ไหมครับเราต้องการความสูงต้องเด็กต้องทานคนที่อย่างผมคุณอาทิตย์อย่างเงี้ยมันคงไม่สูงไปกว่านี้แล้วนมช่วยอะไรฮะนอกเหนือจากสร้างกล้ามเนื้อมันมีอะไรดีอีกไหมครับอาจารย์ฮะ
0: สมรรถนะการทำงานฮะคุณณรงค์
1: ครับ
0: เขามีงานวิจัยหลายชิ้นนะฮะว่าคนที่ดื่มนมเป็นอาหารเสริมในวัยทำงานเนี่ยจะมีสมรรถนะการทำงาน productivity จะดีนะฮะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมวลกล้ามเนื้อจะเยอะกว่านะฮะโดยเฉพาะพวกที่เล่นเวทพวกที่เพาะกล้ามเนื้อพวกเล่นกีฬาเนี่ยนมกลายเป็นอาหารเสริมที่ให้ประโยชน์มากที่สุดเลย
1: ครับ
0: แต่สำคัญที่สุดในวัยทำงานถ้าคุณดื่มนมได้รับโปรตีนและแคลเซียมเป็นประจำเนี่ยพอคุณเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปโอกาสที่คุณจะเป็นซักโคพินเนียหรือกล้ามเนื้อรีบเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มนม
1: อ
0: ันนี้ชัดเจนมากอันนี้เป็นผลประโยชน์ระยะยาวครับคุณณรงค
1: ์ที่มันมีโฆษณาครับอาจารย์ฮะนมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยที่ให้ไปทานนี่ก็คือเน้นเรื่องของสร้างมวลกล้ามเนื้อเพื่อให้ท่านไม่หกล้มง่ายขาแขนไม่อ่อนแรงอย่างนั้นแหละครับอาจารย์ฮะ
0: ครับมีการโฆษณาก็ต้องระวังนิดหนึ่งฮะสื่อทางโซเชียลมีเดียออนไลน์เนี่ยบางทีก็เป็นธุรกิจการค้าก็บางทีก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของอย.ก็บอกว่านมตัวเองนั้นมีแคลเซียมสูงมากมากกว่าชาวบ้านนะฮะแต่ผมจะบอกข้อเท็จจริงว่านมทุกชนิดที่ยังไม่หมายถึงนมวัวเนี่ยนมที่เราดื่มเป็นนมสัตว์เนี่ยมันมีแคลเซียมอยู่ในปริมาณที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วแต่การไปเติมแคลเซียมลงไปในนมวัวอีกรอบนึงเนี่ยถือว่ามันเป็นการเติมที่มากเกินไปไม่ได้หมายความว่านมที่ไปอ้างว่ามีแคลเซียมสูงแล้วกินเข้าไปร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมส่วนเกินไปได้ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมในปริมาณที่ร่างกายต้องการเท่านั้นในทางตรงกันข้ามถ้าแคลเซียมเยอะเกินไปอาจจะมีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณณรง
1: ค์อ๋อฮะโอ้เพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วเราจะดูยังไงล่ะครับอาจารย์ฮะ
0: ว่า
1: เราจะเนี่ยฮะซื้อเขาบอกเขาแคลเซียมสูงมากเลยแต่ว่าร่างกายเราต้องการใช้เท่าไหร่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คือมันมีนมเป็นเขาเรียกมาเป็นอาหารทางการแพทย์ละลง
1: ครับ
0: อาหารทางการแพทย์คุณจะสังเกตไหมปู่ย่าตายายพ่อแม่เราที่อายุมากเนี่ยเขาจะซื้อมากินอ
1: ัน
0: ที่หนึ่งอันที่สองคนป่วยที่ต้องการให้คีโมที่เป็นมะเร็ง
1: ครับ
0: เพราะจะต้องไปเพาะกล้ามเนื้อเอามากินอันที่สองอันที่สามผู้สูงอายุที่ขาดเขาก็จะกินอันที่4คนที่เพาะกล้ามเนื้อนักเล่นกล้ามนักฟุตบอลพวกนี้จะกินอาหารพวกนี้นะฮะแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกรไม่ได้มาสร้างกินสุ่ม4สุ่ม5เพราะนมพวกนี้มีโปรตีนสูงก็จริงแคลเซียมสูงก็จริงแต่ไขมันก็เยอะ
1: ครับ
0: อาจจะหนีเสือป่าจระเข้ก็ได
1: ้
0: นะครับก็ต้องดูให้ดี
1: บางคนนะฮะกินทั้งนมนะครับแล้วก็เติมด้วยไข่ขาวแล้ว5ฟอง6ฟองอกไก่อีกต่างหากฮะเพื่ออยากจะได้โปรตีนเข้าไปเยอะๆครับอาจารย
0: ์ตรงนั้นเป็นกลุ่มคนที่เขาต้องใช้พลังงานเยอะเช่นพวกนักกีฬาหนักๆพวกวิ่งมาราธอนพวกที่ต้องการเล่นกล้ามเนื้อพวกเนี้ยเขากินเสร็จเขาเอาไปใช้นะคุณณรงค
1: ์
0: มันก็เลยไม่เกิดผลเสียแต่พวกเราเป็นคนธรรมดา
2: เราไม่ได้ใช้ขนาดนั้น
0: ใช่เราไม่ต้องการขนาดนั้นไม่จำเป็นเลยแล้วมันแพงอีกต่างหากนะครับ
2: ครับอาจารย์แต่ว่าอย่างคนอย่างรุ่นผมเนี่ยก็จะใช้วิธีการดื่มนมเนี่ยอาจจะไม่ใช่นมเพียวๆอาจารย์อาจจะไปผสมกับกาแฟผสมกับเครื่องดื่มอย่างอื่นเนี่ยมันทำให้คุณค่าในนมเนี่ยมันลดลงไหมหรือว่าเรามันสามารถนับได้ไหมอาจารย์ว่าเป็น1แก้วเท่ากัน
0: ประเด็นนี้ดีมาก
2: ครับ
0: ผ ผมเคยแนะนำว่าใครที่ดื่มกาแฟดำแล้วไม่ไปใส่ครีมหรือไม่ใส่น้ำตาลแต่ใส่นมสดเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยนั่นเป็นอรรถรสอีกอันหนึ่งที่คุณจะได้รับไม่มีอินเทอร์เฟียร์กันหรอกหลายคนบอกคาเฟอีนไปทำให้แคลเซียมในน
1: ม
0: ดูดซึมได้น้อยลงมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่มันจะได้ประโยชน์มากกว่าหรือนะเวลานี้คนดื่มนมในรูปของชาไข่มุกที่คุณอาทิตย์กำลังจะถามผมนะฮะดื่มนมในรูปของเครื่องดื่มที่มันเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยเช่นแม้กระทั่งชาชาไทยหรือชาอะไรทั้งหลายชาเขียวเนี่ยนะฮะก็ใส่นมเข้าไปนะฮะซึ่งตรงนั้นผมถือว่าก็เป็นประโยชน์แต่เนื้อนมจะน้อยกว่าแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องน้ำตาลและความหวานนะฮะ
2: ค
0: ือเราไม่ต้องการให้ใครมาดื่มนมแล้วมันมีน้ำตาลผสมอยู
1: ่
0: จริงๆแล้วในนมเนี่ยเขาก็มีน้ำตาลของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าไปแอดน้ำตาลพิเศษเข้าไปนั้นมันจะเป็นส่วนเกิน
1: ม
0: ันก็ไปสะสมไขมันในร่างกายได้อย่าลืมการกินอะไรที่มันหวานจนเกินไปร่างกายใช้ไม่หมดน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมัน
1: โอ้งั้นแนะนำอยู่ทีครับเพราะว่าตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอาจารย์ครับรสสตรอเบอรี่รสกล้วยหอมรสชาเขียวมันเป็นรสหวานทั้งนั้นเลย
2: เต็มเชลฟ์ไปหมดเลยอาจารย
0: ์คุณณรงค์ครับเมื่อก่อนเนี่ยใช่เลยตอนนี้เราออกมาโลงกันหนักมากให้กินนมรสจืดปรากฏว่าจากอนามัยโพลของกรมอนามัยที่เขาสำรวจทั่วประเทศมาล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยเขาพบว่าคนไทยดื่มนมรสจืดมากขึ้นโดยเฉพาะในเด
1: ็
0: กนะฮะเพราะนั้นพ่อแม่เขาเริ่มรู้แล้วล่ะว่าการดื่มนมรสหวานหรือปรุงแต่งรสนั้นเนี่ยประโยชน์มันน้อยกว่านะฮะทีนี้มันมีตัวหนึ่งที่มีคนถามผมเยอะมากคุณอารมณ์คุณอาทิตย์ก็คืออ้าวแล้วโยเกิดกับนมเปรี้ยวล่ะมันแทนนมได้ไหม
2: ครับ
0: แทนได้ครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมนะฮะแต่มีสองประเด็นก็คือหนึ่งโยเกิดกับนมเปรี้ยวในประเทศไทยมักจะเติมน้ำตาลหวานเจี๊ยบหวานจ่อยเลยอ่ะนะฮะนะฮะอันที่สองราคาถ้าเทียบกับปริมาณแล้วมักจะแพงกว่าคุณณรงค์ไปดูนมเปรี้ยวสิขวดเล็กนิดเดียวอ่ะหายเท่าไหร่กับนมกล่อง UST กล่องหนึ่งเท่าไหร
1: ่
0: ม
1: ัน
0: โอกาสที่เราจะได้รับนมเนื้อนมต่างกันเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นระหว่างนมเปรี้ยวกับโยเกิร์ตกับนมกล่องหรือพาสเจอไรซ์ธรรมดาเนี่ยนะครับ
1: โอ้อย่างนมเปรี้ยวที่บอกว่ามีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสอะไรเงี้ยอาจารย์แต่มันก็หวานเลยอ่ะครับ
0: ใช่แต่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการดื่มนมและท้องเดินน้ำย่อยไม่มีน้ำย่อยแลคเทสอยู่เนี่ยหมอบางคนเขาก็แนะนำให้ดื่มนมเปรี้ยวที่ไม่มีน้ำตาลเป็นเพลนโยเกิร
1: ์
0: ตเป็นโยเกิร์ตที่ไม่ใส่น้ำตาลนะฮะ
1: ครับฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต่อปีต่อคนคนไทยยังดื่มนมน้อยมากๆอยู่เนี่ยครับอาจารย์ฮะแม้ว่าจะกระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ว่านมจืดเนี่ยคนไทยดื่มเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยแต่จะรณรงค์ให้เป็นเหมือนกับวิถีชีวิตยังไงฮะให้คนหันมาดื่มนมเพิ่มขึ้นนะครับอาจารย
0: ์นี่แหละครับเป็นสิ่งที่องค์กรที่เกี่ยวข้องมีอยู่ 3-4 องค์กรนะฮะที่ผมจะพูดต่อไปนี้ว่าวันที่10เนี่ยเราจะจับกลุ่มคุยกันเลยผมถึงได้พยายามขอให้คุณณรงค์มาพูดเรื่องนี้ว่าเราจะทำอย่างไรที่จาก121เนี่ยให้ขึ้นมาเป็น125ภายในสิ้นปี70อันนั้นเป็นเป้าหมายเราจะมีเวลาทำงานอยู่ปีเศษๆนะคุณอาทิตย์คุณณรงค
1: ์
0: ว่าเราไม่อยากขายหน้าประเทศอื่นเขาญี่ปุ่นเนี่ยเกือบ100ลิตรต่อคนต่อปีนะฮะสิงคโปร์เนี่ย60กว่านะฮะแม้กระทั่งเวียดนามเองก็สูงกว่าเราเรามาต้วมมาเตี้ยมอยู่จาก18ขึ้นมาเป็น20 20ขึ้นมาเป็น21ใช้เวลา10กว่าปีมันช้าเกินไปนะฮะเราก็เลยออกมาวางเป้าหมายว่าสิ้นปี70คนไทยต้องดื่มนมคนละ25ลิตรต่อคนต่อปีนะให้ได้วิธีการของเราคือเรามาจับจุดที่ตรงนี้ฮะท่านผู้ฟังว่าเด็กอนุบาลประถมเนี่ยถึงป.6เนี่ยเขามีนมโรงเรียนดื่มเนาะแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าเด็กต้องดื่มนมดื่มนมจากการรณรงค์คนเด็กอนุบาลถึงประถมต้นเนี่ยไอ้ถึงประถมป.6เนี่ยเขาก็ดื่มเด็กไทยดื่มนมร้อยละ88ครับคุณณรง
1: ค
0: ์แต่ปรากฏว่าพอขึ้นม.1มัธยมต้นปุ๊บเนี่ยจากร้อยละ88ดรอปเหลือร้อยละ44 น่าตกใจ
2: น่
0: าตกใจจะเป็นเพราะไม่มีนมโรงเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: ด้วยเหตุผลนี้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยน่าจะขยายการดื่มนมเนี่ยไปถึงมัธยมต้นอย่างน้อยก็ม.1 ม.3 ม.4 ไปนะฮะ

ให้มันไปถึงตรงนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้เด็กไทยระดับอนุบาลถึงมัธยมไปถึงประถมป.6 เนี่ยดื่มนมกล่องที่สองเราจะใช้คำว่านมกล่องที่สอง

0: ้อยเราจะหันมาบอกวัยทำงานให้มาดื่มนมเพื่อป้องกันให้เป็นโรคกล้ามเนื้อร้อยช่วงระหว่างวัยเป็นผู้สูงอายุได้อย่างไรและไม่ให้ตัวเองนั้นมีความอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำกล้ามเนื้อรีบอะไรอย่างเนี้ยนะฮะเราจะลงใน3กลุ่มนี้ครับแล้วเราจะจับมือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมนมไทยให้เด็กเข้าถึงนมในราคาที่ถูกกว่านี
1: ้
0: นะเป็นสิ่งที่เราจะทำและเราจะจับมือกับพวกโมเดิร์นเทรดที่ขายนมทั้งหลายบิ๊กซีโลตัสแมคโครทั้งหลายเนี่ยใครที่มีลูกเรียนหนังสืออยู่จะได้ซื้อนมในราคาที่ถูกลงนะฮะเราจะบอกผู้ปกครองว่าลูกเลิกเรียนหนังสือแล้วกลับมาถึงบ้านเอานมวางไว้ให้ลูกได้ดื่มเสาร์อาทิตย์ให้ลูกได้ดื่มเราจะจับมือกับมหาวิทยาลัยโรงเรียนทุกโรงเรียนให้มีอาจจะเป็นตู้หยอดเหรียญใส่เงินเข้าไปแล้วนมไหลลงมาอะไรประมาณนี้เป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างที่เราจะทำครับ
2: ครับเพื่อเป้าหมายปี70คนไทยจะดื่มนมเพิ่มนะฮะจาก21เป็น25นะฮะลิตรต่อคน
1: ต่อปี
2: นะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ใช่ครับ
2: ครับ
0: และมันจะไปสอดรับกับเป้าหมายของกรมอนามัยที่บอกว่าเด็กไทยสิ้นปี2570เนี่ยเด็กไทยที่เป็นเด็กผู้ชายอายุ19ปีเนี่ยต้องสูง175เด็กผู้หญิงต้องสูง165สิ้นปี2570อันนี้เป็นเป้าหมายของกรมอนามัยเพราะฉะนั้นมาตรการการออกมารณรงค์ดื่มนมเนี่ยท่านผู้ฟังผมถึงบอกว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยสูงใหญ่สมวัยมากขึ้นครับ
2: ครับสักครึ่งนาทีครับอาจารย์ฮะก่อนจะพักกันเนี่ยนะฮะคุณสุทิศถามมาบอกว่ากินอย่างอื่นแทนนมได้ไหมครับที่มันมีคุณค่าทางโภชนาการเท่ากันเนี่ยครับ
0: อาหารที่มันจะมาทดแทนนมได้ก็เป็นอาหารพวกในแง่ของโปรตีนก็โปรตีนจากสัตว์พวกปลาพวกเนื้อหมูเนื้อไก
2: ่
0: นะฮะถ้าจะเป็นพวกพืชก็เป็นพวกถั่วเมล็ดแห้งที่จะมาแทนนมวัวได้แต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วไงฮะว่าโปรตีนกับแคลเซียมที่อยู่ในนมวัวเนี่ยอยู่ในรูปของร่างกายเอาไปย่อยแล้วดูดซึมได
1: ้เลย
0: และปริมาณเยอะกว่าครับ
2: ครับครับ
0: นะครับ
2: ในนมเรามีครบอยู่แล้วนะฮะราคาไม่แพงด้วยถูกกว่าอีกตั้งหลายนะ
1: เอาไปร่างกายไปใช้ได้ทันทีด้วย
2: ครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดร.สง่าดามาพงศ์ครับนักวิชาการด้านโภชนาการเนี่ยเดี๋ยววันที่10เนี่ยนะฮะเขาจะมีการคุยกันนะฮะจะทำอย่างไรดีถ้าเกิดว่ามีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเอาตัวเลขไปคุยในวงประชุมแล้วเราจะไม่อายเขาอ
1: ่
2: ะนะฮะว่าโอ้โหประเทศไทยนะครับที่บอกว่าพัฒนาทุกอย่างเนี่ยคนไทยดื่มนมเท่าไหร่
1: 21เอง
2: 21ลิตรอ่ะต่อปีอ่ะนะฮะญี่ปุ่นเนี่ย100อ่ะ100ลิตรอ่ะนะครับโอ้โหมากกว่าเรากี่เท่าอ่ะ
1: มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอีกอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่าเฉลี่ยเขาอยู่ที่36แต่ว่าญี่ปุ่นเป็น100
2: ครับ
1: ครับ
2: เวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งในภูมิภาคอาเซียนกับเราเนี่ยเขาก็ไปไกลแล้วนะฮะเขารณรงค์ได้ผลพอสมควรเลยนะครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราพักครู่นึงครับ
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุพลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา55 นาทีนะครับยังคงอยู่ในชั่วโมงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: คุณบัวเหลี่ยมถามเข้ามาจริงไหมนะฮะสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้ช่วยเร่งเผาผลาญไขมันจริงครับนะฮะถ้ามีกล้ามเนื้อเนี่ยระบบเมตาบอลิซึมการเผาผลาญดีมากเลย
1: ครับ
2: นะฮะ
1: ก็มีหลายๆอันที่มันก็คงต้องเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะพี่ณรงค์เพราะอย่างที่บอกว่าคือความเชื่อของคนไทยหลายๆคนบอกว่าพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยพอหมดยุคที่กระดูกจะยืดหมดอยู่จะสูงแล้วเนี่ยเราก็ชะลอการกินนมไป
2: คือประโยชน์ของนม
1: อีกเยอะอยู่
2: ประโยชน์ของนมมันจะต่างจากเดิมแล้วนะฮะถ้าเด็กๆอนุบาลประถมไปเนี่ยนะกินเพื่อสูงกินเพื่อบำรุงร่างกายแต่พอเป็น
1: วัย
2: ทำงานแล้วนะฮะเรากินเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานเสริมความแข็งแรงของกระดูกนะฮะส่วนผู้สูงอายุกินเพื่อเสริมกล้ามเนื้อนะฮะเพราะว่าอยู่ดูขายายผมอะ
1: ครับ
2: ขาเท่าแขนอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ยังเดินได้คิดดูสิครับตอนนั้นนะฮะ
1: ใช่มันก็จะถ้าเกิดมีกินนมเข้าไปเป็นประจำอยู่แล้วมันก็จะช่วยชะลอนะเหมือนกันนะ
2: เสริมกล้ามเนื้อ
1: ใช่เสริมกล้ามเนื้อแล้วก็เราชะลอการสลายตัวของกล้ามเนื้อไงตามยุคตามวัย
2: ใช่ใช่ครับคือพอชะลอการสลายของกล้ามเนื้อเนี่ย
1: ครับ
2: การเดินการยืนมันก็จะมั่นคงไม่หกล้มง่ายนะฮะ
1: อ
2: ันเนี้ยคือผลดีของนม
1: เพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่ดร.สง่าพูดไปว่าคือบางทีเรื่องของนมนะประโยชน์ของนมมันก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยมันเป็นภูมิคุ้มกันหลักแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถเสริมไปตรงนี้เนี่ยพอแก่ตัวไปอายุมากขึ้นเนี่ยโรคต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยพอเราไม่มีภูมิมันก็เข้ามาได้ง่ายเพราะฉะนั้นนมเนี่ยสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเพราะอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์สง่าบอกไปสโลแกน
2: ครับ
1: อะไรนะพี่อรงบอกว่าวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง
2: โอ้เป็นโฆษณาเลย
1: ใช่แต่ว่าในยุคผมมันจะใช้คำว่ารักใครให้ดื่มนมจะเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือนมนั่นก็คือยังคงสามารถทานได้ทุกวัยทุกเพศทุกวัย
2: คุณทองแดงคุยเข้ามาบอกว่าสูง170หนัก60อายุ66ทานทุกวันเช้าตี5เลยนะ
1: ครับ
2: โอ้นะครับแล้วก็มีถ้าพูดถึงเรื่องนมนะครับคุณสุภัชชาติบอกว่าดื่มน้ำนมถั่วเหลืองแล้วไม่มีท้องเสียเลยเพราะว่าข้อความก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับบอกว่าดื่มนมวัวเข้าห้องน้ำทุกทีจะถ่ายท้องเลยนะครับ
1: ครับก็เหมือนที่อาจารย์พูดไงว่ามันจะมีเรื่องของกรดในกระเพาะที่มันไม่ย่อยตัวแลคโตสอ
2: ่
1: ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะวิธีแก้ก็คือเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ดื่มนมมาเป็นเวลานานการจะแก้ก็คืออย่ากินตอนท้องว่าแล้วก็ให้จิบ
2: จิบจิบก่อน
1: จิบหลังมื้ออาหาร
2: สัก 4-5 วันนะฮะร่างกายก็จะปรับตัวได้นะ
1: ครับ
2: มีคุณเทศยะคุยเข้ามานะฮะบอกว่าเมื่อวันก่อนผมไปร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งที่ชาวไทยและละแวกบ้านผมมาสังสรรค์กันครับผมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเพราะผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย และก็อ่านภาษาไทยได้ด้วยครับโอ้ฮะ
1: ครับไม่คุณสิริบุญชูนะครับทักทายมาทางไลน์ก็บอกว่าผู้สูงอายุดื่มนมวัวแต่เป็นนมผงที่ชงมากับน้ำจะได้ประโยชน์เท่ากับนมสดไห
2: ม
1: เพราะอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์สง่าบอกไปว่านมเนี่ยมันก็จะมีคุณประโยชน์ต่างกันตามลักษณะแต่ว่าก็คือต้องดูตามซองว่ามันให้สารอาหารประเภทไหนเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าจากเดิมเพราะว่าอย่างถ้าเกิดนมสดเนี่ยมันก็จะมีปริมาณแคลเซียมมีปริมาณโปรตีนที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่แล้ว
2: แล้วเพียง
1: สัดส่วน
2: เพียงพอต่อร่างกายที่จะดูดซึมอยู่แล้วนะฮะไปซื้อที่โอ้โหเป็นผงมาแล้วก็มาผสมแล้วบอกว่าเขาอัดแคลเซียมไปสูงมากๆเนี่ยสูงปรี๊ดเลยนะร่างกายใช้ได้ประมาณหนึ่ง
1: ครับ
2: ที่เหลือก็ต้องกระจัดทิ้ง
1: เอาไว้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลือกให้เหมาะสมครับที่ร่างกายต้องการต้องใช้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2ยังมีประเด็นอีกมากมายที่ต้องมาคุยกันครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวครับยังมีประเด็นที่เราจะคุยชั่วโมงนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของไทยและกัมพูชาครับคุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีหลายประเด็นประเด็นหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาทำหนังสือประท้วงเราเรื่องของการไปเผาสะพานไม
2: ้
1: ตรงปราสาทคณานะฮะโอ้เมื่อวานนี้ฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินอธิบายนะ อ๋อเขาทำหนังสือประท้วงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะ เพราะว่าก่อนที่เราจะมีปัญหากันและกระทบกระทั่งกัน2รอบเนี่ยนะครับ เรื่องของการลุกล้ำอธิปไตยเนี่ยเราทำหนังสือประท้วงกัมพูชาไป670กว่าครั้ง เขาก็เพิกเฉยไม่ใยดีต่อหนังสือประท้วงของเราเลยนะฮะคราวนี้ที่เขาทำประท้วงเราเนี่ยครั้งแรกนะครับ เพราะฉะนั้นโอ้โหนะฮะยังหิกห่างไกลที่เราเคยทำหนังสือประท้วง เขายืนยันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปเวทีโลกเนี่ยจะมายืนยันไงว่าเขาก็ขอแสดงเจตจำนงว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการ ที่เรากระทำแบบนี้แล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อ้างสิทธิ์ของเขา เป็นพื้นที่ของเขาเนี่ยนะฮะประมาณนั้นนะครับ คือที่ผ่านมาตอนที่ยังไม่มีปัญหากันนะคุณอาทิตย
2: ์ ค
1: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะมันจะมีเห็นไหมแผนที่อ่ะมันจะมีเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงนะฮะเขาเนี่ยอิงบอกว่าเนี่ยพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งหมดเลยเนี่ยนะระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยเส้นของเขาเนี่ยสีแดงก็คือเขาใช้แผนที่1ต่อ 200,000 มันจะลึกเข้ามานะฮะลึกเข้ามาประมาณเกือบ400เมตรอ่ะนะฮะตามแนวตลอดเลยแต่ของเรายึดเส้นสีน้ำเงิน1ต่อ 50,000 เพราะว่าสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสที่ทำกันเนี่ยก็คือให้ยึดอะไรฮะการแบ่งระหว่าง2ประเทศนะครับสันปันน้ำ
2: ครับ
1: เอาน้ำหยดลงมาฝนตกลงมามันแบ่ง2ทางออกมาเนี่ยไอ้จุดสูงสุดน่ะคือเส้นเขตแบ่งประเทศฮะแต่พอเอาแผนที่1ตรงแสง3มันเบี้ยวสิครับมันไม่ใช่สันปันน้ำฮะถ้าอย่างนั้นฮะเราก็เลยต้องประท้วงเขาเราไม่ยอมรับนะฮะไอแผนที่1ต่อ 200,000 เนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามไอเส้นสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยตอนนี้มันไม่มีละ
2: ใช่
1: มันเหลือแต่เส้นสีน้ำเงิน
2: ใช่
1: เพราะว่าการมีปัญหากัน2รอบเนี่ยเหมือนกับเราลบเส้นสีแดงของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็การไปเซ็นสัญญาที่มาเลเซียอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นเน
2: ี่
1: ยนั่นแหละครับนำมาซึ่งเมื่อวานเนี้ยมีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350
2: ครับ
1: ก่อนหน้านี้อุ้ยคู่ขัดแย้งเขาจะปักหลักอยู่เนิน350ปราสาทตาควายให้คนไทยไปเที่ยวฝั่งเข้ามาด้วยและที่สำคัญมาไม่มาเปล่าเอาตู้บริจาคเห็นไหม เอามาตั้งอยู่ในปราสาทตาควายแล้วทุกเย็นเอากลับไปทุกเย็นเอากลับไปเนี่ยจนเราต้องประท้วงแล้วว่าให้คุณเอาไอ้ตู้บริจาคลงไปด้วยเพราะ

0: นักท่องเที่ยวที่เขาไปปราสาทตาควายเนี่ยที่เขาหยอดตู้กันเนี่ยเขาก็คิดว่าพอหยอดเสร็จจะไปดูแลเก็บขยะสร้างไฟทางเดินอะไรให้กับปราสาทตาควาย
1: ครับ
0: เปล่าเลยฮะบำรุงตนล้วนๆนะฮะ
1: เป็นของเขาไปหมดเลย
0: ใช่ครับเราก็เลยนี่แหละฮะแต่พอมีปัญหากันแล้วเนี่ยทั้ง350และปราสาทตาควายเราอ้างสิทธิ์นี่คือของเราแล้วหลังจากมีการลงนามนะฮะที่มาเลเซียใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: พื้นที่ไหนที่ปักปันเขตแดนเสร็จเราสร้างรั้วไม่มีรั้วเราหีบเพลงไปไม่มีหีบเพลงเราเอากำลังทหารปักหลักอยู่ตลอดแนวนะฮะและเมื่อวานเนี้ยนะฮะที่ไปเปิดเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติปราสาทตาควายแล้วก็ยาวเลยไปข้างบนอีก
1: ค
0: ือเดิน350โอ้โหคนไปเที่ยวกัน
1: ไปเที่ยวใช่เพราะว่าภาพบรรยากาศนะคือมันจะมีทั้งเด็กๆคนสูงอายุเนี่ยเยอะแล้วบางคนคือแบบเดินแทบจะไม่ได้แล้วผู้สูงอายุบางคนที่แบบว่ามีความประทับใจมากมีความปลาบปลื้มมากว่าที่สามารถอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยถ้าคนในพื้นที่เนี่ยอาจจะคุ้นชินกับสถานการณ์อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของคนที่อยู่รอบนอกไปอย่างคนที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ส่วนกลางเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะได้ยินทั้ง2จุดเนี่ยทั้งตาควายทั้งจากเนิน350เนี่ยจากเหตุการณ์การปะทะใน2รอบที่ผ่านมาแล้วก็คนก็โหภาพนี้คือเรายังจะเห็นว่า2ข้างทางยังมีเรื่องของ
0: ร่องรอยความเสียหายอยู่เลย
1: เพราะฉะนั้นก็คือมันหลายคนก็บอกว่าถ้าเปิดออกมาเป็นแหล่งจุดท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับในพื้นที่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับไปสุดดีวีรกรรมทหารไทยเรานะฮะที่สามารถนะครับรักษาพื้นแผ่นดินอธิปไตยของเราเอาไว้ได้นะครับอันนี้คือทางบกนะ
1: ครับ
0: ส่วนทางทะเลเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเรายกเลิก MOU 44ไปนะครับแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวเราจะขอคุยทวิภาคีนะฮะแต่ขอความจริงใจจากฝั่งกัมพูชาก่อนนะฮะแล้วเราค่อยมาค่อยๆ คุยกันค่อยๆหารือกันนะฮะว่าจะเอากันยังไงนะครับแต่ปรากฏว่าเห็นกัมพูชาเขาเร่งเลย
1: เดินไปนู่นเลยไม่ใช้วิธีการเจรจาไม่อะไรสักอย่างเลยเข
0: ้
1: าไปสู่อันครอสเลย
0: ครับนั่นแหละฮะที่ต้องคุยวันนี้ก็คือพอเข้าไปสู่อันครอสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอ้าวเราช้ากว่ากัมพูชาเราจะเสียประโยชน์เราจะเสียเปรียบหรือเปล่านะฮะหลังจากที่กัมพูชาลากเราเข้าไปด้วยเนี่ยแล้วปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีรายชื่อมาแล้วในส่วนของกัมพูชา2คนที่จะเป็นตัวแทนมาพูดมาคุยกันเนี่ยนะฮะกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสเนี่ยนะครับตกลงเรื่องนี้ใครได้ใครเสียเราจะเสียประโยชน์หรือไม่นะครับและที่สำคัญนะครับขั้นตอนกฎหมายอันครอสในการแก้ปัญหาข้อพิพาททางทะเลเนี่ยมันเป็นยังไงเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบนะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวให้นักวิชาการมาชี้แจงแถลงไขเกี่ยวกับเรื่องของอันครอสในเบรกหน้าครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: เก็บ9นาฬิกา8นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: มาดูเรื่องของอันครอสนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือกฎหมายทางทะเลนะฮะหรือนะครับประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะกัมพูชาเข้าลากเราไปเข้าอันครอสแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ไห
1: ม
0: แล้วเราจะเสียอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าข่าวที่ออกมาดูเหมือนกัมพูชานำเราไปแล้วเขาเปิดเผยชื่อแล้วว่าใครจะเป็นตัวแทนของเขาในการพูดคุยกันบ้างเนี่ยไอ้ขั้นตอนกฎหมายเนี่ยนะฮะที่จะมีการแก้ข้อพิพาททางทะเลกันเนี่ยหลังเราไปยกเลิก MOU 44เนี่ยนะครับขั้นตอนมันเป็นยังไงวันนี้ถามครูรู้
1: คร
0: ับ แล้วถ้าเกิดว่าเข้าสู่อันครอสไปแล้วเนี่ยไทยได้ไทยเสียยังไงบ้างหรือไม่นะครับ
1: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านอาจารย์ธนพัฒน์ชาตินักรบนะครับอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและข้อพิพาทระหว่างประเทศตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนพัฒน์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับที่เวลากับทางรายการครับแหมอยากให้อาจ

0: จารย์มาไขข้อสงสัยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะทราบฮะอันคลอสเนี่ยนะครับที่เป็นกฎหมายเพื่อแก้ข้อพิพาททางทะเลกันเนี่ยหลังเราไปยกเลิก MOU 44เนี่ยกัมพูชาเขาเหมือนกับนำเราไปแล้วเขาเปิดเผยชื่อไปแล้วสองคนจะเป็นใครบ้างในการเป็นตัวแทนในการที่จะมาคุยกันเนี่ยนะครับเอ๊ะตรงนี้ขั้นตอนหลังจากเนี้ยไอ้กฎหมายนี่มันเป็นยังไงล่ะครับอาจารย์ขั้นตอนมันเดินยังไงครับอาจารย์ครับ
1: โอเคครับผมแยกแบบนี้นะครับคืออันคลอสเนี่ยคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลจะมีส่วนที่เป็นเนื้อหากับส่วนที่เป็นกระบวนการนะครับเนื้อหาก็อย่างที่หลายๆท่านอาจจะเริ่มทราบกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รู้รายละเอียดเท่าใดนักนะครับก็คือว่าอันคลอสเนี่ยเป็นสนธิสัญญาที่ใช้ในการกำหนดเขตแดนทางทะเลนะครับระหว่างรัฐซึ่งอยู่บนฐานของการแบ่งหลักพื้นฐานคือแบ่งครึ่งนึงก่อนคือแบ่งกึ่งกลางแล้วก็แบ่งให้อยู่บนฐานของความเป็นธรรมนะครับทีนี้ในแง่ของกระบวนการเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะตกลงมาเจรจาร่วมกันเราก็เจรจาร่วมกันได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นแรกสุดที่ทางท่านศิริศักดิ์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศไทยเนี่ยบอกว่าโอเคเราเปลี่ยนจาก MOU 44มาใช้อันคลอสเราพูดคุยแบบทวิภาคีกันได้อยู
0: ่
1: แต่ว่ากัมพูชาไม่เอานะครับสเต็ปต่อมาคือการไปตั้งคณะกรรมการประนอมนะครับแบบสมัครใจกัมพูชาก็ไม่เอาอีกเขาข้ามไปสเต็ปนะครับเป็นกระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับทีนี้ถามว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยฝ่ายที่ต้องการที่จะตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับนะครับก็จะมีการยื่นเรื่องไปยังประเทศนะครับที่ต้องการที่จะเจรจาด้วยคือประเทศไทยนะครับกับทางเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับเพื่อที่จะริเริ่มกระบวนการนี
0: ้
1: โดยจะต้องมีการเสนอชื่อบุคคล2คนนะครับที่จะให้เป็นผู้ประนอมฝ่ายของเขาก่อนนะครับแล้วซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางกัมพูชาเสนอมาเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ผ่านมา5วันนะครับภายใน21วันหลังจากวันที่2นะครับก็คือประมาณวันที่23มิถุนายนเนี่ยประเทศไทยจะต้องเสนอชื่อนะครับ2คนเข้าไปนะครับก็คือเป็นคณะผู้ประนอมฝ่ายไทยนะครับซึ่งจริงๆประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีมิติที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรคือว่าถ้าสมมติว่าไม่เข้าร่วมนะครับสมมตินะครับทางกัมพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการไปโดยฝ่ายเดียวโดยให้ทางสหประชาชาติเป็นคนเสนอชื่อผู้ประนอมฝ่ายไทยซึ่งมันอาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสียเปรีย
0: บ
1: นะครับทางท่านเสียศักดิ์ก็เลยออกมาบอกว่าถ้างั้นเนี่ยประเทศไทยเราก็เลยจะแก้เกมโดยการที่จะมีการเสนอชื่อนะครับฝ่ายไทย2คนนะครับภายในวันที่23นี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมาได้มา4คนแล้วคือกัมพูชา2คนนะครับไทย2คนทั้ง4คนนี้จะรวมกันตั้งเป็นประธานอีก1คนนะครับเป็นคนที่5แล้วก็พอได้ประธานเสร็จปุ๊บคณะผู้ประนอมก็จะเริ่มการประนอมโดยจะมีการเชิญทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายกัมพูชามาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็จะจัดทำรายงานประนอมมาภายในระยะเวลา12เดือนหลังจากตั้งคณะประนอมสำเร็จครับ
0: อันนี้คือกระบวนการจะเดินแนวนี้นี่คือการประนอมภาคบังคับจำเป็นที่เราต้องเข้าร่วม
1: ครับก็เราสามารถเลือกได้ครับว่าเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าเราเลือกที่จะไม่เข้าร่วมเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถกำหนดใช่ครับไม่สามารถกำหนดขอบเขตที่จะพูดคุยหรือว่าท่าทีว่าผู้ประนอมจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไทยหรือเปล่าก็เลยเข้าใจว่าประเทศไทยก็เลยตัดสินใจจะเข้าร่วมกระบวนการครับ
0: อย่างที่อาจารย์บอกว่าคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมาดูเรื่องของเอาแผนที่มาดูเรื่องของแบบกึ่งกลางแบ่งกันเพื่อความเป็นธรรมอันนี้มันยังไงฮะครึ่งครึ่งหรือว่ามีใครได้ใครเสียหรือมีทั้งได้ทั้งเสียยังไงครับอาจารย์
1: ครับเริ่มแบบนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนิดนึงครับตอน MOU 44เนี่ยในที่มี MOU ฉบับนี้ออกมาเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงปี2515กัมพูชาเนี่ยเขาประกาศเขตทางทะเลออกมาอันหนึ่งก็คือตรงที่เป็นไหลทวีปนะครับที่ก็คือเป็นพูดง่ายว่าดินที่อยู่ใต้น้ำแล้วลาดลงไปนะครับจนถึงพื้นท้องทะเลนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยเราไม่เห็นด้วยจากที่กัมพูชาประกาศปี2515ปี2516ประเทศไทยก็เลยประกาศเขตทางทะเลเหมือนกันก็คือประกาศเขตไหลทวีปเหมือนกันนะครับทีนี้พอต่างฝ่ายต่างประกาศซึ่งมีสิทธิ์ประกาศเพราะมันเป็นการประกาศฝ่ายเดียวไม่มีผลผูกพันอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผลปรากฏว่ามันมีพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันนะครับจำนวนทั้งหมด 26,000 ตารางกิโลเมตรนะครับทีนี้ ทางคณะผู้ประนอมจะทำหน้าที่ในการที่จะดูว่าพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกัน 26,000 ตารางกิโลเมตรที่เป็นการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันพื้นที่ส่วนไหนเป็นของใครโดยเวลาที่เขาแบ่งเนี่ยเขาก็จะดูจากเขาเรียกว่าผมใช้พยายามใช้คำที่ไม่เทคนิคมากนะครับทางผู้ชมจะได้เข้าใจ

0: ายๆนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าขอบนอกสุดของดินแดนนะครับยิงมาตรงกลางตรงกลางน้ำของทั้งสองฝั่งนะ
1: ครับ
0: ตรงไหนคือตรงกึ่งกลางตรงนั้นคือจุดที่แบ่งเบื้องต้นก่อนทีนี้พอมันแบ่งเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าการแบ่งครึ่งมันอาจจะไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือเกิดความเท่าเทียมก็ได้คิดภาพตามแบบนี้ครับว่าประเทศที่มีหน้าน้ำนะครับค่อนข้างกว้างเช่นเขามีหน้าพื้นดินกว้างแต่ว่าเขาอาจจะได้เขตทางทะเลเยอะอีกฝ่ายนึงนะครับเกิดพื้นที่มันแคบกว่าได้เขตทางทะเลน้อยนะครับเขาก็เลยบอกว่าแบ่งกึ่งกลางก่อนแล้วดูว่ามันก่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือเที่ยงธรรมกับทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าถ้ามันเป็นธรรมก็ตามนั้นจบแต่ถ้ามันไม่เป็นธรรมนะครับก็จะมีการขยับเส้นให้มันก่อให้เกิดความเป็นธรรมซึ่งก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องอื่นประกอบด้วยเช่นทรัพยากรต่างๆที่มันอยู่ในบริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกันครับ
1: ก่อนหน้านี้กัมพูชาก็เคยขีดมาเนี่ยเอาเกาะกูดเราไปตั้งครึ่งนะครับอาจารย์ฮะมันจะมีอย่างนั้นเกิดขึ้นไหมครับ
0: ครับอันนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าคิดว่าจะต้องไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าในการที่จะแบ่งเรื่องเขตทางทะเลเนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปในเราต้องเอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดส่งให้ไปนะครับถ้าทุกท่านพอจำได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราคุยกันเรื่องเขตแดนทางบกนะ
1: ครับ
0: เราจะพูดถึงกฎหมาย2ฉบับที่เป็นสนธิสัญญาปี1904-1907สมัยรัชกาลที่5ที่ทำกับรัฐบาลฝรั่งเศสตอนนั้นนะครับในสนธิสัญญาปี1907เขียนไว้ชัดเจนมากว่าเกาะกูดอยู่ในอธิปไตยของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เอกสารเนี่ยเราต้องใช้ประกอบในการยื่นให้กับคณะผู้ประนอมแล้วคณะผู้ประนอมจะต้องเขียนชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยคร
1: ับ โอ้โหถ้าย้อนไปกว่านี้อีกก็คือเรามีประจวบคีรีขันธ์และเรามีประจันคีรีเขตด้วยไงฮะอาจารย์
0: ใช่ครับถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการรวบรวมแล้วก็ส่งให้กับคณะผู้ประนอมให้ครบถ้วนครับ
1: แต่ว่าจุดที่จะเริ่มว่าจะแบ่งครึ่งทะเลกันยังไงเนี่ยมันต้องอยู่ที่ไหลทวีปใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้มันต้องแก้ทางบกให้มันเสร็จก่อนไหมฮะ
0: คือประเทศไทยเราคิดว่าเราควรจะต้องทำทางบกให้จบก่อนประเทศไทยเราก็เลยยังไม่ค่อยไปคุยเรื่องทะเลเท่าไหร
1: ่
0: จะสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยอยู่บนฐานของ MOU 43มาอยู่ตลอด20กว่าปีนะครับเพราะเราคิดว่าถ้ามันแบ่งเขตทางบกเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเขตที่73ก็คือหลักเขตที่มันจะมีการเชื่อมกับทางทะเลเนี่ยเรามองว่าถ้าบกมันสำเร็จเรียบร้อยดีเราคุยทะเลต่อแต่กัมพูชาเนี่ยรู้สึกเขาอาจจะใจร้อนนะครับเขาเห็นว่าไม่รู้ว่าระบบเป็นยังไม่เรียบร้อยแต่เขาอยากจะใช้ประโยชน์ในทรัพยากรทางทะเลแล้วครับเขาก็เลยเลือกที่จะดันเรื่องทะเลขึ้นมาก่อนแล้วเหมือนกับว่าเขาไปเห็นช่องว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับที่จะริเริ่มผ่านกระบวนการคณะผู้ประนอมภาคบังคับนะครับเขาก็เลยใช้ช่องทางนี้ครับ
1: แสดงว่าเขามั่นใจสิฮะว่าเขาต้องได้ผลประโยชน์ในการที่เดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าเขาก็หวังว่าเราจะต้องเสียประโยชน์อาจารย์ลองวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยสิครับว่า
0: ใครได้
1: ใครเสียแล้วเรามีทั้งได้แล้วเราจะมีเสียด้วยไหมครับตรงไหนบ้างครับอาจารย
0: ์โอเคผมเริ่มแบบนี้ครับว่าตอนปี2515กับ2516เนี่ยต่างฝ่ายคือทั้งไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์แบบเต็มแม็กซ์ครับก็คือว่าเขตทางทะเลเราเท่าไหร่เราไม่สนใจประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราเอาเต็มแม็กซ์กัมพูชาก็อ้างเต็มแม็กซ์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างอ้างเต็มแม็กซ์เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะทะเลเนี่ยพื้นที่มันมีจำกัด
1: ครับ
0: เขาก็ต้องมานั่งดูว่าโอเคแล้วมันจะแบ่งกันยังไงคำถามคือว่าแล้วมันฝ่ายไหนจะได้เปรียบฝ่ายไหนจะเสียเปรียบยังไงบ้างครับเบื้องต้นเนี่ยฐานคิดเรื่องนี้อยู่บนหลักคิดทางประวัติศาสตร์ว่าในอดีตที่ผ่านมาแต่ละฝ่ายเคยอ้างอะไรบ้าง
1: บ
0: ริเวณไหนเป็นบริเวณที่เรียกว่าเกาะบริเวณไหนไม่ใช่เกาะเป็นโขดหินถ้าโขดหินมันก็ถือว่าไม่ใช่ดินแดนนะครับแบบนี้คุณก็ต้องไปต่อสู้กันนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าอันเนี้ยเป็นเกาะเราก็อาจจะมีพื้นที่ทางทะเลที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้ามันเป็นโขดหินมันก็จะไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทางเทคนิคที่ต้องไปเจรจาระหว่างกันคำถามต่อมาคือว่าแล้วทำไมกัมพูชาถึงดูที่จะมั่นใจในกระบวนการนี้แล้วเขาอยากจะเร่งขึ้นมาผมมองสองมิตินะครับมิติแรกคือมิติทางด้านการเมืองกัมพูชาพยายามพูดโดยตลอดนะครับว่าเขาอยากจะเอาประเทศไทยไปขึ้นเวทีระหว่างประเทศเขามองว่าถ้าเขาเจรจาแบบทวิภาคีคือสองฝ่ายเขาสู้ไทยไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาอยากให้มีฝ่ายที่สามที่สี่ที่ห้าเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจซึ่งหมายถึงคณะผู้ประนอมภาคบังคับที่อาจจะมีฝรั่งเศสที่เขาเสนอมาใช่ไหมครับกับเดนมาร์กนะครับเดี๋ยวเราดูประเทศไทยว่าจะเสนอใครนะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าเขารู้สึกว่าเขาได้ชัยชนะในแง่ของการเมืองที่ทำให้ประเทศไทยไปขึ้นเวทีที่เป็นเวทีระหว่างประเทศนะครับอันนี้แง่การเมืองก่อนนะครับทีนี้อีกแง่หนึ่งก็คือในแง่ข้อเท็จจริงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์คือกัมพูชานะครับเขาอาจจะมองว่าไม่รู้ล่ะฉันจะได้พื้นที่ทางทะเลมาก

0: น้อยฉันไม่ได้สนใจฉันอยากจะใช้ทรัพย์ประโยชน์จากทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ 26,000 ตารางกิโลเมตร
1: ค
0: ือได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องได้ใช้แล้วเพราะว่าแต่ครับถ้าเราไปดูข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตว่ากัมพูชาตอนนี้ประสบปัญหาวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเยอะมากนะครับแล้วเขาอยากที่จะอาจจะมีการขายสัมปทานนะครับให้กับเอกชนที่จะมาใช้สำรวจทรัพยากรในพื้นที่ทางทะเลดังกล่าวเนี่ยถ้ายิ่งใช้เร็วเท่าไหร่จะได้มากจะได้น้อยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดสัมปทานส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะได้เงินเข้ามานะครับเพื่อที่จะเอาไปหมุนเวียนในเศรษฐกิจของเขาเอง
2: ครับครับผมถามอีกครับอาจารย์ฮะกฎหมายเนี่ยนะฮะมันอิงการเมืองด้วยไหมครับอันเนื่องมาจากอะไรฮะที่ผ่านมาเรามีปัญหากัน2รอบเนี่ยแล้วกัมพูชาเขาเล่นบทเหยื่อร้องไปชะทุกเวทีของนานาชาติเลยเนี่ยแล้วมีหลายประเทศฟังเขาด้วยฮะพร้อมที่จะเชื่อกัมพูชาฮะแล้วกฎหมายอันครอสเนี่ยฮะมันจะเดินแนวที่ผ่านมาไหมครับ
0: โอเคครับอันคลอสเนี่ยจะมีความแตกต่างจากเรื่องที่ผ่านมาครับที่ผ่านมาที่เราคุยในอดีตก่อนหน้าในปีที่แล้วเองนะครับก
2: ็
0: คือเขตแดนทางบกเขตแดนทางบกมันเกิดขึ้นจากความตกลงคือ MOU 43ซึ่งเป็นความตกลงไทยกับกัมพูชาดังนั้นตรงบริเวณชายแดนมันมีการปะทะมันมีการยั่วยุระหว่างกันมันเห็นชัดเจนจากกัมพูชาก็พยายามถ่ายคลิปพยายามสร้างสถานการณ์เอาพระมาเอาเด็กมาเอาผู้หญิงมาอันนี้มันเห็นภาพแต่ว่ารอบนี้มันคือเกณฑ์ทางทะเลนะครับเกณฑ์ทางทะเลจะไม่เหมือนเกณฑ์ทางบกครับคือทางบกเนี่ยก็อาจจะมีการปะทะกันได้บ้างแต่เกณฑ์ทางทะเลเนี่ยมันเขียนไว้ชัดเจนในอันคลอสครับอันคลอสเนี่ยเขียนไว้ทั้งหมด320ข้อครับที่พูดถึงเรื่องเขตทางทะเลนะครับที่เป็นกฎหมายที่ประมาณณปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด172นะครับสมาชิกนะครับมีรัฐ168
2: ครับ
0: แล้วที่เหลือก็เป็นพวกองค์การระหว่างประเทศต่างๆนะครับซึ่งทุกคนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันผมคิดว่ากัมพูชาไม่น่าจะสามารถเล่นบทเหยื่อแบบเดิมได้อีกครับ
2: 23มิถุนายนนี้เราต้องเสนอชื่อเข้าไปแล้วก็จะมีกรรมการกลางอีก1คนเป็น5ท่านใช้เวลานานไหมฮะกว่าจะได้ข้อสรุปเนี่ยครับอาจารย
0: ์ถ้าตามเกณฑ์ที่เป็นทางการจะใช้เวลา12เดือนครับถึงจะได้ข้อสรุปหลังจากที่มีการพูดคุยมันอาจจะมีการดีเลย์ในแต่ละขั้นตอนเช่นกว่าจะได้ประธานนะครับหรือมีการพูดคุยการเรียกเอกสารช้าบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งในอดีตที่เคยมีการพูดถึงเรื่องการกระทำภาพบังคับ
2: ค
0: ือกรณีตีมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเคสนั้นใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนจบกระบวนการแต่บอกแบบนี้ครับว่าเคสตีมอร์เลสเต้ออสเตรเลียเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือมันจะมีลักษณะแบบเดียวกันคือการตั้งคณะผู้ประนอมเข้าไปเราก็มีการจัดทำเป็นรายงานนะครับแล้วก็รายงานจะไม่มีสภาพบังคับไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ว่าระหว่างทางอะครับกว่ามันจะครบ2ปีเนี่ยติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียมีการพูดคุยกันแล้วท้ายที่สุดเขาสามารถทำสนธิสัญญาทวิภาคีได
2: ้
0: นะครับก่อนที่กระบวนการประนอมจะสิ้นสุดลงแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ารอบนี้มีเรื่องของการที่กัมพูชายื่นเข้าไปแล้วกัมพูชาอยู่ในลักษณะที่จะคุยกับไทยนะครับเพราะเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องเขตแดนทางทะเลแม้ว่าจะผ่านคณะผู้ประนอมก็ตามเขาจะต้องพูดคุยกับไทยเพื่อให้ไทยไปลงนามในสนธิสัญญาให้ได
2: ้ครับ
0: นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะออกมาท่านี้ครับ
2: แต่มันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแสดงว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าเราเสียประโยชน์เราเสียมากกว่าได้เราไม่ยอมรับบทสรุปอันคลอสได้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับคือเนื่องจากว่ารายงานฉบับนี้ครับที่จะมีการทำให้แล้วเสร็จภายใน12เดือนนะครับรายงานเขาก็จะบันทึกรายละเอียดว่าอะไรที่คุยกันได้อะไรที่คุยกันไม่ได้อะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นแผนที่ที่แต่ละฝ่ายอ้างเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทำเป็นความเห็นขึ้นมา1ฉบับนะครับรายงานฉบับนี้จะถูกส่งไปที่ไทยกับส่งไปที่กัมพูชานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้ง2ฝ่ายจะมีระยะเวลาในการอ่านรายงานประมาณ3เดือนนะครับแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในข้อไหนหรือปฏิเสธในข้อไหนครับทีนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่ารายงานของคณะผู้ประนอมถ้าเขียนออกมาแล้วนะครับมันเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยผมว่ามันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะปฏิเสธรายงานเช่นเขียนทุกอย่างมาปรากฏว่ากัมพูชากลายเป็นว่าสิ่งที่คุณเสนอเข้ามาคุณได้น้อยมากแล้วประเทศไทยเราได้เยอะเราก็อาจจะรับ มันก็ไม่ได้เสียหายใช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องไปดูกันตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของที่มันเกิดขึ้นในส่วนของรายงานประนอมก็แล้วก็ดีนะครับหรือว่าจะแบ่งเขตแดนในอนาคตก็ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นหนังสือสัญญาที่มันจะต้องไปผ่านกระบวนการภายในของประเทศไทยอีกก็คือว่าต้องไปผ่านสภานะครับใช้กระบวนการตามรัฐธรรมนูญซึ่งผมคิดว่ามันก็มี

0: ระยะเวลาแล้วก็มีขั้นตอนอีกหลายชั้นพอสมควรนะครับกว่าจะได้ข้อยุติในเรื่องของเขตแดนทางทะเลอย่างเป็นทางการครับ
1: ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยอมรับเนี่ยผลมันจะเกิดยังไงครับ
0: ก็ถ้ายอมรับตรงกันสมมตินะครับมีการยอมรับว่าโอเคไทยบอกเกาะกูดของไทยกัมพูชาก็ไม่ปฏิเสธว่าเกาะกูดไม่ใช่ของว่าเป็นของเขาเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงนี้ยุติแล้วเกาะกูดก็จ
1: บ
0: นะครับพื้นที่ที่เข้ามาตรงกลางที่มี 26,000 ตารางกิโลเมตรสมมุติแต่ละฝ่ายต่างรับได้ว่าโอเคคุณเอาไป 5,000 ตารางกิโลเมตรแต่ละฝ่ายสมมุตินะครับแล้วมันเหลือแค่ประมาณสัก 10,000 หรือ 9,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่ตกลงกันไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยทางสิ่งที่กัมพูชาอยากได้คือเขาบอกว่าถ้างั้นคุณไปทำเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกันไห
1: ม
0: ก็คือยังไม่ต้องบอกหรอกว่าเป็นของใครแต่ว่าทรัพยากรที่หามาได้ในพื้นที่ตรงนั้นน่ะหารกันระหว่างไทยกัมพูชา
1: ครับอ๋อครึ่งไม้ออกแนวนี้ได
0: ้ออกแนวนี้ได้เช่นเดียวกัน
1: อ๋อสุดท้ายมันก็ต้องไปทั้งสองประเทศก็ต้องคุยทวีกันอยู่ดี
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมท่านเสียศักดิ์นะครับถึงบอกว่าคุยทวิภาคีเถอะดีที่สุดเพราะว่าท้ายที่สุดต่อให้ไปคณะผู้ประนอมเนี่ย มันจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่มันไม่เอื้อต่อการเจรจานะครับคือหมายความว่าสมมติว่าตอนแรกคุยกันดิบดีตอนที่ไปเซบูนะครับไทยกัมพูชาก็บอกว่าโอเคเราจะเริ่มกระบวนการนี้แล้วไปใช้อันคลอสที่เป็นเกณฑ์กันแล้วก็มาคุยกันสองฝ่ายนะแต่กัมพูชากลับปฏิบัติแบบนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจที่จะไปพูดคุยทวิภาคีกับกัมพูชาอยู่ดี
2: ครับแล้วถ้าเกิดต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าไทยไม่ยอมรับผลที่ออกมาจากอันคลอสเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับไทยต่อไปในเรื่องของเวทีระหว่างประเทศไหมครับ
0: ก็ถ้าเราไม่ยอมรับผลนะครับก็ต้องไปดูว่าเราไม่ยอมรับแค่ไหนเช่นเราไม่ยอมรับหมดเลยหรือเราไม่ยอมรับบางส่วนถ้าเราไม่ยอมรับบางส่วนพื้นที่ที่ตกลงกันได้แล้วแต่ละฝ่ายก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองไปนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ยอมรับกันไม่ได้ก็ต้องมาคุยกันต่อว่าจะเอายังไงเช่นไปทำเป็นความตกลงชั่วคราวร่วมกันไหมว่าเราจะแบ่งผลประโยชน์ยังไงมันไม่จำเป็นต้องแบ่ง50-50ด้วยซ้ำนะครับเช่นอาจจะบอกว่า60ไทยเอา60กัมพูชา40นะครับหรือว่าให้มากกว่านั้นก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมตอนนั้นแล้วก็เรื่องของการเจรจาของทั้งสองฝ่ายด้วยครับ
1: เพราะว่าเหมือนปราสาทพระวิหารเนี่ยพอไปขึ้นศาลโลกแล้วตกเป็นของกัมพูชาแล้วเราไม่ยอมรับอำนาจตรงนั้นนะครับอาจารย์จะเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมครับ
0: มันจะไม่เหมือนครับเพราะว่าอย่างตอนคดีพระวิหารเนี่ยมันออกมาในรูปแบบของคำพิพากษาซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามนะครับว่าประเทศไทยจะบอกว่าพระวิหารเป็นของใครก็แล้วแต่ว่าเราก็ต้องยุติตามที่ศาลโลกพิจารณาว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยประเทศไทยตั้งแต่ตอนที่เราเข้าเป็นสมาชิกนะครับภาคีแบบสมบูรณ์เนี่ยอันครอสเราเขียนไว้ชัดเจนในวันที่เราตัดสินใจเข้าเป็นภาคีว่านะครับตอนปี2554นะครับบอกว่าเราไม่รับเขตอำนาจศาล
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องนี้ไม่น่าห่วงครับเรื่องของที่ไทยอาจจะถูกขึ้นศาลต่อไปในอนาคตครับ
1: สบายใจได้นะครับเพราะว่าวันนี้ทั้งคุณศรีหศักดิ์แล้วก็ล้ำตรีโฆษกรัฐบาลออกมาพูดว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็จะไม่ทำให้ไทยเสียประโยชน์นะครับรูปแบบนะฮะเรื่องวิธีการนะครับเนื้อหาเป็นยังไงกระบวนการเป็นยังไงก็เดินอย่างที่อาจารย์อธิบายฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวลองคุยกันก่อนประมาณปี2ปีน่าจะได้ข้อสรุปนะฮะจะตกลงกันได้ไหมสุดท้ายก็ต้องคุยทวิภาคีกันอยู่ดี
0: ถูกต้องเลยครับผม
1: สบายใจครับอาจารย์ฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีมากคร
2: ับครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนภัทรชาตินักรบนะครับอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์ครับ
2: ก็เห็นภาพชัดเจนว่าทำไมกัมพูชาถึงใช้เวทีนี
1: ้
2: ในการที่จะมาพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลกับไทยทั้งๆที่ไทยเองก็ยืนยันมาตลอดว่าแนวทางของไทยก็คือจัดการทางบกให้เสร็จก่อนทางทะเลค่อยพูดกัน
1: แล้วก็ทางทะเลเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของทั้งสองประเทศเราทวิภาคีกันไหมยังไงมาต้องคุยกันอยู่แล้วแหละครับแม้ว่ามีอันคลอสมาเนี่ยนะครับตั้งมาปี2ปีกว่าจะได้บทสรุปสุดท้ายปลายทางจะยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ทั้งสองประเทศก็ต้องมาคุยทวิภาคีกันอยู่ดีนะฮะ
2: แ
1: ต่คุณศรีศักดิ์ก็บอกว่าเราเนี่ยเดินไปคือเรื่องของเราสองคนนะจะให้คนอื่นรู้ให้พื้นอุ่นเข้ามาชี้ชัดหรือว่ามาเป็นกรรมการยังไงล่ะเราอยู่ติดกันเราคุยกันไม่ดีกว่าหรือแต่เขาไม่ยอมฮะเขาก็ลักษณะเหมือนกับทางบกจะเล่นบทเหยื่อเราถูกลังแกเราถูกมาคุกคามดินแดนของเราประมาณนี้ครับ
2: ใช่เพราะเหมือนที่อาจารย์พูดว่าเขาไม่อยากจะคุยกันสองคนเพราะว่าถ้ากันสองคนเนี่ยสองประเทศเนี่ยเสียเปรียบแน่นอนเพราะฉะนั้น

0: อยากให้ประเทศที่3เข้ามาช่วยจับตาดูช่วยดูหน่อยว่าเขาเป็นเหยื่อนะเขาต้องการตรงนี้นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมก็เลยถามไงจะเหมือนทางบกหรือเปล่าอย่างบ้านหนองจานหนองย่าแก้วนะปูมะเขือเนิน350อะไรประมาณเนี้ยนะฮะไทยรังแกไทยลุกลานไทยมากินดินแดนของเขาเนี่ยนะครับโอ้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเมื่อวานนี้นะฮะอธิบายถึงบ้านหนองจานหนองย่าแก้วเนี่ยถ้าเป็นเด็ก
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ความรักของวัยรุ่นที่คุณพ่อคุณแม่มักอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมนักเชียวสวัสดีกันค่ำคืนวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพ.ศ. 2569 Tonight Thailand กับปู่โลเบียวยุวดีเลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาความรักคือความรู้สึกของใจเราจะห้ามหรือจะบังคับความรู้สึกเรื่องของความรักของใครไม่ได้จริงๆเลยค่ะเพราะความรักหรือความรู้สึกพิเศษกับใครมันเป็นความรู้สึกเชิงบวกความรักเนี่ยมันทำให้เรามีพลังนะคะมีความหวังและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของชีวิตเพราะฉะนั้นการมีคนพิเศษโดยเฉพาะกับเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนตามธรรมชาติค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามวัยด้วยคุณหมอจิตวิทยาวัยรุ่นเขาว่าอย่างนั้นคือการพัฒนาตามวัยมันทำให้วัยรุ่นเนี่ยเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ดีนะและการได้รับรู้ว่าเรานั้นเป็นที่รักหรือเป็นที่ยอมรับของใครสักคนเนี่ยมันก็เป็นการส่งเสริมเรื่องการพัฒนาตัวตนซึ่งเป็นการพัฒนาที่สำคัญของการเป็นวัยรุ่นที่ได้รับความรักได้ถูกรักอย่างนี้เรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตในช่วงเวลาที่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะย้อนกลับมาได้อีกและการรู้จักที่จะทำตัวให้น่ารักให้สวยให้รอหรือฝึกทำตัวให้เป็นที่รักของคนทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติเมื่อเราต้องโตเป็นผู้ใหญ่เพราะเราก็ต้องใช้นะคะเรื่องทักษะหรือประสบการณ์เหล่านี้แหละเพื่อการพัฒนาตัวเองและพัฒนาความสัมพันธ์หมอจิตวิทยาวัยรุ่นบอกว่าการห้ามหรือไปบังคับลูกไม่ให้สนใจเรื่องความรักเนี่ยบางทีมันก็อาจแลกมาด้วยการที่ลูกยังคงมีความรักแต่เราจะไม่มีโอกาสได้รับรู้เลยถ้าลูกมาบอกว่ากำลังมีความรักหรือกำลังรู้สึกพิเศษกับใครสักคนก็อยากให้คุณแม่ไปแอบร้องกรี๊ดหรือตะโกนดังๆในใจซะเพราะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกหากคิดอะไรไม่ออกนะว่าจะบอกหรือสอนอะไรให้กับลูกๆสิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะพูดออกไปก็คือขอบคุณมากนะลูกที่มาบอกเรื่องนี้กับแม่หรือแม่ดีใจจังเลยพ่อรู้สึกดีมีอะไรแล้วลูกมาเล่าให้ฟังเราต้องรีบรับฟังค่ะไม่รีบตัดสินหรือสั่งสอนเพราะเด็กหลายหลายคนเขาก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่รับฟังเรื่องราวในชีวิตของพวกเขาโดยเฉพาะเรื่องความรักแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่ากลุ้มใจสำหรับผู้ปกครองและคุณพ่อคุณแม่เนาะที่บางทีลูกมีแฟนในช่วงวัยเรียนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะทำยังไงดีนะคะแต่คุณหมอจิตวิทยาเด็กบอกว่าปฏิเสธได้ยากค่ะว่าความรักของลูกวัยรุ่นเนี่ยทำให้พ่อแม่เป็นห่วงมากไม่ว่าจะเรื่องความปลอดภัยการรักษาความสมดุลในความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่เช่นจะรักจะเรียนอย่างนี้หรือต้องเผชิญนะคะกับความรู้สึกผิดหวัง

อกหักมาอย่างนี้ล่ะอ้าวยิ่งถ้าบ้านไหนพบว่าแฟนของลูกดันไม่ตรงใจกับคุณพ่อคุณแม่ความเป็นห่วงก็ยิ่งเท่าทวีคูณแน่เป็นธรรมดาของการห่วงของคุณพ่อคุณแม่เนาะแต่ยังไงก็ตามค่ะการที่เด็กวัยรุ่นเขาเลือกหรือเขาจัดการกับความสัมพันธ์เรื่องความรักความโรแมนติกเนี่ยทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนในการพัฒนาในช่วงวัยรุ่นเขาค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกเราสร้างความเป็นตัวของตัวเองฝึกทักษะชีวิตและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นผู้ใหญ่เพราะเมื่อลูกเราเข้าสู่โหมดมีความรักหรือมีแฟนคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องทำความเข้าใจและเตรียมรับมือเพราะอย่าลืมว่าในโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีช่องทางในการมีแฟนที่ไวมากไม่ว่าจะจากที่โรงเรียนหรือในโซเชียลต่างๆค่ะซึ่งมันอาจจะต่างจากยุคก่อนๆที่จะมีแฟนหรือมีความรักทั้งทีอาจจะต้องใช้เวลาศึกษากันนานหน่อยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรับมือต้องปฏิบัติตัวให้ดีว่าจะทำยังไงเมื่อลูกเรานั้นมีความรักในวัยเรียนบางทีเราก็ต้องคิดนะคะว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดได้กับทุกคนแล้วเกิดได้กับลูกคนอื่นๆด้วยสิ่งสำคัญที่ต้องทำมากที่สุดคุณหมอบอกว่าต้องควบคุมอารมณ์จิตใจของคุณพ่อคุณแม่ให้ดีค่ะและแนะนำลูกๆด้วยความเข้าใจและด้วยความรักคือควรให้คำแนะนำเรื่องการมีแฟนแต่ไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้มีนะคะเพราะยังไงวัยรุ่นค่ะสุดท้ายเขาก็ไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่อยู่ดีแต่เราควรจะคุยกับลูกทุกเรื่องอย่างเปิดอกหรือไม่งั้นแทนที่จะไปห้ามลูกมีแฟนเราก็เปลี่ยนท่าทีมาแล้วก็ไปทำความรู้จักกับแฟนของลูกจะดีกว่าให้ลูกพาแฟนมาทำกิจกรรมร่วมกันที่บ้านมากินข้าวมารู้จักอย่างน้อยก็อยู่ในสายตาเราคิดไม่ตกก็ลองย้อนหวานๆนึกถึงวัยหวานของตัวคุณพ่อคุณแม่เองสิจ๊ะส่วนใหญ่ตอนที่เรายังเยาว์วัยเราก็มักจะไม่ชอบให้ใครมาสั่งมาวิจารณ์มาตัดสินแม้แต่คำแนะนำถ้าเราคิดได้เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อช่วงวัยรุ่นวัยลูกหลานเราเนี่ยเขาก็รู้สึกคล้ายๆเราเมื่อตอนที่เราวัยรุ่นนั่นแหละไม่งั้นเราก็ต้องคุยเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์คือเรียกว่าให้ลูกรู้วิธีที่ปลอดภัยจะได้ช่วยป้องกันปัญหาต่างๆที่จะตามมาสิ่งสำคัญต้องสอนให้ลูกเหล่านั้นรู้จักเคารพตัวเองให้มากพอที่จะกล้าปฏิเสธถ้ารู้ว่าอะไรมันไม่ถูกไม่ควร

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษา

0: แค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight, Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายอยู่แบบห่างๆและห่วงๆควรจะปล่อยให้ลูกลองผิดลองถูกบ้างเพราะเมื่อครั้งที่พ่อแม่เป็นวัยรุ่นทุกคนก็มักจะผ่านการมีแฟนมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะสมหวังหรือผิดหวังซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มนุษย์เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทีนี้การที่มีความรักแบบโรแมนติกก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของมนุษย์ที่จะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวค่ะเพราะเมื่อเป็นเด็กน้อยเติบโตเป็นวัยรุ่นเด็กส่วนใหญ่มักจะแยกตัวอยากจะเป็นอิสระจากพ่อจากแม่การมีความรักก็เป็นธรรมชาติที่เขากำหนดเอาไว้ว่านี่คือการเตรียมความพร้อมในการที่จะสามารถดูแลตัวเองได้หรือเตรียมพร้อมที่จะสร้างครอบครัวในวัยผู้ใหญ่สืบต่อกันไปการมีความรักจึงเป็นกระแสธรรมชาติที่ค่อนข้างจะต้านทานได้ยากหากไม่ปล่อยให้มันเกิดไปตามธรรมชาติแล้วดันไปปิดกั้นเนี่ยทักษะของลูกในการจัดการเรื่องเหล่านี้มันก็จะไม่มีเราแค่อยู่ห่างๆประเมินสถานการณ์ทางความสัมพันธ์จัดระเบียบอารมณ์ของเราใหม่ซะค่อยๆมองเขาห่วงแบบห่างๆจ้าคุณหมอบอกว่าวัยรุ่นที่มีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นอิสระมีแนวโน้มมักจะค้นพบอัตลักษณ์ของตัวเองได้เร็วได้ไวซึ่งจะทำให้เขาเข้าใจว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นใครต้องการอะไรหรือมีความชอบแบบไหนมันมีงานวิจัยมากมายเลยค่ะสนับสนุนเรื่องของความรักโรแมนติกแบบวัยรุ่นว่ามันสามารถช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ของวัยรุ่นได้เพราะวัยรุ่นเขาก็จะได้สำรวจและทดสอบค่านิยมที่ตัวเองมีรู้จักจัดการกับความขัดแย้งรู้จักเรียนรู้รู้จักเรียนการสื่อสารกับคนรอบข้างการสร้างขอบเขตในความสัมพันธ์และการสร้างสมดุลระหว่างการมีอิสระของตัวเองกับความผูกพันทางอารมณ์ได้แล้วการที่ลูกๆเราแยกตัวเป็นอิสระและมีความรักถ้าประสบความสำเร็จก็ถือว่าเขาโชคดีนะคะแต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะคือสถานที่ที่เขาจะกลับมาซบมาพึ่งพิงเข้ามาเพราะเราคือความปลอดภัยนี่แหละพ่อแม่จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นทับหลังคอยช่วยเหลือและการที่พ่อแม่ได้เปิดโอกาสและประคับประคองอยู่เคียงข้างไปพร้อมๆกับการสั่งสอนเขาถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่ลูกหาไม่ได้จากที่อื่นเพราะไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่แล้วหรอกหมอบอกว่าแม้ว่าความรักในวัยรุ่นอาจจะทำให้พ่อแม่รู้สึกวุ่นวายใจอยู่บ้างแต่มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาให้กับลูกๆเป็นอย่างดีส่วนบทบาทของพ่อแม่ในช่วงเวลานี้ก็คือการสร้างฐานที่มั่นคงที่จะทำให้ลูกมั่นใจว่าไม่ว่าเขาจะสมหวังหรือผิดหวังก็จะมีพ่อแม่อยู่เคียงข้างเขาเสมอทุกเวลาแน่คุณพ่อคุณแม่ควรจะสื่อสารอย่างเปิดกว้างเพราะความรักมันไม่มีเงื่อนไขและมันก็ต้านทานไม่ค่อยได้ซะด้วยสิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเราอยู่

เคียงข้างเขาก็จะช่วยให้ลูกพร้อมรับมือกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะผิดหวังสมหวังในปัจจุบันหรือในอนาคตค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเปิดโอกาสประคับประคองลูกนะคะคือให้ลูกรู้สึกว่านี่คือพื้นที่แห่งความไว้วางใจที่สามารถรับรู้ทั้งทุกข์สุขไม่ว่าลูกจะสำเร็จหรือล้มเหลวเขาก็จะได้ไม่รู้สึกกังวลว่ามีอะไรโดนด่าโดนตำหนิเขาจะได้รู้สึกว่าพ่อแม่ก็คือทีมเดียวกับเขาพ่อแม่เป็นบุคคลที่เขาไว้ใจเพียงพอที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังหรือเปิดใจที่จะรับคำแนะนำที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้นี่แหละหัวใจหลักคือทำให้ลูกรู้สึกเป็นที่รักและปลอดภัยระลึกเสมอว่าลูกเราเป็นวัยรุ่นแล้วทิ้งไอ้ความเคยชินว่าเฮ้ยลูกยังเล็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ปรับใจซะนะปรับวิธีสื่อสารและความคาดหวังความเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นที่เขาไม่ชอบฟังคำพูดที่ยืดเยื้อไม่ชอบฟังอะไรที่มันซ้ำๆและก็ไม่อยากเป็นผู้ฟังอยู่ฝ่ายเดียวคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องปรับวิธีการพูดให้กระชับพูดครั้งเดียวเปิดโอกาสให้ลูกได้พูดโต้ตอบบ้างสร้างบรรยากาศในการพูดคุยให้มันผ่อนคลายสักหน่อยเรื่องที่มันยากๆ ก็ควรพูดในเวลาที่ทุกคนอารมณ์ดีการพูดเรื่องความสัมพันธ์ของลูกกับแฟนก็ควรจะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่มันผ่อนคลายไม่ได้ตั้งใจจนเกินไปคล้ายๆแบบอ่ะโอ้นึกได้เลยชวนคุยอย่างนี้ถ้าหากจริงจังแบบเอ้ยขอคุยด้วยหน่อยอันนี้มันเป็นการกระตุ้นให้ลูกรู้สึกหวั่นใจหรืออาจจะป้องกันตัวเองโดยไม่รับฟังอะไรแม่หรือไม่เชื่อหรือต่อต้านได้เลยนะคะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นค่ะเพื่อให้ลูกมีพื้นฐานในการใช้วิจารณญาณแนะให้ลูกรู้จักสังเกตคนรักที่ดีว่าควรจะเป็นยังไงทั้งในเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันการสื่อสารการควบคุมอารมณ์ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในเรื่องเรียนเรื่องความรักนะคะที่สำคัญความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจค่ะอาจจะแชร์ประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่ช่วยเสริมในเรื่องนี้ได้เป็นยังไงบ้างคะพอสบายใจกันบ้างไหมคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีวัยรุ่นกำลังมีแฟน

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโก
2: ขณะที่เวลา20นาฬิกา

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นราชสกุลกัลยาณวงศ์บริษัทเจริญกิจออโต้คลาสจำกัดนายประชันเมฆะและคณะและบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพปุรณารามวัดโพชัยวัดนายมวนารามวัดนาเลาะวัดกู่แก้วสามัคคีวัดเขื่อนอุบลรัตน์และวัดสะโอภาวาสจังหวัดขอนแก่นวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายเวลา 14:30 นบริษัทเอกอินทราฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดโรงเรียนอนุบาลราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีนายธนชัยมีโชคและคณะและคณะหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่12ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดมหาธาตุจุฬาราชวังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการวัดมิ่งเมืองจังหวัดเชียงรายวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดพระธาตุศรีมงคลจังหวัดลำปางเวลา 17:00 นคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่23สถาบันพระปกเกล้าบริษัท PC Intertrade จำกัดคณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5บริษัทเบนสติวเตอร์ไทยแลนด์จำกัดบริษัทมูลนิธิศรีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยชิมพลีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีวัดบางทนายวัดท่าเกวียนวัดศรีเขตนันทารามวัดละหานจังหวัดนนทบุรีวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาสวดมาติกาและสดับปลากรเวลา 19:00 นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดมหาธาตุจุฬาราชวังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาทั้งนี้ตลอดทั้งวันประชาชนจากกรุงเทพมหานครอาทิบริษัท MTK Pride จำกัดและจากต่างจังหวัดต่างๆใช้เวลาในวันหยุดเดินทางไปกลับถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการป่ารักน้ำเพื่อการพลิกฟื้นความชุ่มชื้นให้กับผืนแผ่นดินไทยโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ทรงมีแนวคิดให้คนและป่าได้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการได้ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวิถีชีวิตใหม่เป็นต้น
0: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ทำบุญไหว้ พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์

0: เดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ดีค่ะจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะคะก็สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะเราใช้ภาษาเดียวกันคือภาษาไทยเนาะแม้แต่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ฟังได้นะคะสำหรับรายการนี้มาแล้วนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station นะคะในช่วงจริงๆช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ซุปเปอร์นะแต่ว่าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับว่าในต่างจังหวัดเนี่ยนะคะมีการถ่ายทอด

0: เหมือนเป็นซุปเปอร์สเตชันไปด้วยนะคะหลายสถานีในต่างจังหวัดของกสมทนะคะกับช่วงขับสุขภาพจะมาเจอกันนะคะในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้7มิถุนายน2569นะคะทั้งคนกรุงเทพและคนต่างจังหวัดค่ะเป็นยังไงสบายดีกันไหมคะหลายท่านบอกว่าโอ๊ยต่างจังหวัดจะดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าป่วยน้อยกว่าคนกรุงเทพอันนี้ไม่แน่ใจเนาะว่าใครจะป่วยน้อยกว่าใครนะคะแต่ว่าถ้าเอาจำจริงนะเมื่อวานไปโรงพยาบาลค่ะคุณแม่ไปนะคะปรากฏว่าโอ้โหคนเยอะมากนะคะส่วนใหญ่ก็แอบเป็นผู้สื่อข่าวนิดนึงนะก็ไปถามเขานั่งก็ฟังเขาด้วยแล้วก็ถามด้วยนะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพวกโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราเองนี่แหละค่ะเป็นโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้คุยกับคุณหมอบ่อยๆเนาะส่วนใหญ่เป็นอย่างเนี้ยนะคะที่ไปนั่งโรงพยาบาลกันนะคะไปรอคุณหมอกันแล้วรอเยอะมากเลยนะคะเยอะจริงๆล้นมากนะโรงพยาบาลในต่างจังหวัดนะคะสำหรับนักขณะนี้อ่ะก็คุณหมอจะบอกตลอดนะยาป่วยนะคะถ้ารู้ตัวว่าเอ๊ะกำลังอ่อนแอกำลังยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะคะเรื่องกินเรื่องออกกำลังกายเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงวันนี้น้องแป้งอยู่หลังไมค์นะคะใครอยากจะฝากคำถามมาที่คุณหมอนะคะรีบโทรมาฝากได้เลยค่ะ022481366นะคะ022481366ค่ะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะมาพบท่านถึงบ้านทุกวันอาทิตย์แบบนี้นายแพทย์นิวัฒน์วิริยะจิตจาสวัสดีครับคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับคุณศิวิไลและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับก็บอกครับว่าจริงๆนะครับตอนนี้โรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยคนไข้เยอะจริง
0: ๆล้นเลยครับคุณหมอ
1: ลุกเล่าใหญ่เลยวันนี้เรารู้ตัวเช้า40คนบ่ายอีก40คนนะครับบอกต้องตรวจต้องทำเวลาด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นคนรอนานเกินพอรอนานเกินมากๆเขาก็งุนงิดกันละแล้วอย่างหมอถ้ายิ่งหมอใหม่ๆนะยิ่งจบมาใหม่ๆนี่ก็จะตรวจช้าเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์มากนะก็บางทีถ้าคนไหนตรวจช้าปุ๊บรุ่นพี่ก็จะผู้อำนวยการก็จะมาเล่แล้วว่าทำไมตรวจช้านักอะไรเงี้ยนะให้ตรวจให้เร็วหน่อยเพราะว่าคนเขารอ
0: ต้องตรวจให้เร็วพอตรวจให้เร็วเดี๋ยวผู้ป่วยก็อาจจะไม่พอใจอีกว่าทำไมตรวจเร็วจังเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับแล้วก็มันมีโอกาสผิดพลาดจะสูงแล้วอย่างเหตุผลที่ว่าทำไมโรงพยาบาลชุมชนตอนนี้มีคนไข้เยอะก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่พอเศรษฐกิจแย่ปุ๊บเนี่ยนะคนเนี่ยนะจะไปหาหมอที่คลินิกนะนึกแล้วนึกอีกเอาไปทีหนึ่งครั้งนึงจะต้องเสียเงินอย่างน้อย500อย่างเงี้ยสมมตินะ500นี่ถือว่าน้อยแล้วนะไปทีเป็นพันอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ยอมไม่อยากเสียตังค์ก็จะไปสิทธิ์ได้สิทธิ์30บาทอย่างเงี้ยก็จะไปโรงพยาบาลเพราะนั้นโรงพยาบาลจะแน่นไปด้วยผู้คนไข้แล้วโดยเฉพาะคนที่โรคที่เกิดจากพฤติกรรมของตนเองอ่ะเราเรียกว่าโรค NCD นะครับคือโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากพฤติกรรมกินเกินไปไม่ออกกำลังกายกินหวานมันเค็มมากจนเกินไป
0: แล้ว
1: มีเบาหวานความดัน
0: ใช่
1: เลือดหัวใจตี
0: บเบาหวานนี่
1: โรค
0: เป็นอันนี้มากเลย
1: ค่ะโรคไตเรื้อรังโรคอะไรเงี้ยนะโอ้โหอย่างเงี้ยเยอะมากเลยครับบางครั้งเนี่ยที่ผมพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่าเอาครัวเป็นโรงพยาบาลของบ้านหมายความว่าจัดการกับเรื่องอาหารการกินนะกินอาหารแทนยาแล้วก็เอาการทำงานเป็นการออกกำลังกายก็คือใช้กีฬาเป็นยาวิเศษครับแล้วก็เอาโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตมารักษาณปัจจุบันเนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์จะเป็นโรคอะไรเนี่ยทำไมเราไม่จัดการกันให้ไม่ต้องเป็นอ่ะเราจะได้เสียเวลาหาหมอไปหาหมอแต่ละครั้งเนี่ยนะใช่ไหมครับวันหนึ่งอ่ะไม่เสร็จอ่ะนะครับผมเคยพาภรรยาไปหาหมออาจารย์ที่จุฬานั่งรอ6ชั่วโมงเจออาจารย์แค่2นาทีนะครับถ้าความขับรถไปอีกสรุปแล้ววันหนึ่งวันน่ะไม่เสียเวลาไปกับการที่ไปหาหมอแล้วหลังมาไปถึงปุ๊บเขาบอกอ้ากินยาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นานๆก็เจาะเลือดตรวจดูแล้วปรับยาเอาตามผลของเลือดผมก็ตอนหลังว่าไม่ไปแล้วไปโอ้โหจะไปทีนึงนะนั่งรอ6ชั่วโมงอ่ะลองคิดดูแล้วกัน
0: นานมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ป่วยนะคะ
1: ไม่ป่วยดีกว่า
0: ครับครัวใช่ค่ะ

0: อย่าป่วยนะคะไม่ป่วยแล้วจะดีที่สุดถ้างั้นคำถามเริ่มที่เบาๆค้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะยายน้อยอายุ80ปีจากขอนแก่นค่ะคุณหมอตอนนี้กินใบมะรุมสดบวกมะรุมแคปซูลกินทุกวันจะเป็นอันตรายไหมคะเบา
1: ๆเป็นครับเอายิ่งดีกว่านะครับ
0: ค
1: ือถ้ากินอาหารแทนเป็นยาเนี่ยโอเคนะไม่ใช่เอาอาหารมาทำเป็นยาคนเนี่ยชอบเอานะบางทีฮือฮากันมากมากอ่ะมีอยู่ช่วงนึงเขาบอกว่าบ้านไหนมีมะรุมอยู่เนี่ยเหมือนก็มีโรงพยาบาลอยู่ในบ้านไม่จริงหรอกถ้าท่านท้องผูกนะถ้าท่านท้องผูกนะยอดมะรุมเก็บมาแล้วก็มาลวกแล้วก็มาจิ้มน้ำพริกกินเนี่ยดีมากเลยนะมันจะเป็นยาระบายที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าฝักมะรุมที่แก่ๆแล้วท่านก็แกะเอาเม็ดของมันมาแล้วก็เอาเม็ดมาเนี่ยเวลาท่านไอท่านก็จะมาอมหรือมาเคี้ยวแปลกๆคืนไปก็ได้นะมันช่วยขับเสมหะอย่างเงี้ยถ้าเราใช้อย่างนี้นะโอเคนะแต่ไม่ใช่บอกว่ากินมะรุมแคปซูลด้วยกินยอดมะรุมด้วยกินแกงส้มมะรุมด้วยอย่างเงี้ยนะกินไปมากมากไปเนี่ยเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษด้วยไม่มีของดีทุกอย่างดีอย่างเดียวไม่มีอ่ะเพราะนั้นการกินมากมากไปเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมะรุมเนี่ยมันจะมีสารพิษอะไรสะสมอยู่บ้างนะเอางี้ดีกว่าสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างนะเอาผักบุ้งท่านว่าผักบุ้งมีสารพิษไหมมีนะครับท่านกินทุกวันเลยนะกินเช้ากลางวันเย็นทุกมื้อเลยเนี่ยกินแต่ผักบุ้งอย่างเงี้ยนะท่านจะได้รับสารพิษจากผักบุ้งสะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าท่านใช้วิธีการกินแบบนี้วันนี้กินผักบุ้งพรุ่งนี้กินตำลึงมะเรื่องนี้กินคณะมะเรื่องนี้กินผักกระเฉดอะไรเงี้ยนะถ้าท่านกินหลากหลายไว้เนี่ยจะไม่เป็นอะไรขอร้องนะครับคุณพี่พี่น้อยอย่าเลยนะอย่ากินทั้งมะรุมแคปซูลยอดมะรุมฝักมะรุมด้วยอย่าเลยนะไม่มีหรอกครับไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่มีหมอคนไหนนะเขามาบอกว่าให้กินมะรุมให้เยอะๆจะได้แข็งแรงไม่มีอ่ะเราต้องกินอาหารหลากหลายแล้วก็ออกกำลังกายถึงแม้จะอายุ80เนี่ยนะเดินเหินอย่านั่งวันๆก็นั่งอยู่แต่โซฟาดูทีวีอย่างเงี้ยหรือนอนทั้งวันก็ไม่ดีทำนู่นทำนี่ไปเนี่ยผมมีกำลังผู้สูงอายุนะตอนอายุ94ปียังขี่จักรยานเฉยเลยนะนะครับแต่เขาหูตึงหูตึงลูกๆไม่ให้ขี่จักรยานออกไปไกลๆเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายพอหูไม่ได้ยินอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงรถยนต์ไม่ได้ยินเสียงอะไรอันตรายนะคนไหนหูไม่ค่อยได้ยินเนี่ยวันนี้รถเขารู้แล้วว่าเรารถมาเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนที่หูตึงเนี่ยไม่รู้ว่ามีรถมาก็เลยไม่ได้ระวังอันตรายเออจะดูไม่ได้ง่ายแต่ยังแข็งแรงดีนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องออกกำลังกายด้วย
0: ออกกำลังกายด้วยนะคะไม่ใช่กินแต่มารุมอยู่นี่ทั้งสดทั้งแคปซูลเลยนะคะ
1: อย่าเลยครับไม่ดีหรอกครับ
0: อื
1: มไม่ดีอันตรายซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดยังไงนะแต่รู้ว่าไม่ดีแน่นอนนะครับ
0: ค่ะลุงทองอายุ65อยู่บุรีรัมย์นะคะมีฟันปลอมข้างล่างอยู่3ซี่ทีนี้จะไปทำเพิ่มทีนี้จะอ๋อฟันแท้เหรอคะเวลาจะไปทำเนี่ยต้องถอนออกทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็จะใช้สิทธิ์บัตรทองสามารถทำฟันปลอมฟรีได้ไหมทั้งปากเลยค่ะคุณหมอ
1: ได้ครับฟันปลอมฟรีเนี่ยได้แต่รากฟันเทียมเนี่ยเขาก็จะมีเป็นช่วงๆแต่ผมขอแนะนำนะครับว่าคนที่อายุมากแล้วเนี่ยการใส่ฟันปลอมนี่หมอฟันเขาเป็นคนบอกเองนะว่าวันก่อนเนี่ยมีท่านหนึ่งนะเป็นอายุมากของผมเรียกเขาเปี้ยนเขาเป็นคนส่งของขับรถบรรทุกส่งของเนี่ยโอ้โหคนที่ขับรถเก่งมากอายุขนาด75-76เนี่ยเขาขับรถไปขึ้นเหนือล่องใต้ตลอดเลยเนี่ยเขาบอกคุณหมอเนี่ยในป่าผมเนี่ยรถเก๋งคันหนึ่งเลยนะก็คือเป็นร้านน่ะนะครับคือใส่รากฟันเทียมทั้งปากเลยอะแต่บอกได้เลยครับว่าการที่เราใส่รากฟันเทียมเนี่ยถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งแปลกปลอมที่เอาโลหะเนี่ยมาใส่เข้าไปในกระดูกเรากระดูกกรามขาข้างในเราเรารักษาความสะอาดไม่ดีเนี่ยมันเกิดการติดเชื้อได้นะครับเนี่ยพี่สาวผมใส่รากฟันเทียมมาต้องถอดออกเลยเนี่ยนะครับปวดมากเลยนะครับก็คือ

0: บางทีมันมีเชื้อโรคเข้าไปแทรกอยู่ในรากฟันเทียมเนี่ยก็จะเกิดอันตรายนะครับใช้ฟันปลอมเป็นแบบที่ถอดเข้าถอดออกได้เนี่ยอันนั้นน่ะดีที่สุด
1: กว่าน
0: ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใส่แล้วมันพอดีเนี่ยแล้วท่านก็อาจจะใช้อยู่เนี่ยก็มีมันก็กาวติดนิดนึงแล้วก็มันก็จะไม่หลุดง่ายแล้วเวลาตอนนอนท่านก็ออกมาล้างหรือแช่น้ำไว้ทำความสะอาดให้ดีๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อในช่องปากเลยทำได้ครับฟันแกมพวกนี้ฟรีนะในโรงพยาบาลของรัฐท่านอย่าไปเสียตังค์เลยนะครับแล้วก็อีก3ซี่เนี่ยคงต้องถอนออกถ้าสมมติจะใส่ฟันนะเพราะว่า3ซี่เนี่ยมันไม่คงไม่สามารถที่จะมันมีฟันปลอมแบบที่เป็นตะขอเกาะก็มีนะแต่ถ้าเหลืออยู่แค่3ซี่คิดว่าตะขอเกาะคงไม่อยู่ละครับแต่ถ้ามันฟันหายไป3ซี่เนี่ยจะใส่ฟันปลอมแบบมีตะขอเกาะอย่างงี้ย่อมได้ยังเหลืออีกหลายซี่ถ้าหายไป3ซี่อย่างเงี้ยใส่ฟันปลอมที่มีจะขอแบบขอเข้าสะดอกได้ครับแต่ถ้าเหลืออยู่3ซี่เนี่ยไม่ได้ใส่ฟันปลอมไม่ได
1: ้
0: ต้องใส่ฟันปลอมขอดอก
1: ไม่มีฟันแล้วจะหมายถึงว่าจะยึดด้วยยังไงฟันปลอมทั้งปากนะคะคุณหมอ
0: ก็จะมีกาวติดครับ
1: อ๋อไม่ต้องห่วง
0: ไปพูดมันจะไปพอดีกันกับเนี่ยของเราพอดีเลยแล้วเขาก็มีกาวติดแต้มนิดนึงตรงข้างๆตรงกลางแล้วก็อีกข้างนึงนะครับมันก็จะไม่หลุดหรอกครับไม่บางคนเนี่ยสามารถเชื่อว่าหายได้ดีเลยเหมือนปกติเลยอ่ะครับใหม่ๆก็อาจจะต้องเป็นแต้มให้มันพอดีกับเน
1: ี่ย
0: ตอนนั้นก็ต้องมีหมอฟันก็ต้องมีมาตกแต่งมาอ้าวก็ลองใช้ดูนะมันหลวมไหมมันพอดีไหมนะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องมาตกแต่งอีกทีนึงเหมือนก็เหมือนตัดเสื้อผ้าแหละก็ต้องมาเอาให้มันฟิตพอดีอะไรเงี้ยนะครับจะใช้ฟันปลอมแบบนี้ดีกว่าครับไม่ค่อยอันตรายนะ
1: ค่ะไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อคุณปีชาค่ะอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีก้อนที่เต้านมอุ้ยเป็นผู้ชายเหรอคะอายุ71แล้วค่ะคุณหมอมีก้อนที่เต้านมไม่เจ็บไม่อะไรนะคะไม่บวมแดงเคยเป็นมา1อาทิตย์แล้วนะคะสงสัยว่าสามารถที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้ไหมหรือว่าเป็นก้อนอะไรกันแน่คะคุณหมอ
0: ได้ครับผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้นะคุณปีชาอายุผมใกล้เคียงกันด้วยผมนะไปที่สวนดอกเถอะนะไปให้หมอเขาตรวจดูนะกับโรงพยาบาลของคณะแพทย์น่ะที่เชียงใหม่นะครับก็จะมีแผนกซึ่งโอ้โหเขามีชื่อเสียงนะเอางี้ดีกว่าโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยเราเนี่ยโรงเรียนแพทย์อันดับตั้งแรกเลยก็คือศิริราชนะแล้วโรงเรียนแพทย์โรงเรียนที่สองก็คือจุฬาโรงเรียนแพทย์โรงเรียนที่สามก็คือสวนดอกคือเชียงใหม่นะเรียงลำดับนี้นะครับที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์มาเพราะนั้นที่สวนดอกเนี่ยเขามีความเจริญก้าวหน้าในทางด้านเทคโนโลยีที่ดีมากแล้วก็โดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยนะครับมีตึกมีเครื่องฉายทั้งนี้ทุกอย่างพร้อมอย่างนี้ดีกว่านะให้หมอเขาดูเถอะครับผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้นะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่อาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นสมมติว่าผู้ชายนะถ้าเกิดว่าเต้านมมันใหญ่ขึ้นกว่าธรรมดาเนี่ยอันดับแรกเลยถ้าผมนะถ้าไม่ได้เป็นก้อนที่ชัดเจนนะเป็นเหมือนกับเนื้อเต้านมเหมือนนมใหญ่เหมือนเต้านมผู้หญิงอะเหมือนเด็กรุ่นอะไรเงี้ยนะพวกนี้เราต้องเจาะเลือดตรวจดูการทำงานของตับคนที่กินเหล้ามากๆเนี่ยตับแข็งเนี่ยจะมีอาการตับแข็งมันจะทำให้ฮอร์โมนที่ควรจะถูกทำลายด้วยตับก็คือฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายของผู้ชายก็มีฮอร์โมนเพศหญิงอยู่นะแล้วก็ในร่างกายของผู้หญิงก็มีฮอร์โมนเพศชายอยู่นะถ้าสมมติว่าตับมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยฮอร์โมนเพศเนี่ยเพศหญิงเนี่ยมันจะไม่ถูกทำลายได้มากเพราะนั้นก็จะเกิดผลของฮอร์โมนเพศหญิงเกิดขึ้นมาก็คือนมจะตั้งเต้าขึ้นมาคล้ายๆเหมือนผู้หญิงเพราะนั้นก็ต้องดูเรื่องตับด้วยนะว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นก้อนที่มันจะเนี่ยจะไม่ใช่แต่ถ้าเป็นเหมือนเต้านมใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดจากตับจะเป็นตับแข็งหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้คือการทำงานของตับที่ไม่ปกตินะครับไปที่โรงพยาบาลดีกว่าครับไปให้หมอ
1: ไปโรงพยาบาลนะคะใกล้ที่สุดนะคะสวนดอกใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใกล้ครับผม
1: ค่ะค่ะคุณแม่อายุนี่ถามให้ลูกชายวัย23นะคะแม่สุกัญญาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะหมอบอกว่าปกติทีนี้หนึ่งอาทิตย์ต่อมามีอาการปวดเข่าปวดเส้นเอ็นที่เท้าอันนี้จะต้องทำยังไงไปหาซ้ำไหมหรือว่าจะให้หาย

0: เองได้ไหมคะคุณหมอ
1: ผมว่าไปหาหมอดีกว่าครับบางครั้งเนี่ยครั้งที่ไปครั้งแรกเลยเนี่ยการที่เอ็กซเรย์บางทีสมมติถ้าไปแล้วเกิดไม่ได้เจอหมอเอ็กซเรย์โดยตรงอ่ะบางทีหมอเวรหมออะไรอยู่ห้องฉุกเฉินเนี่ยก็ดูฟิล์มเพื่ออาจจะมองไม่เห็นบางทีมันอาจจะมีกระดูกร้าวก็ได้เพราะกระดูกร้าวเนี่ยพออีกหลายๆวันเนี่ยมันอาการมันจะออกครั้งแรกเลยมันอาจจะยังไม่เจ็บมากนักนะครับแล้วหมอเขาให้ยาแก้ปวดให้อะไรมาก็อาจจะทำให้อาการยังไม่แสดงออกผมว่าไปหาหมออีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะต้องเอ็กซเรย์ดูอีกครั้งหนึ่งครับว่ามีปัญหาเรื่องเข่าไหมไม่เข่าเนี่ยนะถ้าบางทีมันมีกระดูกมันร้าวเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นนะเอ็กซเรย์ตอนแรกๆอ่ะแต่พอวันในหลายวันมาปุ๊บมันก็จะเอ็กซเรย์เห็นนะครับเพราะนั้นไปหาหมอซะอีกครั้งนึงดีกว่าครับเพื่อความแน่ใจนะอย่าเพิ่งรักษาเองเลยอย่าเพิ่งไปทำนู่นทำนู่นทำนี่ไปหากายภาพบำบัดไปทำอะไรต่างๆเนี่ยเอาหาสาเหตุให้มันชัดเจนก่อนแล้วค่อยรักษาแต่ช้าไปอีกนิดนึงก็ดีกว่านะนะครับจะได้หายจริงถูกต้องหายจริงๆนะครับ
0: ค่ะคุณสกลอายุ64ปีนะคะอยู่กรุงเทพไปทำบอลลูนมา2เส้นค่ะคุณหมอคะมีอาการน้ำท่วมปอดอยู่บ่อยรับประทานอาหารแล้วจะท้องอืดด้วยค่ะเป็นมา1อาทิตย์แล้วทำยังไงถึงจะหาย
1: มันเป็นปัญหาจากหัวใจนะครับการที่หัวใจเนี่ยทำบอลลูนมา2เส้นแล้วเนี่ยแสดงว่าการทำงานของหัวใจเนี่ยประสิทธิภาพของการทำงานของหัวใจอาจจะลดลงไป 50% อย่างเงี้ยนะพอลดลงไปปุ๊บเนี่ยระบบไหลเวียนเลือดมันจะแย่ลงโอกาสที่จะน้ำท่วมปอดได้สูงขึ้นแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงที่กระเพาะลำไส้ก็จะน้อยลงพอน้อยลงท้องก็จะอืดได้ง่ายแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดมีน้ำท่วมปอดอยู่ด้วยเนี่ยแสดงถึงว่าไอ้เส้นเลือด2เส้นนั้นน่ะมันมีผลต่อการบีบรัดของหัวใจทำให้ปั๊มเลือดได้ไม่ดีอันนี้เป็นอาการที่ถือว่ารุนแรงนะนะครับมีความอันตรายสูงการที่สมมติว่ามีเส้นเลือดหัวใจมันตีบแล้วก็เจ็บหน้าอกเฉยๆนะแต่การเรียกปั๊มปิ้งแอคชั่นก็คือเหมือนกับปั๊มน้ำอ่ะมันยังปั๊มน้ำมันยังปั๊มน้ำได้จ๊อกน้ำก็น้ำก็ยังไหลแรงอยู่โอเคถึงแม้จะเจ็บหัวใจเครื่องมันอาจจะรวนแต่การทำงานของหัวใจยังได้ดีอันนี้ถือว่าโอเคยังไม่เป็นอันตรายมากแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามถ้าการทำงานของหัวใจเช่นเกิดน้ำท่วมปอดเกิดเหนื่อยง่ายเดี๋ยวก็บวมอะไรเงี้ยนะอันนั้นน่ะไม่ดีละเป็นการเรียกว่าหมายความว่าการทำงานของหัวใจเนี่ยความสามารถในการสูบฉีดเลือดของหัวใจเนี่ยมันเริ่มเสียนะอันนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตอันตรายละผมว่าไปหาหมอสักหน่อยดีกว่านะถามว่าจะทำไงถึงจะหายต้องถามหมอหัวใจละนะครับอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับ
0: ปรึกษาหมอ
1: เนี่ยก็โรงพยาบาลลูกทรงอกเนี่ยถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่เขามีความสามารถในการดูแลเรื่องหัวใจที่ดีมากนะผมหลายๆคนเลยนะไปเจอพี่ชายผมก็รักษาที่นั่นน่ะนะนะครับเพราะฉะนั้นเขามีความสามารถในการดูแลที่ดีนะท่านต้องให้การดูแลอย่างยิ่งยวดเลยล่ะมีความเสี่ยงสูง64ปีแล้วจะมีอาการอย่างเงี้ยนะผมบอกเลยครับว่าอันตราย
0: โอ้นะคะก็
1: ต้องใช้ชีวิตด้วย
0: ความไม่ประมาทหมอน่าจะนัดอยู่ใช่มั้ยคะหมอประจำตัวน่าจะนัดอยู่ก็บอกอาการเนาะค่ะคุณพยอมค่ะอายุ69ปีมาจากจังหวัดพิจิตรกินอาหารไม่ลงและมีลมเหมือนลมจะดันขึ้นทำให้มีอาการแบบเรียกอาการขย้อนนะคะขย้อนอาหารเก่าออกมาด้วยแล้วมักจะเป็นช่วงมื้อเย็นก่อนกินข้าวนะคะไม่เคยเป็นกรดไหลย้อนอะไรหรือโรคกระเพาะเลยค่ะคุณหมอไม่คืออาการอะไรคะกินไม่ลงมีลมดันขึ้นทำให้อาหารมันขย้อนออกมาหมายถึงอาหารเก่านะคะยังไม่ทันกินมื้อเย็นเลยค่ะค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับในหลอดอาหารของคนเราเนี่ยนะครับผมจริงผมเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งของหลอดอาหารอยู่3คนตั้งแต่ที่จบมานะก
0: ็
1: มีคนหนึ่งนะเขาเป็นเจ้าของทำโต๊ะจีนในพนัสนิคมอ่ะเขาก็มาหาผมเรื่องกันคล้ายๆอย่างเงี้ยนะผมบอกขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับเขาบอกเฮียเนี่ยไปที่จุฬาเลยนะเดี๋ยวผมจะเขียนหนังสือไปให้นะไปเด็กปุ๊บ ขาหมอเขาไปตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าโอ้เป็น

0: มะเร็งของหลอดอาหารนะเขาตัดหลอดอาหารออกไปเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็ดึงเอากระเพาะมาทำเป็นหลอดอาหารขึ้นมาแทนแล้วเพราะนั้นกระเพาะก็จะเล็กรีบลงไปนะครับเขาอยู่มาได้จนถึงอายุตั้ง80กว่าเนี่ยจากเดิมที่ตอนนั้นหาผมมาหาผมเนี่ยสัก60ปอเศษเองนะครับ
1: ถึ
0: ง80กว่าเนี่ยปรากฏว่ารถเครื่องคว่ำหัวฟาดพื้นเลยตายไปเลยนะครับไม่ได้ตายมะเร็งนะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งอ่ะที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือคนที่เคยเป็นโรคกระเพาะโดยเฉพาะเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นที่มันติดกับกระเพาะนะแต่เราก็เรียกว่าโรคกระเพาะเราเรียกว่าดูโอดีนอลอัลเซอร์คือดูโอดีนัมอ่ะก็ลำไส้เล็กที่มันติดกับกระเพาะตรงนั้นอ่ะถ้าเกิดมีแผลอยู่แล้วพวกเนี้ยก็จะให้ประวัติว่าเวลากินอาหารไปแล้วจะปวดท้องมันก็หิวแล้วปวดนะถ้าหิวแล้วปวดเนี่ยมักจะเป็นแผลในกระเพาะแต่ถ้ากินอาหารเข้าไปแล้วปวดท้องเนี่ยพอกินอาหารเข้าไปปุ๊บอาหารมันจะกดกับอาหารมันผสมกันแล้วมันก็จะขับออกไปทางลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยพอไปโดนที่แผลปุ๊บก็จะปวดท้องพวกนี้ก็จะเป็นแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นก็คือภาษาแพทย์เราเรียกว่าดูโอดีนัลอัลเซอร์เวลาเป็นอะไรนานแล้วมันจะเกิดเป็นพังผืดเป็นแผลเป็นแล้วมันก็ทำให้ในลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันหดเล็กตัวลงมาเวลาผมตรวจคนไข้เนี่ยผมจะให้เขานอนนะแล้วผมก็จับเอามือเนี่ยท่าน
1: น
0: ึกภาพ
1: นอนหงายราบอย่างนี้ค่ะ
0: นอนหงายอยู่บนเตียงตรวจนะครับแล้วผมก็เอามือเนี่ยจับที่กระดูกสะโพกทั้งสองข้างเนี่ยถ้าผมเอามือเนี่ยเอาไปอยู่ใกล้ๆหน้าท้องเขาแล้วผมเขย่าตัวเขาเหมือนกับเขย่าขวดน้ำที่ไม่เต็มอ่ะนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมเขย่านี่แล้วมันเสียงดังเหมือนกับน้ำก็ฉอกเลยกระเพาะนั่นแสดงว่ามีอาหารมีน้ำค้างอยู่ในกระเพาะอยู่เยอะโอกาสที่จะเป็นแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นก็จะสูงนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ขย้อนอาเจียนกินอาหารไปแล้วก็ไม่ค่อยย่อยหรอกอาหารค้างอยู่ในกระเพาะนานคนปกติทั่วๆไปเนี่ยอาหารที่อยู่ในกระเพาะเราเนี่ยมันจะผ่านไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรก็ตามเนี่ยมันจะผ่านไปสักประมาณชั่วโมงก็หมดละนะครับถ้าคนกินไปสองชั่วโมงในกระเพาะก็ยังมีอาหารอยู่อ่ะนั่นแสดงว่าอาหารมันไม่ย่อยแล้วกระเพาะทำงาน
1: ไม่
0: ดีแล้วนะครับอาจจะเกิดจากกระเพาะอักเสบก็ได้อันนี้ถ้าถามผมว่าเป็นอะไรเนี่ยผมก็คงตอบไม่ได้นะเพราะว่าต้องตรวจดูอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งโอกาสที่จะเป็นสูงในที่นี้ให้ผมเดาเนี่ยแต่ผมจะถึงไอ้แผลในลำไส้เล็กส่วนต้นมากกว่าถ้าเป็นมะเร็งของหลอดอาหารเนี่ยนะท่านกินไปนิดเดียวท่านก็จะอ้วกออกหมดเลยนะมันคืนไม่ลงมันจะคืนไม่ลงนะครับ
1: ไม่คืนไม่ลงอันนี้ที่เขาใช้คำว่าไขย่อนนี่คือเหมือนกับว่าเหมือนจะอ้วกนะครับ
0: กินเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะอาเจียนออกมาเหมือนกับเราสำลอกออกมาอาหารนะฮะแสดงว่ามันไม่สามารถจะผ่านกระเพาะออกไปในลำไส้ได้นะครับโอกาสที่จะเป็นสูงก็คือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับอันนี้ก็ต้องใช้การตรวจพิเศษอาจจะต้องไปก
1: ิน
0: แป้งเอ็กซเรย์เดี๋ยวจะส่องกล้องเข้าไปดูเดี๋ยวนี้เขามีหมอก็ส่องกล้องเข้าไปดูในกระเพาะในลำไส้ได้สบายมากนะครับเป็นเรื่องปกติละเดี๋ยวนี้นะครับ
1: ขออีกสักท่านหนึ่งก่อนจะพักนะคะคุณสิริสูตรประการนะคะอยากขอคำแนะนำจากคุณหมอวิวัฒน์ให้ลูกหน่อยว่าจะเรียนต่อคณะไหนดีระหว่างแพทย์กับวิศวะชีวการแพทย์มันต่างกันยังไงคะอันนี้ขอแนะแนวค่ะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ฮะครับเอางี้นะครับต้องถามลูกอ่ะลูกเขาอยากเป็นอะไรนะ เพราะว่า ถ้าถามผมนะคือผมไม่รู้หรอกว่าวิศวะชีวการแพทย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้มันมีคณะใหม่ๆที่มันมากมายโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่ราชกระบังเนี่ยนะครับก็มีวิศวกรรมทางด้านการแพทย์หมายความว่าเขาจะเน้นในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์เป็นหลักนะแต่ถ้าเป็นแพทย์ทั่วไปเนี่ยตอนนี้ถ้าลูกเก่งมากขนาดที่ว่าติดแพทย์ได้ติดอันนี้นู่นวิศวกรรมการแพทย์ได้ด้วยก็

0: ลูกลูกเขาอยากจะเรียนอะไรดี
1: ดูถ้าจะเรียนเก่งแล้วน่าจะชัวร์แล้วว่าสองคณะนี้แหละค่ะอืม
0: ครับแล้วก็คณะแพทย์ก็ถามอีกว่าคณะแพทย์ที่ไหนถ้าเป็นจุฬาตอนนี้อันดับหนึ่งคือศิริราชจุฬาศิริราชอันดับหนึ่งศิริราชอันดับสองรามาเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลานครินทร์แล้วนอกนั้นก็เป็นมหาวิทยาลัยยิ่งมหาวิทยาลัยของเอกชนนะถ้าเติมเนี่ยปีหนึ่งล้านหนึ่งอ่ะลองคิดดูด้วยกัน
1: ผม
0: เรียนแพทย์นะค่าเทอมเนี่ยนะ 2,000 บาท
1: ปีละ1ล้านค่ะ
0: สมัยรุ่นผมอะค่าเทอม 2,000 บาทแล้วก็ค่าหอพักฟรีแล้วก็ซึ่งบอกว่าต้องใช้ทุนไงผมไม่ต้องเสียตังอะไรละหอพักก็ฟรีนอกนั้นก็คือค่าอาหารค่าใช้จ่ายเท่านั้นอะเดี๋ยวนี้ค่าขนาดเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะของจุฬาเนี่ยค่าเทอมตอนนี้กลายเป็น 35,000 นะครับที่มอบุรพาเนี่ยค่าเทอม 50,000 นะครับที่เชียงใหม่ก็รู้สึกจะ 50,000 นะมั้งนะครับ
1: อืม
0: ชอบมอบู 100,000 มอบู 100,000 แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยของเอกชนนะค่าเทอมปีละล้านหนึ่งเพราะเริ่มคิดอย่างนี้นะครับว่าแพทย์ตรงนี้พอจะจบไปแล้วเนี่ยจะเป็นแพทย์ที่จะเป็นที่รักษาคนยากคนจนไม่คิดเงินอุทิศตนเพื่อสังคมจะเป็นไปได้ยังไงเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเราบอกว่าโอ้ให้ทุนการศึกษาผมก็ไม่เข้าใจเลยนะว่ารัฐบาลเขาคิดกันยังไงนะก็แทนที่จะผลิตแพทย์เพื่อให้ช่วยเหลือคนจน
1: ค่ะวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมคะคุณหมอก็เป็นเครื่องมือใช่ไหม
0: ใช่ครับเขาก็จะเน้นเรื่องเครื่องมือแต่ก็ต้องมีความรู้ทางด้านการแพทย์ด้วย
1: ก็คือผสมกันระหว่างวิศวะกับแพทย์
0: เอางี้ถ้าเก่งขนาดนั้นนะผมว่าถ้าถามผมนะถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตเนี่ยก็วิศวกรรมแพทย์ก็ดีนะเพราะว่าแพทย์ตอนนี้มันมีหลายหนาวอะไรมากเสียจนแบบใครมีสตางค์ก็เรียนได้แล้วไม่มีไม่เรียนในประเทศเราไปเรียนฟิลิปปินส์ก็ยิ่งได้สบายเลยล่ะนะครับเขาไปสามารถไปก็ไปเข้าเรียนได้เลยนะครับไม่ต้องมาสอบแข่งขันอะไรเมืองไทยจะต้องมีค่าแอดมิชชั่นมีคะแนนอะไรอีกเยอะแยะหมดเลยผ่านด่านอรหันต์เยอะมากเลย
1: ถ้างั้นคุณพ่อก็ให้ลูกเลือกแล้วกันเนาะจะได้แบบ
0: เขาตัดสินใจดีกว่านะเพราะว่า
1: ใช่ให้เขาตัดสินใจ
0: ค่ะแต่ในเมืองไทยเนี่ยนะวิศวกรรมทางด้านการแพทย์เนี่ยมันอาจจะเจริญก็จริงอ่ะแต่คงจะยากอีกนานอ่ะอีกนานเพราะว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาเจริญไปเร็วกว่าเราเยอะมากเราคงจะตัดยาก
1: ก็คือต่างกันนี่แหละแพทย์ก็คือเป็นแพทย์ก็คือตรวจคนไข้เนาะแต่วิศวกรรมชีวการแพทย์ก็ไม่ได้ตรวจก็คืออยู่กับเครื่องมือนะคะออกแบบสร้างพัฒนาซอฟต์วงซอฟต์แวร์อะไรใช่ไหมคะคุณหมอประมาณนี้เนาะ
0: ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีทั้งด้านการตรวจรักษาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะบอกว่าถ้าจะมีถ้าจบปริญญาพอบอเนี่ยแพทยศาสตร์บัณฑิตได้จะต้องสามารถรักษาคนไข้ได้ด้วยนะครับ
1: ต้องประดิษฐ์เครื่องมือแพทย์เองด้วยเหรอคะวันนี้เป็นคุณหมอพันใหม่เขาเก่งมากข้างนี้เนาะ
0: เขาผมจะไม่รู้เหมือนกันครับผมยังไม่รู้ในรายละเอียดของเอกสารตรงนี้นะครับแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยว่าเขาจะเป็นแพทย์ที่เป็นพอบอแต่เป็นแพทย์สามัญที่รักษาคนไข้ได้แต่เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งผลิตและการคิดค้นเครื่องมืออะไรได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะโอ้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นวิศวกรนั่นแหละ
0: หมอไม่แข็งก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะไม่ใช่พอบอหรอกเขาจะไม่สามารถตรวจคนไข้ได้
1: ต
0: ้
1: องเป็นวิศวกรมากกว่า
0: ค่ะนะครับแต่นึกเอาละกันนะครับว่าถ้าเขาเป็นจบออกมาแล้วเขาไม่ได้เป็นหมอนะแต่เป็นผลิตเครื่องมือหมออย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อจะโอเคไหมบอกลูกพ่อไม่สบายลูกบอกผมรักษาไม่ได้ครับต้องไปหาหมอครับผมหน้าที่
1: เรียนวิศวกรมา
0: เครื่องมือแล้วแต่นะกันนะครับถามลูกนะ
1: ถามลูกดีกว่าถามลูกเลยนะคะคุยกันเนาะระหว่างคุณพ่อคุณลูก
0: นะคะต้องถาม
1: ว่าเขาต่างกันแน่นอนค่ะได้ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวประมาณ

0: ากค่ะมีคำถามของคุณนงนุชนะคะจากกระบี่คุณนันจากเพชรบูรณ์รออยู่นะคะแล้วก็จากกรุงเทพอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดทอดใหม่ยำยำทอดทอดหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเ

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: จริง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กลับมาแล้วนะคะในช่วงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะกับสุขภาพของเรานะคะประจำวันอาทิตย์นี้วันที่7มิถุนายนมีคำถามรออยู่หลายท่านเลยนะคะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะคุณหมอคะขอคุณอมุตก่อนนะคะจากกระบี่อายุ76ปีนะคะมีอาการข้อเข่าเสื่อมหมอบอกว่าถ้าจะผ่าตัดเนี่ยต้องจ่ายค่าส่วนเกิน 15,000 บาทบิดสิทธิ์บัตรทองไม่พอเพราะว่าเข่าของป้าเนี่ยเป็นเยอะก็เลยต้องถามคุณหมอว่าต้องเสริมอะไรไม่ทราบอยากรู้ว่าทำไมต้องจ่ายส่วนเกินเยอะจัง 15,000 เพื่อนๆคนอื่นผ่ากันแค่ 3,000 ค่ะที่เป็นส่วนต่างอันนี้จริงไหมคะ
4: ครับผมว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับ เอางี้ดีกว่าครับ คุณพี่นงนุชเนี่ยโทรไป1330นะคือสปสช.นะครับโทรไปบอกว่าเนี่ยเราจะผ่าตัดหมอก็บอกว่าให้ผ่าเปลี่ยนข้อเข่าแล้วหมอเขาบอกว่าต้องเสียเงินเพิ่ม 15,000 ต้องโทรไปถามเลยนะครับสปสช.เนี่ยเป็นคนที่กำหนดค่าใช้จ่ายค่าอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเห็นด้วยกับระบบตรงเนี้ยระบบที่เอาเงินมาตัวกำกับว่าคนเนี้ยจะให้สิทธิ์อย่างนั้นสิทธิ์อย่างนี้นะครับอยู่เฉยก็มีใครก็ไม่รู้นะกระทรวงสาธารณสุขนะที่จริงทำหน้าที่ในการที่จะจัดการกับระบบสุขภาพก็จริงนะครับจะต้องมาถูกกำกับด้วยการเงินนะครับโทรไป1330เลย

แล้วก็เอาเลยนะใส่ไปเลยว่าทำไมต้องเสียตังค์ด้วยทำไมคนอื่นไม่เสียเอาต่อว่าไปเลยลองดูที่แล้วก็บอกด้วยว่าหมอคนไหนโรงพยาบาลไหนบอกมันไม่ได้ให้ชัดๆเลยนะไม่ต้องไปกลัวเขาจะโกรธหรอกนะครับ

0: เปลี่ยนกระจกตาแก้วตาตรงนี้แก้วตาของในประเทศราคาหนึ่งถ้าต่างประเทศจะเป็นอีกราคาหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับมันมีเทคนิคหลายอย่างในการที่จะทำให้อัพราคาแล้วก็เงินตรงนี้ไม่รู้ไปอยู่เชื่อใครก็ไม่รู้อะนะมันมีหลายวิธีการที่จะอย่าเรียกว่าคอร์รัปชันดีกว่านะมันเรียกว่าหัวคิวนะครับกินหัวคิวนะถ้าหมอใช้เลนตายี่ห้อนี้นะหมอจะได้เงินพิเศษเดี๋ยวเขาก็จะส่งไปให้เมียของหมอให้เครื่องมือต่างๆก็เหมือนกันนะข้อข่าวก็เหมือนกันนะข้อข่าวยี่ห้อหนึ่งก็จะบอกหมอใช้นี่นะแล้วเราก็บอกเขาเนี่ยบอกว่าเราไม่มีตังค์นะแล้วเดี๋ยวก็ต้องโทรไป1330นะเราไปเราขอเขาว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงดีนะครับแล้วก็บอกไปเลยนะว่าเป็นอะไรว่าไม่ต้องไปเกรงใจหรอกนะเรื่องนี
1: ้ครับอืม
0: โอเคนะนะครับ
1: ค่ะคุณนันท์ค่ะจากเพชรบูรณ์นะคะมอเตอร์ไซค์ล้มหน้าอกกระแทกทำให้มีอาการเจ็บหน้าอกแป๊บๆอยู่ตรงบริเวณลิ้นปี่แต่ไม่มีรอยฟกช้ำนะกินยาแก้ปวดแก้อักเสบก็ยังไม่หายค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปหาหมอคุณหมอคะนี่เป็นอาการนี้จะหายเองไหมหรือว่าต้องไปหาหมอหรือไปเอ็กซเรย์ดู
0: ส่วนใหญ่นะครับน่าจะเป็นที่กล้ามเนื้ออักเสบมากกว่าถ้ากระดูกที่โครงหักหรือดอกอะไรเงี้ยเขาจะเจ็บมากเลยเจ็บแบบก็ขยับตัวหายใจแรงก็เจ็บนะแต่อย่างเงี้ยน่าจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้ออักเสบมากกว่าผมว่าถ้าไปหาหมอสักหน่อยก็ได้นะครับก็หมอก็คงจะให้ยาแก้ปวดกล้ามเนื้อมากินนะนะครับถ้าจะไม่เป็นอะไรมากถ้าเป็นอะไรมากเนี่ยถ้าเป็นซี่โครงหักเนี่ยท่านจะเจ็บมากเลยหรือว่าถ้าเกิดเป็นอวัยวะภายในเช่นตับฉีกขาดอันนี้ก็จะเป็นอันตรายแบบอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้ละนะครับจะทนไม่ได้หรอกแต่ยังไงก็ตามก็ยังไม่หายเจ็บ
1: นี่คือมันเกี่ยวไหมคะ
0: เจ็บแป๊บๆก็เป็นไปได้ครับกล้ามเนื้อที่มันอักเสบมันก็ช้ำอยู่เงี้ยมันก็ทำให้เจ็บได้ไปหาหมออีกสักหน่อยก็ได้นะฮะ
1: ค่ะค่ะคุณป้ายอดรักค่ะอายุ69จากจังหวัดลำปางมีอาการกระดูกเสื่อมกินยาก็ไม่หายก็กินยาไม่ได้นะคะกินแล้วจะปวดท้องมากเลยค่ะลูกสาวเนี่ยไปซื้อแคลเซียมมาให้กินเนี่ยนี่จะหายไหมคะคุณหมอ
0: เดี๋ยวขออภัยนะผมฟังไม่ชัดถนัดว่าเจ็บที่ไหนฮะ
1: เป็นโรคกระดูกเสื่อมกินยาไม่ได้กินแล้วจะปวดท้องมากเลยค่ะก็เลยลูกสาวไปซื้อแคลเซียมมาให้กินมันจะหายไหมคะถามแบบ
0: ไม่หายครับกระดูกเสื่อมแล้วเนี่ยมันเสื่อมเลยนะ
1: กระดูกเสื่อม
0: จะมีวิธีการอะไรนะส่วนใหญ่นะ69ปีจริงๆนะกระดูกไม่น่าจะเสื่อมขนาดมากมายอะไรนะผมว่านะคุณยอดรักใช่ไหมครับยอดรักเนี่ยคุณยอดรักลองฟังหมอวิวัฒน์พูดให้ดีๆนะถ้าเราทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยประยุงกระดูกและไขข้อได้เพราะนั้นลองคุยสิเราไม่รักษากระดูกเสื่อมหรอกมันเสื่อมแล้วเสื่อมเลยแต่เราทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะผมตอนนี้นะผมมีโปรแกรมในการที่ตั้มมีการออกกำลังกายในสระน้ำนะมีเอาผู้สูงอายุเนี่ยไปออกกำลังกายในสระน้ำเนี่ยดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นลองไปออกกำลังกายในสระน้ำดูบ้างสินะครับมันจะช่วยทำให้ลดปัญหาในเรื่องของการกระแทกนะครับแล้วก็มีครูฝึกนะเข้ามาให้ผมก็ลงไปในน้ำด้วยผมก็ว่ายด้วยหรือคนอื่นเขาใช้วิธีการออกกำลังกายเฉยผมแต่ผมเองผมก็ลงไปว่ายน้ำด้วยว่ายตามยาว2เที่ยวรันขวาง2เที่ยวอะไรเงี้ยนะแล้วก็บริหารกันตามเขาด้วยดีมากเลยนะมันช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วก็แก้อาการปวดหลังปวดเข่าอะไรได้ดีมากเลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณยอดรักว่ากินแคลเซียมได้ไหมได้แต่ไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรกระดูกเสื่อมแล้วเสื่อมเลยแต่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อจะช่วยกระดูกและไขข้อได้ไม่ต้องไปสนใจหรอกทุกคนในกระดูกเสื่อมผมก็กระดูกเสื่อมอายุขนาดนี้แล้วมันต้องเสื่อมแต่อายุ69ยังไม่น่าเสื่อมหรอกผม72ปีผมก็ยังใช้ชีวิตยังปกติได้ลองทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสิครับโดยวิธีการยังไงเนี่ยไปดูใน YouTube เยอะแยะไปหมดเลยมีบริหารยังไงที่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะฮะแล้วบริหารในน้ำเนี่ยก็จะดีมากถ้ามีโอกาสนะครับ
1: โอเคครับค่ะเป็นสระว่ายน้ำที่ที่ไหนก็ได้เนาะ

0: ที่ไหนก็ได้ครับในอบต.เดี๋ยวนี้นะเชื่อไหมครับว่าเทศบาลของผมเทศบาลปานนิคมเนี่ยมีสระว่ายน้ำทั้งสองสระนะครับดีมากเลยอ่ะสระว่ายน้ำเขาสวยงามอยู่ในร่มด้วยไม่ร้อนโอ้โหอยู่อากาศร้อนเนี่ยลงไปอยู่ในน้ำสบายเลยล่ะเย็นสบาย
1: ใน
0: อบต.ใหญ่หลายแห่งนะมีสระว่ายน้ำครับ
1: ค่ะค่ะสุดท้ายป้าแก้เพิ่งเข้ามานะคะจากลำปางเช่นกันยุค14ไปผ่าตัดต้ามา3ครั้งเป็นต้อกระจกแล้วก็จอประสาทตาล้มและเลือดออกในตาทีนี้2อาการทั้งหมดนี้ทำมาหมดแล้วแต่ว่าจะขอบัตรผู้พิการได้ไหมหมอคะต้องให้หมอประเมินอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับต้องให้หมอประเมินนะการจะไปบัตรผู้พิการหรือไม่เนี่ยผมว่าต้องไปให้หมอเขาประเมินก่อนว่าตาของท่านเนี่ยยังมีสภาพไหมถ้าสมมติว่าตาบอดไปข้างหนึ่งอ่ะอีกข้างหนึ่งยังมองเห็นอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ให้บัตรผู้พิการหรอกเลยอันนี้ไม่รู้นะ
1: อ
0: ันนี้มันมีกติกาผู้พิการหลายอย่างนะผู้พิการฟังผมพอดีผมทำงานกับประกันสังคมด้วยอ่ะกองทุนเงินทดแทนด้วยน่ะการที่จะเป็นผู้พิการไหมเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินว่าพิการไปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะนิ้วขาดไปนิ้วหนึ่งจะกี่เปอร์เซ็นต์แขนขาดขาขาดตาบอดข้างหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเขาจะมีการประเมินว่ามีความพิการกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แต่ไม่ใช่เป็นหลักการของการประเมินแบบผู้พิการของพวกกระทรวงพม.ที่เขาบอกว่าวันนี้เป็นผู้พิการจะได้รับสิทธิ์ในการที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้พิการนะคือผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางการเคลื่อนไหวผู้พิการทางสมองอะไรหลายๆอย่าง
1: อ
0: ันนี้ต้องไปหาหมอก่อนแล้วหมอก็จะประเมินอีกทีหนึ่ง
1: ค่ะประเมิน
0: ก็ต้องไปขึ้น
1: คือหมอนี่เป็นคณะมาเลยใช่ไหมคะคุณหมอหมายถึงว่าหลายคนใช่ไหมคะ
0: แล้วแต่โรงพยาบาล
1: ไม่ใช่หมอคนเดียวอ๋อ
0: บางทีสมมติว่าถ้าปัญหามันอยู่ที่ลูกตาอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาอยู่ที่หมอตาคนเดียวว่าจะเซ็นว่าตาบอดหรือเปล่าหรือไม่บอดนะครับแล้วจากนั้นมาเขาก็จะส่งเรื่องไปที่กระทรวงพม.หรือที่อบต.หรือเทศบาลหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับก็จะมาออกบัตรผู้พิการให้อีกทีหนึ่งนะครับจะไม่ใช่หมอออกบัตรผู้พิการให้นะนะครับ
1: โอ้ค่ะนะคะตามนั้นก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปจะเจอคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะคุณหมอฝากอะไรไหมคะในสัปดาห์นี
0: ้คราวหน้ามันวันที่21ใช่ไหมไม่ใช่
1: ใช่ค่ะคุณหมอคะ
0: 21นะครับไปที่ด้านการปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวนะ0818035462แล้วจะเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นผมจะเวลาอื่นเนี่ยผมก็จะมีภารกิจของผมอยู่หลายเรื่องมากเลยเนี่ยอังคารที่จะถึงเนี่ยก็จะต้องไปประเมินผู้พิการทางแขนขาแขนขาขาขาดที่ระยองเพราะนั้นผมก็จะมีภารกิจไปหลายด้านแต่วันจันทร์กับวันอังคาร4โมงถึง5โมงเย็น0818035462นะครับโอเคครับเดี๋ยววันที่21เจอกันใหม่ครับ
1: ได้ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
0: แ
1: พทย์ภาควิวัฒน์วิริยกิจจานะคะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกองกำลังนเรศวรตรึงความมั่นคงชายแดนไทยเมียนมากองกำลังนเรศวรเดินหน้าตรึงความมั่นคงแนวชายแดนไทยเมียนมาต่อเนื่องหลังการสู้รบฝั่ง

0: ประเทศเพื่อนบ้านยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดโดยพลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรนำคณะลงพื้นที่จังหวัดตากตรวจเยี่ยมกำลังพลโดยให้ความสำคัญกับสถานการณ์ชายแดนทุกมิติเริ่มตรวจเยี่ยมบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดซึ่งถือเป็นประตูเศรษฐกิจและจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไปยังฐานปฏิบัติการบ้านท่าอาจตำบลท่าสายลวดจุดตรวจการวาเล่ใต้อำเภอพบพระพบปะส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริเวณท่าข้าม28ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระย้ำว่าทุกหน่วยต้องทำงานเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่คุมเข้มตลอดแนวชายแดนแม่น้ององุ่นเผยลูกสาวบอกไม่ได้ทำน้องขณะที่คนในหมู่บ้านก็ไม่เชื่อบรรยากาศการเตรียมสถานที่จัดงานพิธีตั้งศพน้ององุ่นที่ศาลาธรรมสังเวชวัดลิเจียหมู่4ตำบลตรังผลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่จัดตั้งศพน้ององุ่นโดยพันตำรวจตรีณรงค์หุ้มขาวครูใหญ่โรงเรียนตะเวนชายแดนบ้านเรด้าคณะครูนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมรับศพน้ององุ่นที่มีการส่งกลับมาจากสถาบันนิติเวชกทมพันตำรวจตรีณรงค์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในพิธีบำเพ็ญกุศลให้น้ององุ่นจะจัดขึ้นเป็นเวลา3วันแต่จะไม่มีการสวดพระอภิธรรมตามความเชื่อชาวมอญเนื่องจากน้ององุ่นอายุยังไม่ถึง12ปีจะมีเพียงแค่การเปิดให้มีการนำพวงหรีดมาแสดงความเสียใจโดยพิธีฌาปนกิจกำหนดขึ้นมีวันที่10มิถุนายนในส่วนทางคดีน้องการดาพี่สาวน้ององุ่นเป็นศิษย์จบการศึกษาแล้วไปเรียนต่อชั้นม.1ที่โรงเรียนบ้านท่าดินแดงส่วนนายแป๊ะน้าชายเรียนชั้นป.6ที่โรงเรียนตชด.บ้านเรด้าอุปนิสัยเป็นเด็กเงียบเป็นเด็กดีช่วยงานโรงเรียนเสมอมาถ้าไม่เกิดเหตุก่อนการเลือกประธานนักเรียนปีการศึกษา2569นี้นายแป๊ะอาจจะได้เป็นประธานก็ได้เนื่องจากเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆเป็นที่เคารพของรุ่นน้องแต่สุดท้ายไม่มีใครคาดคิดจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นการเสียชีวิตอาจจะไม่มีการเจตนาแต่พยานหลักฐานก็ต้องเป็นไปตามนั้นด้านนางฝนแม่น้ององุ่นเปิดเผยว่าลูกสาวและน้องชายบอกว่าไม่ได้เป็นคนทำซึ่งตอนนั้นตนก็เชื่อแต่ตอนนี้คิดอะไรไม่ออกตนไม่เชื่อและคนในหมู่บ้านก็ไม่เชื่อว่าสองคนนี้จะทำร้ายน้ององุ่นลุงขับแท็กซี่วัย71ปีแจ้งความดำเนินคดีกับหนุ่มจักรยานยนต์หัวร้อนหลังถูกทำร้ายร่างกายที่สน.โชคชัยนายบรรทูลวิสิทธิ์ชัยชาญอายุ71ปีคนขับรถโดยสารสาธารณะที่ถูกหนุ่มขับรถจักรยานยนต์ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยแจ้งความดำเนินคดีกับชายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมาทำร้ายร่างกายของตนจนได้รับบาดเจ็บทำให้ทรัพย์สินเสียหายก่อนหลบหนีไปพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้สื่อมวลชนฟังว่าเมื่อวานนี้ขณะที่ตนขับแซงขึ้นหน้ารถเมย์เข้าเลนซ้ายตามปกติแต่อยู่ดีๆมีรถจักรยานยนต์เบียดจากนั้นหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์พูดจาตะโกนต่อว่าตนจึงจอดรถเพื่อลงมาคุยแต่ถูกคนขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีชกต่อยไม่ยั้งโดยตนพยายามบอกว่าตนอายุมากแล้วแต่ผู้ก่อเหตุยังลงมือทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บโดยในช่วงบ่ายวันนี้พนักงานสอบสวนสน.โชคชัยนัดหมายคู่กรณีที่ทำร้ายร่างกายลุงขับแท็กซี่มาพบเพื่อทำการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยนายรัชชานนท์อายุ21ปีผู้ก่อเหตุเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถูกลุงขับรถปาดหน้าจนเกือบจะเฉี่ยวชนด้วยความโมโหขาดสติจึงชกหน้าและสาวหมัดใส่หลังจากนั้นทั้งสองคนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนโดยที่นายรัชชานนท์ได้ยกมือไหว้ขอโทษลุงพร้อมยอมรับผิดเรื่องทำร้ายร่างกายแต่ยังยืนยันหนักแน่นว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกในเรื่องของการขับรถซึ่งคุณลุงยืนยันเช่นเดิมว่าวันนั้นตนได้บอกตลอดว่าตนแก่แล้วส่วนเรื่องจะยกโทษหรือไม่ขอพิจารณาก่อนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: นี่ไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่

0: ที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: คือ11:11 น.นะคะกลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ LTE เป็น95ลูกทุ่งมหานครต่อค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะเพลงหวานหวานเลยนะคะพี่หมอเลือกให้ทุกท่านนะคะก่อนจะส่งเข้านอนในค่ำคืนนี้ส่วนพี่หมอก็จะไปสนามบินนะข่าวว่าจะไปแสดงนะคะผู้เล่นที่หมอจะไปทำภารกิจนะคะที่ประเทศจีนนะคะจีนนี่เป็นเมืองที่น่าไปง่ายเพราะว่ามันใกล้เนาะจริงๆก็อยากจะเป็นผู้ติดตามที่หมอไปสักอีกหนึ่งคนนะคะแต่คงไม่ทันแล้วนะเพราะว่าก็จะเดินทางกันแล้วดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังน้องแม็กน้องแป้งหลังใหม
0: ่ค่ะ
1: ครับ
0: ไปต่างประเทศในรอบกี่ปีคะเดินทางออกนอกประเทศ
1: พี่ก็ไม่ไปมาหลายปีเลยนะจำไม่ได้
0: ใช่จำได้หมอไม่ไปต่างประเทศมานานมากแล้วเนาะล่าสุดนี้ไปไหนไปลาวใช่ไหมหรือไปไหนสักอย
1: ่างลาวก็ไปตอนช่วงที่ก็ไปศึกษาเรื่องกัญชาอะไรตอนในช่วงนั้นก็ไปอยู่สองสามรอบ
0: ไปประเทศแบบไกลๆที่นั่งเครื่องบิน5-6ชั่วโมงยังไม่ได้ไปนะ
1: ครับ
0: นานมากแล้วไม่ได้เดินทาง
1: นานครับแล้วก็ที่ไปเนี่ยคืออะไรก็ที่จริงอ่ะพี่ก็ได้รับเชิญอยู่เรื่อยนะไปทางประเทศแต่พี่ไม่ค่อยไปด้วยห่วงเวลานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าคืองานมันเหมือนกับมันไม่ค่อยไปไหนไม่ได้เลยนะจริงๆนะของพี่เนี่ยไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวงานนะครับก็เลยก็ปฏิเสธไปอยู่เรื่อยแต่ว่าครั้งนี้ที่จะต้องไปเนื่องจากว่ารู้จักกับผู้ใหญ่นะครับที่เป็นประธานสมาคมของคนจีนนะท่านก็เหมือนกับไปดูเรื่องของงานนะครับเรื่องของภาคผลิตภาคธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นการพัฒนาการนะครับนวัตกรรมต่างๆเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้มันไวมากอะไรครับโดยเฉพาะด้านทางการแพทย์นะก็ดูก็มีอยู่หลายตัวเครื่องมือที่จะมานำมาผลิตสับพันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางนะครับหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดี๋ยวนี้มันโอดที่ว่ามันจะต้องตามให้ทันสักหน่อยนะก็ต้องไปดูก็ไปสัก 5-6 วันนะเพราะกลับมาวันเสาร์ก็เห็นบอกว่าจะไปที่ซันตงแล้วก็มีหลายอย่างที่ไปก็ติดต่อไว้แหละสถานที่ที่จะไปเยี่ยมชมนะฮะหลายๆอย่างก็เดี๋ยวกลับมาจะเล่าให้ฟังครับเพราะว่าธุรกิจเดี๋ยวนี้คืออะไรบ้านเรานะครับถือว่าอยู่ในสภาวะที่ด้านน่าจะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเศรษฐกิจค่อนข้างจะตกต่ำพอสมควรนะฮะแล้วก็คือจะว่าไปก็น่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะทั่วโลกนะครับเนื่องจากมันมีผลเรื่องของด้านอะไรด้านสงครามด้านภาวะเศรษฐกิจหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราไม่ทันเหตุการณ์หรือว่าไม่ยกระดับไม่รู้ว่าเขาไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ทันเขาว่างั้นนะที่ก็พยายามที่จะไปก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีนักธุรกิจมาที่อยู่หลายคนเนาะอย่างเมื่อสักครู่วันเนี้ยนะครับที่ภูเก็ตนั่นคืออะไรก็เขาเป็นคนใต้แล้วก็โอ้ทำกิจการเยอะมากนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการตลาดเขาก็อยากจะมาให้เป็น OEM นะกับโรงงานมนุษย์พรพี่ว่ายินดีผู้ภาษาใต้กันพี่บอกว่าเดี๋ยวแนะนำบดีน้องต้องศิวิไลนี่ก็ทำจัดรายการด้วยกันน้องก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันก็คุยก็ฟังก็ทำอสังหาแต่เขาอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ปลูกบ้านขายมั่งแล้วก็ทำงานระหว่างประเทศแล้วก็จะทำเบนมาทางเรื่องของสุขภาพพวกเวลเน็ตนะครับเขาจะนำผลิตภัณฑ์ส่งออกนะพี่ว่าก็ยินดีพี่ก็เล่าให้เขาฟังเขาก็บอกเอ๊ะทำไมบ้านเรา เหมือนกับรัฐบาลไม่ค่อยสนับสนุนนะครับเรื่องของสมุนไพรเรื่องของอะไรทำไมมันยุ่งยากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเขาบอกเท่าที่เขาสัมผัสนะคุณคือที่จริงก็ยังบอกว่าโอ้ที่จริงพวกสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมันมูลค่ามหาศาลนะช่วยบอกภาครัฐหน่อยด้วยว่าทำอะไรมันง่ายๆหน่อยนะนี่แม้แต่เรื่องของคนจีนเหมือนกันที่พี่รู้จักกับท่านผู้ใหญ่นี่นะก็นายกสมาคมแพทย์จีนแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปเยี่ยมเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ไปเยี่ยมเป็นแพทย์จีนเนี่ยนะก็เลยก็คุยกันไปคุยมาโอ้โหเราอยู่กับพี่ไม่ได้นะอะไรเราต้องหาพันธมิตรหาพวกพี่ก็เลยไหนก็เอาไปนู่นไปนี่เรื่อยๆกันนะฮะ
0: เขามีโอกาสอย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ไปไหนไปด้วย
1: ครับแต่ว่าหลังต้องชวนน้องเซลไลไปบ้างนะต่างประเทศที่นี่ก็น่าไปนะน้องเซลไลก็เขาบอกมันมีที่น่าไปเยอะมากนะจะลองไปดู
0: ตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่หมอก็จะเดินทางแต่เช้าอย่างนี้นะคะ
1: พี่ไปคืนนี้ก็3:00
0: คืนนี้เลย3:00
1: 3:00ก็ไปถึงนู่นก็ออก
0: ค่ะ
1: ขึ้นเครื่องเช้าอ่ะนะแต่ว่าก็ต้องไปเตรียมตัว
0: ก็ไปล่วงหน้าก่อนนะคะ
1: ไปแต่ก่อนเวลา3 ชั่วโมงเข้าไปนะตัวเตะอยู่ตรงนู้นครับ
0: ทีนี้เดินทางกี่ชั่วโมงคะพี่หมอ5 หรือ 6
1: ก็
0: จริง
1: นะไปไม่ก็ไปลงที่สิงคโปร์ไปฮ่องกงก่อนแล้วก็ต่อไปก็มีตั๋วมาอย่างนั้นนะฮะลองดู
0: ลองดู
1: ทำร่างกายแข็งแรงไว
0: ้แน่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าไปไหนไปทำอะไรมาบ้างเนาะนะคะคงจะมีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจไหมอันนี้ไปเรื่องงานสมุนไพรล้วนๆเหรอคะพี่หมอหรือมีโอกาสแบบ
1: พี่จะไปดูเรื่อง
0: ดูเมืองดูกำแพงเมืองจีนอะไร
1: อาจจะไม่ทันตอนแรกก็ตอนแรกบอกให้ไปสัก2 อาทิตย์ ตอนแรกที่ต่อรองว่าต้องขอสักสี่ห้าวัน
0: ก็พอ
1: ไปเที่ยวหลังดูเหมือนว่ามีนักธุรกิจที่โน่นอยากจะมาลงทุนอยากจะมาร่วมเกี่ยวกับเรื่องเบลเนี่ย
2: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ภาพเนี่ยครับคุณสุไลเขาบอกว่าทางจีนเนี่ยเขาอยากจะมาลงทุนอยากจะมาทำงานที่เมืองไทยนะก็โดยเฉพาะทางด้านเรื่องของที่พี่ไลฟังเรื่องนวัตกรรมเรื่องเครื่องมือแพทย์เรื่องมือการผลิตนะเดี๋ยวนี้ผลิตเนี่ยมันเมื่อสมัยก่อนเราจะเอาแบบนั่งเดิมเกินไปก็ไม่ค่อยทันการแล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: ก็เลยไปดูเครื่องมือ
0: ไม่ทันเทคโนโลยีแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็เลยเผื่อจะร่ำรวยกับเขาบ้างนะเศรษฐกิจจะได
0: ้เต็ม
1: กับเขาครับ
0: ขอให้ได้สิ่งดีๆกลับมานะคะบอกกับแฟนๆรายการด้วยนะคะ
1: ก็จริงๆน้องสไลก็คือในใจพี่ก็นะน้องสไลเราก็อยู่กันมานานเนาะพี่กับน้องสไลก็จิตใจเราไปในเรื่องของด้านสาธารณะพอสมควรนะไม่กระทั่งรายการเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ผู้ฟังรายการเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเยอะน้องสไลนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องสุขภาพเรื่องของหลายๆอย่างนะที่ไม่กระทั่งเรื่องยาเรื่องอะไรก็ถามพี่มาถามทุกวันนะถามเรื่องอาการนู่นอาการนี่ก็ดีที่คุณหมอวิวัฒน์อาจารย์หมอวิวัฒน์ก็ช่วยเยอะ

0: ยนะท่านก็โอ้โหแฟนคลับก็เยอะบางทีก็เรียกพี่บอกว่าอาจารย์หมอวิวัฒน์ใช่ไหมบอกไม่ใช่ไม่ใช่จิตจำถูกไงนะฮะ
1: ค่ะ
0: วันนี้พี่ก็ไปโอ้น้องคืออะไรเอ้ยงานบุญนะเราเองเราก
1: ็
0: แน่นอนครับเรื่องของสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตนะสุขภาพจิตนี่เราก็พูดอยู่เสมอนั่นเท่าไหร่ว่าก็ต้องให้ความสำคัญของเรื่องด้านจิตใจเรื่องของอารมณ์นะครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นคู่กันระหว่างร่างกายใจมนุษย์เรานั้นนะครับจะร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวถ้าจิตใจเราไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงนะครับทำให้วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์นะอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้นะครับ ที่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันเวลาเราดูแล้วมันเขาเรียกยังไงนะสารมันเศร้าใจนะและมันเหตุการณ์ที่มันคาดไม่ถึงว่าโอ้มันเกิดขึ้นได้หรือว่าเรา
1: ได้ค่ะ
0: ครับนั่นแหละ
1: แต่มันก็เกิดขึ้นเนาะอย่างล่าสุดเนาะสักนิดจริงก็ได้คุณหมอที่ถูกรถชนน่ะเสียชีวิตพี่หมอ
0: ครับ
1: ค่ะเออแล้วก็รู้สึกว่าคนชนเนี่ยนะได้รับการประกันตัวซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ติดใจกันว่าจะเป็นปัญหาไหมจะไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับพยานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอนี่นะขอดูข่าวนิดหนึ่งล่าสุดเลยเนี่ยค่ะล่าสุดของล่าสุดเลยนะคะเป็นคุณหมอที่ถูกฝรั่งเมายาเสพติดแล้วชนได้ประกันตัวในชั้นศาลค่ะ
0: เนี่ย
1: คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์และคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจและเวชภาเวชบำบัดวิกฤตศูนย์สุขภาพปอดนะคะถูกนักท่องเที่ยวเมายาเสพติดขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนขณะเดินออกกำลังกายค่ะที่เกาะพะงันค่ะพี่หมอตั้งแต่วันที่23แล้ว
0: ใช่ตอนนั้นรู้สึกท่านก็ยังไม่ว่าจะปลอดภัยเลยนะอ๋อเสียชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เสียชีวิตค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือฝรั่งคนนี้ได้รับการประกันตัว
0: ครับ
1: อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะ
0: พูดไปก
1: ็ไม่รู้จะพูดไม่ออกเหมือนกัน
0: ก็เนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะกำลังเป็นเรื่องใหญ่มากๆในบ้านเราขี่ยุคขี่สมัยขี่รัฐบาลก็ยังเอาไม่ค่อยอยู่คืออาจจะได้มันไม่เด็ดเสร็จเด็ดขาดนะมันถ้าไม่มีการสูญเสียไปบุคลากรสำคัญเนี่ยโดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยนะโอ้ก็จะได้เป็นแพทย์เฉพาะทางและเชี่ยวชาญขนาดนี้นะ
1: ใช่
0: ท่านก็ยังจะช่วยเหลือผู้คนไม่อีกสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
1: แล้วมันไม่ง่ายนะการที่หมอเนี่ยก็คือคำว่าหมอก็คือเป็นด็อกเตอร์ก็คือเท่ากับจบปริญญาเอกอยู่แล้วเนาะแล้วมาเรียนต่อเฉพาะทางได้เป็นถึงรองศาสตราจารย์เนี่ยนะพี่หมอไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลย
0: เชี่ยวชาญ
1: กว่าที่จะปั้นตัวเองขึ้นมาขนาดนี้เก่งมากเฉพาะทางจริงเนี่ยค่ะโอ้โห
0: พี่ว่าไม่รู้เวลาเราได้ยินข่าวแบบนี้นะฮะมันไม่รู้จะบอกอย่างไรว่าก ับการที่สูญเสียคนสำคัญคนที่สามารถที่จะทำประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอาชีพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วคนไข้ที่จะต้องมาคอยให้บำบัดรักษาเนี่ยอีกเยอะมากๆเลยแล้วอยู่ๆก็มาโดนก็เรียกว่าก็บางคนก็ถึงบอกแม่ไอ้พวกนี้มันไอ้พวกติดยาเสพติดเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ใช่เป็นแต่ว่าคนก็ไม่ได้แล้วนะไอ้มนุษย์เนี่ยไม่น่าจะเป็นแล้วแหละแต่มันติดยาติดขนาดนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันสติ
1: สัมปชัญญะมันโคเคน
0: ครับ
1: เป็นยาเสพติดประเภทโคเคนนะคะพี่หม
0: อไอ้พวกนี้มันจะสนุกสนานเพิ่มเพิ่มมันมีแต่ความสุขของมันนะไอ้พวกนี้บางทีมันตายหรือมัน
1: ค่ะน่ากลัวมากน่ากลัวจริงนะคะ ก็ว่ากันไปมีอีกเรื่องนึง

0: พี่หมอก
1: ็
0: เห็นพี่หมอก็ไปทำบุญหรือก็ไปนี่แหละนะที่บอกว่าที่เราทำเรื่องของการกุศลอาสานะคะอย่างวัดนายโรงนี่นะคะเราก็สนิทบ่อยแล้วก็สถานีวิทยุวัดนายโรงยุติการออกอากาศไปก็คือเป็นสถานีที่ผู้สูงอายุกับผู้ป่วยเขา เขาดูแลแต่เขาอยู่ที่นั่นเยอะใช่ไหมคะพี่หมอยังบอกว่าจนล่าสุดนี้คือก็ยังไม่ได้เปิดอะคะ
1: ก็ยังทำยังคือพี่กับพระอาจารย์เนี่ยกับพระครูรัตนสพลพระอาจารย์นะอาจารย์นี่ท่านตุ้มเทจริงๆน้องเท่าไหร่โอ้โหบุคคลเป็นบุคคลตัวอย่างไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่นะเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดศาสนาเคยตั้งสรรสังคมคือท่านไม่ใช่เฉพาะศาสนานะข้างนอกนี่บางทีท่านก็ดูแบบเรื่องของสาขาอาชีพเพราะมันจะมีทั้งมหาลัยสยามทั้งพวกองค์กรต่างๆที่มาให้ความร่วมมือสนับสนุนท่านนะนะท่านก็เป็นที่ปรึกษาแบบก็เป็นใกล้ชิดกับท่านนะแล้วพี่ก็เห็นความตั้งใจจริงๆนะคือนับวันที่จะหายากนะที่พระที่เป็ดวัดปฏิบัติแล้วก็ท่านตั้งใจจริงเมื่อวันก่อนนี่ท่านคุยเมื่อวันก็คุยกับพี่อยู่บอกแหมหมอบางทีก็อาตมาว่าทบทวนว่าตกลงอาตมาทำจังเลยมันเหนื่อยนะบางทีที่เราบางทีมันมารู้เรื่องสุขภาพใช่ไหมท่านก็เรื่องมันเหมือนกันบางทีก็ท้อมกันเลยก
0: ็คือมันหน้าท้ออยู่
1: ท่านก็ทำเรื่อยท่านก็เคยมาเยี่ยมที่โรงงานมาเยี่ยมที่คลินิกก็วันนี้ก็พระป่า
0: โอ้เป็นพระป่าด้วยใช่ไหมคะ
1: พระป่าก็พระป่าเรื่องของเมื่อก่อนนี้สถานีวิทยุท่านเนี่ยก็จะมีปีหนึ่งก็รู้สึกทอดครั้งหนึ่งปีละครั้งอะนะแล้วคนติด
0: ครั้ง
1: ติดมากแต่ก็มีพวกคุณหมอคุณหมอพันศักดิ์ก็มีคุณหมอหลายๆท่านนะแล้วก็ท่านก็เปิดให้บรรยายนะครับเรื่องทำคำสอนคนติดเยอะมากเลยเนี่ยพี่เองก็เราจัดรายการวิทยุมาพูดถึงว่านายรงออกคนก็ถามอ้าวคุณหมอแล้วเมื่อไรจะได้เนี่ยว่านายรงเลยท่านไม่มีอะไรที่จะฟังเลยไม่รู้จะไปฟังธรรมที่ไหน
0: ต้องฟังธรรมงธรรมะอะไรที่แบบว่าทำให้ประชาชนไม่เข้าถึงเนาะบางทีอาจจะไม่ได้ไปวัดบ่อยอะไรเงี้ยด้วยภารกิจด้วยอะไรต่างๆนะแต่ถ้ามันจะมีสื่อนะสักช่องหนึ่งนะ
1: คืออย่างนี้นุสไลว่าบ้านเรานะพี่ต้องยอมรับพระอาจารย์ท่านก็ทราบเพราะเนื่องจากคลื่นของเรากับท่านน่ะคลื่น95เนี่ยใช่ไหมของท่านนี่ 94.75เพราะนั้นมันเป็นพลาดกันไงที่เขาบอกว่ามีเหมือนกับทางกสทช.เขามีกฎเกณฑ์มีกติกาแบบไม่ให้ไปพับขึ้นอะไรต่างๆต่างๆนะอันที่จริงแล้วพี่ก็เข้าใจนะว่าหนึ่งวิทยุกสทช.วิทยุของอย่างอสมทเนี่ยก็เป็นพูดง่ายว่ามันเป็นการประกอบอาชีพจะไม่ต้องหวังต้องได้กำไรหรือเพื่อไม่ให้ขาดทุนน้อยที่สุดอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เวลาพอรู้เคลื่อนว่าคลื่นเนี่ยบางทีเอาไปพาดพิงไปนู่นไปนี่นั่นก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ไม่กล้าซื้อไม่กล้าขายไม่กล้าซื้อสปอนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะหมายถึงว่าไม่กล้าซื้อเวลาไม่กล้าอะไรต่างๆคือพวกนี้พี่ว่าเราก็เป็นเรื่องของหน้าเราก็แสดงอะไรไม่ได้นั่นคืออะไรเป็นเรื่องของสสตช.เป็นเรื่องของแต่พระอาจารย์ก็ท่านก็ไปหาที่กรรมการใหญ่ที่อสมทเราเหมือนกันนะจริงๆแล้วพี่รู้รู้ดีไม่ใช่รู้ดีคือว่าเข้าใจดีในเรื่องของ
0: เทศ
1: นาของพระ
0: ขั้นตอนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่า
0: เนี่ย
1: ครับ
0: ต้องรู้สิอะไรก็ลงนะคะหลายฉบับเหมือนกันว่านี่แหละเขามีปัญหาเรื่องนี้ว่าจะใครจะต้องช่วยได้อะสำหรับเรื่องการที่ถูกหรือว่าถูกสั่งติดเลยใช่ไหมเหตุผลตอนนั้นนี่คืออะไรคะพี่หมอ
1: ก็นี่แหละครับมันมีกฎจริงพี่ก็ไอ้พวกนี้เราพูดมันค่อนข้างจะนั่นลำบากนั่นคืออะไรว่าม
0: ันจะละเอียดอ่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่มันมีเรื่อง
0: กฎอันนี้ก็จะตามมติของกสทช.ว่าต้องพิสู

0: เรื่องความถี่กันใช่ไหมแต่ว่
1: า
0: เงื่อนไขก็คือมันมีเยอะมากก็ยังไง
1: ก็ยังแบ
0: บ
1: แต่น้องซิวไลที่จริงน้องซิวไลเนี่ยอยู่ในวงการอยู่ดีมากกว่าพี่ไม่ค่อยรู้หรอก
0: ก็ต้องรอทางกสทช.แล้วก็สถานีวิทยุอสมทเราด้วยเพราะว่าคือถ้าคลื่นมันอยู่ใกล้กันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะตีกันมันเหมือนกับว่าคลื่นมันจะชนกันนะพี่หมอ
1: ไปเบียด
0: มันจะเบียดกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความถี่มันก็ต้องห่างกันหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยปัจจุบันเลยนะคะวิทยุกองทัพบกมีหนังสือยินยอมว่าให้สถานีวิทยุวัดไตรรงค์เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์คลื่นแล้วแต่ตอนนี้ก็คือรอของทางกสทช.กับของอสมท.ช่วยพิจารณาสนับสนุนนะคะเพื่อให้วิทยุธรรมะได้ออกอากาศต่อประมาณนั้นนะคะ
1: คือถ้าเข้าไปเยี่ยมชมหนังสือไหลที่ที่สถานีท่านนี่นะลงทุนเยอะเขาก็เยอะแล้วห้องท่านจัดแบบมาตรฐานสูงเลยแล้วก็เงินหลายตังค์นะอียอดโยมก็ไปทำถ้าศูนย์ถ้าปิดนี่ก็หมดก็เสียเยอะเลยนะที่ประศูนย์เสียมาอาจารย
0: ์
1: นะอันนี้พี่ว่าอย่างนี้พี่ก็เคยคุยกับอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าก็แนะนำท่านแหละว่าก็เปิดเป็นในคลื่นของทางวิทยุก็เรียกอะไรนะวิทยุไอเอฟพีวิทยุทีวีนะหรือ
0: ออนไลน์
1: ท่านก็มีอยู่แต่ว่าแต่ออนไลน
0: ์
1: คนสูงอายุนี่ตอนนี้ท่านก็มีนะรู้สึกแต่ว่ามันสูงอายุก็เคยแบบนั้นก็นอนติดเตียงก็อะไรต่ออะไรนี่ก็ฟังก็เห็นแต่ถ้าเป็นวิทยุแบบออนไลน์นี่มันกดไม่ปุ๊บไม่รู้จะทำยังไงอะไรต่ออะไรครับ
0: เป็นอย่างนี้นี่เองก็สู้ต่อไปนะคะอันนี้เข้าใจเลยนะเพราะว่าวันนี้นี่เห็นบอกว่าที่ทอดพระป่าก็มีการทำพิธียกโสเอกในการก่อสร้างใช่ไหมคะพี่หมออ
1: ันนี้อีกที่หนึ่งครับที่สายหนึ่งก็ตรงนั้นก็มีนี่แหละท่านผู้ใจบุญนะผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็บริจาคที่ดินรู้สึกจะ200ตารางวาท่านทัพเดียร์เขาทำแล้วเขาก็บริจาคทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งเรื่องของสุขภาพนั่นอาจจะเป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยคือท่านนี้คือจุดประสงค์ของท่านนี้ท่านต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ก็เป็นพระที่แบบเสียสละมากๆเลยนะมันกันทั้งโคกหนองนาที่สุรินทร์ท่านก็ไปทำคือพี่ก็ช่วยท่านได้คุยกันพี่ว่าท่านถ้าประเทศไทยเรานะถ้าจะมีพระนะครับที่มีจิตจะคุยง่ายว่าเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตเนี่ยของท่านอ่ะเยอะมากนะส่วนใหญ่นะโรงพยาบาลสงฆ์ก็มาร่วมท่านผู้ว่าเนี่ยคืออย่างเงี้ยเราเห็นแล้วช่วยชาวบ้านนะครับช่วยแบบทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจพี่ว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะเดี๋ยวนี้นึกถึงอะไรแล้วก็พูดตรงว่าเรื่องของจิตใจของคนเห็นไหมอารมณ์สมาธิเพราะเรื่องมันสั้นลงคนยิ่งรุ่นวัยยิ่งสั้นลงอดทนไม่ไหวฟังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงเนี้ยพี่ว่ามันยากกว่าด้านกายมากกว่าด้านร่างกายโดยซ้ำไปนะฮะพี่ก็บอกว่าคือถ้าเรามองไปหลายประเทศนะประเทศจีนเนี่ยโอ้พี่ต้องยอมรับจริงๆถึงอะไรการพัฒนาของเขานะครับยกระดับด้านวุฒิด้านจิตใจคือผู้คนเนี่ยคนรุ่นหลังๆนี่ก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนั่นเลยเขาจะมีกติกาเรื่องของการเล่นมือถือเล่นอะไรต่ออะไรนี่นะเขาจะบังคับเด็ดขาดเลยแล้วก็สอนให้รู้จักให้กตัญญูนะฮะให้เคารพรู้จักรักชาติรักแผ่นดินรักชาติตระกูลอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็ร่างด้านจิตใจนะด้านคุณธรรมในสุขภาพจิตเนี่ยคือมันต้องดีตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมครับไอ้นี่บ้านเรานิดหนึ่งจะไม่เห็นไหมพอโดนนิดหน่อยเมื่อวานที่เห็นไอ้น้องอะไรนะพี่ฆ่าน้องหรืออะไรที่ว่า7 ขวบ
0: โอ้ใช่ค่ะ
1: โอ้มันไม่ได้เลยนะแบบนี้พี่ว่ามันพี่ว่าไอ้เวลาเห็นเล็กๆน้อยๆนะเราต้องมองให้ดีว่ามันเอ็มมันไปดูที่ต้นเหตุมันเกิดจากอะไรในตกลงพี่ว่ามันน่าจะเกิดจากสภาพของด้านครอบครัวนะพื้นฐานของครอบครัวเนี่ยมันเกิดขึ้น

0: ใช่มั้ยแล้วก็เด็กพวกเนี้ยบางทีเค้าก็อย่างที่บอกเรื่องของอารมณ์เรื่องของสิ่งที่เค้าควบคุมอะไรไม่ได้หรือเค้าคิดอะไรที่มันคิดผิดๆกันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านเราถ้าเกิดว่าสอนที่คนโบราณมาก่อนว่าบ้านวัดโรงเรียนใช่มั้ยเด็กวัดหรือคือใครวัดพ่อแม่พาไปวัดไปมาทําบุญนั่งไหว้พระฟังท่าฟังธรรมคือมันซึมซับไปตั้งแต่เด็กนะสิ่งพวกเนี้ยพี่ว่าบ้านเราอ่ะมันอย่าละเลยนะพี่ว่าเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องสื่อเนี่ยสื่อน่ะจริงไม่ใช่ว่าแต่อย่างวันนี้นะอย่างกับวิทยุเนี่ยมันเข้าถึงเลยนะได้ยินก็ซึมซับอย่างเนี้ยที่บ้านเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยอย่างสถานีวิทยุมันก็มีถ่ายทอดก็เห็นภาพเป็นอะไรนี่นะมีเพศมีให้ศีลให้พรนะคือบางทีในเวลาฟังแล้วเวลาพระที่เทศเก่งๆสอนเก่งๆเขาสอนได้นั่นคืออะไรที่บอกสอนให้รู้จักมีคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมฮะหรือว่าเบญจศีลเบญจธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะศีลห้าต่างๆนี่ข้อห้ามอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สอนให้รู้ให้เขารู้จักอะไรที่มันทำไมข้อห้ามศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะห้ามฆ่าสัตว์ฆ่ามันเป็นเนี่ยก็บอกสอนไปนะฆ่ามันตกนรกนะชีวิตเขาก็รักอะไรนี่คือสอนในเด็กคนจะถึงนักหรือคือคนอีกอันหนึ่งสุดท้ายที่ว่าคนป่วยหนักๆเนี่ยสุดท้ายนะครับไม่รู้ก็จะพึ่งใครบางครั้งก็อยู่ติดเตียงเนี่ยทำให้ชีวิตเขามีความหวังนะหรือแม้แต่จิตสุดท้ายที่เขาจะไปเนี่ยก็จะได้ยินพระเทศหรือบอกให้ท่องพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยนะโอ้ปรากฏว่าพุทโธตัวเดียวนี่นึกอะไรสามารถที่จะทำให้จิตนั้นนะครับข้ามพ้นในเรื่องของอบายได้เลยนะเนี่ยพี่ก็ต้องพูดถึงเรื่องพลังจิตนะที่พี่ไปอบรมไปอะไรกันมาเนี่ยอย่างที่วันนี้พี่ก็ไปมาแล้วก็มันเปลี่ยนชีวิตได้จริงนะสุดเลยพี่บอกได้เลยว่าเปลี่ยนชีวิตได้จริงนะมันซับซ้อนจริงๆแล้วก็ถ้าเข้าไปจะมันจะรู้หมดหลายๆอย่างสุดเลยพิจิตมันเป็นจิตหนึ่งเดียวเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าเองที่ท่านตรัสรู้ก็เพราะสมาธิเนี่ยมาที่อริยสัจ4เนี่ยคือเวลาเอาจิตมันหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยน้องสิไรทำแหละทำได้เลยน้องสิไรโตพุทโธอะไรเงี้ยนะแล้วก็กำหนดจิตอยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ในที่เดียวอยู่เป็นเอกเนี่ยนะหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปวอกแวกโน่นนี่นั่นนะเวลาเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงนั่งไปมันเพลินแล้วมันรู้สึกโอ้โหแปลกนะอะไรมันเปลี่ยนวิกฤตวิกฤตของชีวิตนะเวลามาขับขันนี่มันจะมันมีพลังออกมาพลังออกมานะเนี่ยพี่ว่าบ้านเราอ่ะอย่าล่าเลยนะครับรัฐบาลพี่ว่าต้องเอาชูตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันของอะไรนะครับรัฐบาลครอบครัวที่บอกวัดนะวัดนี่กับวัดลูกกับโรงเรียนวัดเนี่ยเมื่อก่อนโอ้โหพระนี่แต่มาเทศมาสอนนะไม่ต้องอบรมต้องให้รู้เด็กรู้จักว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนเคารพธงชาตินะฮะยืนนิ่งๆหรือเข้าไปแล้วนี่วิถีสมาธิก็ข้างนั่ง5นาทีเอาไอ้นั่งอยู่กับจิต5นาทีนะหายใจพุทโธ5นาทีแล้วต่อไปมันก็จะ5นาทีไป10นาทีเป็นอะไรเงี้ยนะจิตเค้าก็จะมันจะเข้มแข็งมันจะแข็งแรงอย่างเงี้ยมันคือถ้าเราพูดไปอย่างเงี้ยมันเหมือนกับนะพี่ต้องโดนแซวทุกวันอาจารย์ไปเปิดสำนักทำปฏิบัติธรรมเถอะอันนี้พี่พูดด้วยความว่า
1: เองเลยอย่างเงี้ยค่ะมีแต่แนะนำ
0: อย่างเงี้ยที่ไอสถาบันพลังจิตก็เพื่อนพี่ก็เป็นด็อกเตอร์ก็เป็นผู้ดูแลศูนย์ก็พี่ก็ไปช่วยไปเลยนะก็ดีนะเพราะคนใหญ่คือคนที่มีวุฒิภาวะที่ดีคนมีชื่อเสียงไปเรียนเยอะแยะเลย
1: เยอะเลย
0: เ
1: ขาบอกว่าเนาะคนที่แบบยังไม่เคยก็ลองดูนะคะเบื้องต้นขั้นพื้นฐานก่อนนะไม่ต้องแบบ

0: ลึกก็ได้นะพี่หมอเนาะ
1: นั่นน่ะไปเรียนฟรีเลยไหนๆไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลย
2: ค่ะเรียนฟรี
1: เนี่ยมีวัดปวดขวางว
2: ั
1: ดบางขวางนี่ต้องมีบางขวางก็มีที่หมอเสียขอโทษนะครับต้องเสียอะไรเราเดี๋ยวทางคลื่นทางจะว่าเราโฆษณาล้มไม่ได้อะไรเลยหรอกพี่ว่าหรอกทำบุญนะทำบุญพี่ว่าเราทำบุญแล้วเราคนหลายคนอุตส่าห์มาหาพี่เนี่ยเขาไม่มีทางออกนะพี่ไปคุยอย่างเงี้ยคุยให้เขาฟังเขาบอกเอาเหรอเอาเหรอเขาบอกใช่ใช่แล้วดีนะคือเราก็ฟังเนี่ยเราก็คุยนะเพื่อที่จะเขาก็จิตใจเนี่ยเขามีพลังใช่ไหมเราให้กำลังใจเขานะแล้วก็มีเกิดหลายๆอย่างนะครับถ้าเราเข้าไปสู่ในสถาบันพวกเนี้ยนะฮะนี่เราพูดเยอะไปนะทีไรนะก็ข่าวมันจะสัมพันธ์ม
2: าก
1: ก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์
2: ลองไปดูจริงๆก็มีสื่ออย่างอื่นนะคะของวัดต่างๆเนาะมีหลายวัด
1: ใช่ใช่ใช่มีหลายวัดอยู่
2: มีหลายวัดอยู่นะ
1: คร
2: ับ ได้เลยนะคะเราพักกันแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงหน้ากันนะคะพี่หมอคะ
1: ครับได้ครับครับ
2: ครูค่ะ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะของรายการในค่ำคืนนี้นะคะก็น่าจะเป็นคำถามคุณผู้ฟังที่ค้างอยู่นะคะเรื่องของกรณีลูกอัญชัชพี่หมอผู้ฟังที่อายุ45ภรรยา37นะคะแต่งงานกันมา5ปีไม่มีลูกนะคะแล้วก็ภรรยามีลูกเนี่ยนะภรรยาก็อยากมีนะคะยังไม่เคยตั้งครรภ์แข็งแรงก็ปกติดีแต่ว่าน่าจะมาจากความสมบูรณ์ของความไม่สมบูรณ์ของฝ่ายชายก็เลยถามว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เหรอคะพี่หมอเพราะว่าไอ้ความไม่สมบูรณ์ของร่างกายและก็ทำให้การผลิตน้ำมันสิทธิ์น้อยด้วยหรือเปล่าการมีลูกอัญชัชข้างเดียว
1: นี่อัญชัชข้างเดียวเราตอบไปแล้วมันจะรู้สึกจะตอบ
0: ไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่น่าจะจบแล้วนะรู้สึกจะมีใหม่มากบางแสนดูที่ดูที
0: ่
1: ครับ
0: ค่ะแค่นั้นก็ได้คำตอบไปเรียบร้อยแล้วนะพี่มีปัญหาแบบนี้นะคะ
1: คำตอบแล้วแหละจะมีอีกคำถามมีฉบับหนึ่งไหมนึกอะไรรู้สึกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
0: ของอ๋อนี่เป็นพี่ผู้หญิงใช่ไหม
1: ใช่
0: อ๋อพี่ผู้หญิงอายุ59นะคะอายุสามี66มีลูกสองคนก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะคะสองคนนี้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพอเขาเสียอายุเข้าปีที่4ดูเปลี่ยนแปลงไปมากเลยเหมือนจับระแวงหึงหวงฝ่ายภรรยานะคะเพราะว่าฝ่ายภรรยาที่59ก็ยังรับราชการอยู่นะอีกปีกว่าจะเกษียณนะคะแต่ว่าฝ่ายสามีนี่เกษียณไปแล้วทีนี้การหึงหวงระแวงเนี่ยมากถึงขนาดไปนั่งเฝ้าที่ทำงานเลยค่ะโอ้ยขนาดนี้เลยทีนี้บางวันขนาดว่า

มีผู้ชายมาคุยด้วยก็ไม่พอใจนะแล้วคนคนนั้นก็คือเมื่อก่อนเขาก็มีลูกน้องที่ทำงานรับใช้คอยเอาใจไม่ไปดื่มกันประจำช่วงหลังไม่ค่อยมีใครมาหาแล้วเพราะว่าตัวเกรงว่าจะมาจีบภรรยา

0: การซึมเศร้าย้ำคิดย้ำทำหลงๆลืมๆบางครั้งก็จะพูดแต่เรื่องลูกน้องว่าลืมบุญคุณที่มาดูแลกันหนุนเมื่อก่อนชอบเก็บตัวเงียบอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนเฉียวๆอันนี้จะแนะนำยังไงได้บ้างคะให้กินยาหรือทำยังไงไปหาหมอไหม
1: คือเรื่องภาวะอย่างที่อาการที่เล่ามาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามีส่วนที่เราก็เคยพูดตรงไหนนะว่าโดยเฉพาะคนที่เคยมีอำนาจมีลูกน้องมีผู้อ้อมล้อมรอบกายต่างๆนะในระหว่างที่หน้าที่มีบทบาทการเรื่องงานอยู่นี่นะแต่ทีนี้พอมันหลังเกษียณเนี่ยมันก็เรียกว่ามันยังปรับตัวก็เรื่องปรับตัวหลังเกษียณนะที่เราเคยได้ยินบ่อยว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะยอมรับได้ว่าโอ้เรามันเคยมีคนมาช่วยเหลือดูแลเอาใจอะไรต่างๆนะแต่ที่มันอยู่ๆมันขาดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็เลยใหม่ๆมันยังไม่เท่าไหร่นะพอนานๆไปเนี่ยมันก็เลยมันยิ่งคิดมากไปด้วยที่ยิ่งบางคนยิ่งดื่มนะบางคนนี่ดื่มพอดื่มมีเพื่อนตอนที่ดื่มคุยกันสนุกสนานนี่ฮะแต่พอนานไปเนี่ยมันยิ่งมันเปิดมันเครียดเนี่ยพอนี้ไอ้เพราะว่าความเครียดเนี่ยมันก็จะมีผลนะต่อทำให้เรื่องของระบบประสาทอะนะเกี่ยวกับเรื่องของสมองอะไรต่างๆเนี่ยที่บอกว่าอาจจะเรื่องของมีโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นบ่อยแล้วเราก็เจอบ่อยนะเจอบ่อยซึ่งบางคนนี่ที่เขาบอกโอ้พอหลังเกษียณแล้วเนี่ยในต่างประเทศหลายๆประเทศบอกโอ้ทีมันหลังเกษียณนี่แค่สามปีสี่ปีบางคนเสียชีวิตเลยนะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการที่หลังเกษียณแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องปรับตัวให้ได้นะปรับตัวในที่นี้ก็มันก็ต้องบางคนเนี่ยมันไม่ว่างเห็นไหมบางคนก็ไม่ทำตัวไม่ให้ว่างอ่ะไปช่วยงานสังคมบ้างนะไปรับอาสาเป็นจิตอาสานะเพื่อไปสังสรรค์กับคนในสมาคมบางที่ก็มีสมาคมผู้สูงอายุบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้การเก็บตัวอยู่คนเดียวนี่อันตรายมากๆเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของถ้ามันมีอาการแบบแปลกๆอย่างนี้ต้องควรจะไปพบคุณหมอนะไปพบอาจจะต้องถ้ามันเป็นใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้สึกเรื่องไอ้ความจำเสื่อมนี่มันจะพัฒนาไปเร็วนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักโดยเฉพาะที่ปัจจัยเสริมที่มันทำให้เป็นได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะ
0: ถ้าไปดื่ม
1: แล้วถ้าไป
0: แต่ว่าเป็นเหมือนทุกคนไหมอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรพวกนี้เป็นเหมือนกันไหมหรือไม่แล้วแต
1: ่ข้อแล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเกิดมันก็มีนะถ้าเกิดเป็นใหม่ๆมันระดับแรกๆมันก็เป็นนี้แหละนะมีเดี๋ยวพูดอะไรคือบางคนนี่ผิดปกติไปเลยนะจากเป็นคนที่มีอารมณ์ขันใจดียิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่ที่พอสมองมันเริ่มเสื่อมมันจะเริ่มเกิดภาวะซึมเศร้าไอสารเคมีที่มันหลั่งดีๆมันไม่ค่อยมีแล้วทีนี้มันมีแต่สารที่ไม่ดีหลั่งออกมาเงี้ยนะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ายิ่งตัวเองยิ่งคิดเหมือนกับเรื่องอะไรนะคิดมากเล็กนอนไม่หลับ
0: ย้ำทำ
1: ย้ำเล่นยิ่งนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับบ่อยๆเนี่ยโอ้มีผลมากๆเลยนะแล้วก็คนมันจะคิดตัวเองว่าไอ้ตัวเองไม่มีค่าแล้วนี่มันอย่างเงี้ยนะครับ
0: ไปวัดได้ไหมไปวัดช่วยได้ไหมคะปฏิบัติธรรมสักหน่อยนึงค่ะได้บ้าง
1: เลยจริงถ้าเป็นระยะแรกๆอะไรต่างๆนี่ก็ได้นะเพราะหนึ่งอย่างน้อยก็ไปเจอก็เรียกว่าได้รู้ได้มีพลังจิตใจขึ้นมาบ้างนะจากได้ก็เรียกว่านะพระสอนหลักธรรมคำสอนนะให้เข้าใจนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมนะทำให้พวกนี้มันทำให้อารมณ์เปลี่ยนได้นะที่พี่บอกว่าถ้าเป็นไม่มากเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยมีโอกาสทำให้พื้นคืนขึ้นมาได้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นแล้วนี่ไอ้เรื่องของโรคซึมเศร้านี่จะไปหวังว่าไปปฏิบัติตามอย่างเดียวคงไม่ได้นะคนจะไปหาหมอด้วยแล้วคนจะมีกินยาปรับ
0: ต้องกินยาคู่กันไปด้วย
1: ใช่ใ ครับ
0: คนเป็นโรคหัวใจตีบนี่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ปกติไหม

0: ะพี่หมอสุดท้าย
1: โรคหัวใจตีบนะครับมันก็ดูว่ามันเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะฮะก็บอกมันมีตัวชี้วัดอยู่นะเช่นบางคนถ้าเป็นถ้ามันเป็นมากก็ลักษณะว่า1เดินเนี่ยเหนื่อยขึ้นบันได2ชั้น3ชั้นนี้พยายามไม่ไหวแล้วเหนื่อยหอบอะไรประมาณนี้เป็นต้นอ่ะนะทีนี้ไอ้เรื่องมีเพศสัมพันธ์นี้เขาไม่ได้ห้ามนะนุ่นสิไรแต่ว่าก็ต้องดูว่าความที่มันแต่ว่าก็ห้ามอยู่เสมอว่าไอ้ระวังอ่ะอย่าหักโหมนะฮะหรืออย่าไปกินยาโดยเฉพาะยาที่บอกว่ากระเพาะกินอะไรต่างๆพวกนี้ต้องอันตรายเพราะถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็กินยาพวกขยายหลอดเลือดนะครับหรือกลุ่มไนเตรตพวกนี้มันจะไปกินในพวกยาที่มันไปช่วยเฉพาะกิจนะมันจะไปเสริมฤทธิ์อันนี้อันตรายนะครับ
0: อ
1: ันตราย
0: มันจะไปเสริมฤทธิ์กัน
1: ใช่เสริมฤทธิ์นะทำให้ความดันตกนะครับต้องสังเกตอะไรคนที่เป็นวงใจส่วนใหญ่ก็จะต้องบอกต้องรู้ไว้ดีนะเช่นเหนื่อยง่ายผิดปกติใช่ไหมแล้วก็บางทีมันเจ็บแน่นหน้าอกพวกนี้มันติดอะไรต่างๆพวกนี้เวลามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องถ้าไปหาคุณหมอโรคหัวใจนี่ก็จะมียาให้นะแล้วก็ยาบางอย่างเนี่ยมันจะจำเป็นจะต้องติดตัวด้วยนะเมื่อก่อนก็เรียกยาอมใต้ลิ้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละครับ
0: ค่ะที่ไว้นะคะ
1: ครับ
0: ที่หมอทิ้งมาโทรสักนิดนึงนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้อยู่ที่จีนตลอดทั้งอาทิตย์ไหมหรือจะให้โทรเวลาไหนยังไงได้บ้างเชิญค่ะ
1: ครับน่าจะจดไว้ก็ได้ครับ0876977666 0876977666นะแต่ว่าน่าจะสัปดาห์หน้าเลยแหละแต่สัปดาห์หน้าพี่ก็มาจับมากลับมาทันนะวันเสาร์
0: ตามปกติ
1: ครับ
0: นะวันอาทิตย์หน้าเราก็จะเจอกัน
1: ครับ
0: ได้ค่ะพี่หมอคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะมีอะไรก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเล่าสู่กันฟังนะคะ
1: ครับครับขอบคุณครับอะไรครับ
0: วันนี้ลาไปพร้อมกันค่ะพี่หมอเจอกันอาทิตย์หน้าเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2

0: เพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: คยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

่วงนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำไรทำนาแล้วก็ต้องหาสัตว์หาปลากินก็จากทำนองซอล่องน่านนี่ผมก็เลยได้เพลงอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเล่าไปช่วงต้นนั้นคือลิงนะครับก็เราอยู่ที่นั่นก็นอกจากเรื่องความรักแล้วเรื่องการทำอาหารกินก็เป็นเหตุใหญ่แล้วบางครั้งเมื่อทำอาหารกินหลงเพลิดเพลินไปก็อาจจะทำผิดพลาดได้ก็กรณีที่ไปยิงลิงบนภูเขาแล้วมีลูกอยู่ที่หน้าอกโดยที่เราไม่เห็นมีความรู้สึกว่ามีความผิดเลยแต่งเพลงนี้เพื่อระลึกถึงภูเขานะครับ

0: ขอบคุณครับบางทีก็คนเราก็ผิดพลาดได้เนาะก็แต่ว่าถ้าผิดไปแล้วก็คงจะต้องพูดกัน
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
3: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้า

0: วาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกงสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหา

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสาร

เออดําเนินทายแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะรุณสวัสดิ์เพื่อนเคยนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะ5นาฬิกา11นาทีเวลาเดิมเป๊ะเลยค่ะกับเช้าวันจันทร์วันนี้8มิถุนายนนะคะก็มีข่าวมีเพลงมีทุกสิ่งอย่างขึ้น95 LTM FM 95นะคะเป็นช่วง 5:00 ถึง 7:00 นเช้าเป็นช่วงเขาเรียกซุปเปอร์สเตชันนะคะเราถ่ายทอดไปทั่วประเทศไทยนะคะสวัสดีทักทายชาวสกลนครมาก่อนเลยค่ะชาวมหาสารคามชาวพัทลุงนี่ชาวไหนอีกชาวกรุงเทพชาวทุ่งไม้ไผ่นะคะเอาทุ่งไม้ไผ่ตัดยางไม่ได้นะคะพี่ประสิทธิ์แจ้งมาแล้วก็ที่ไหนอีกนะคะคนเลยชาวเลยนะคะคุณสุภจิตค่ะวันนี้โดนมนต์แต่เช้าหนอแล้วก็ชาวไหนอีกตะกัวป่านะฮะคุณย่าป้ายแดงบอกเพลงเพราะค่ะอ๋อแล้วก็ชาวไหนเดี๋ยวนะนี้แจ้งมาคุณสิรินาถนะคะคุณยุพินเป็นจิตทองคำเป็นบุญสืบนะคะเป็นพี่อารมณ์พี่หนูเล็กมาแล้วคิดถึงกันแล้วก็ได้บอกรักกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเป็นพี่ประเทืองชาวหนองเสือปทุมธานีพี่สุวินนะคะพี่แขกอันนี้ชาวล่อนพิบูลนะคะชาวจุฬาภรณ์ผู้ใหญ่วันก็มาแล้วนะคะพี่อเกนนี่ชาวพะเยาเออทำไมต้องชาวด้วยนะเออก็เรียกชาวชาวคือชาวบ้านนะคะอืมคำว่าชาวก็คือชาวบ้านชาวบ้านคือประชาชนตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องติดตามข่าวนะเอาจริงๆนะคะบางข่าวที่เรารายงานกันเนี่ยทุกชาวรู้กันหมดแล้วเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีการนำเสนออยู่ที่บางท่านก็อาจจะแบบดูทีวีผ่านๆนะคะแต่ถ้าให้ดูหรือว่าให้ฟังแบบละเอียดนิดนึงก็มาฟังวิทยุนะคะฟังเสียงเอาทำงานไปได้ด้วยนะใครที่กำลังเตรียมของจะไปขายหรือว่าเตรียมตัวจะไปทำงานจะไปส่งลูกจะขับรถไปไหนมาไหนก็นี่แหละค่ะนะขอให้ติดตามกันนะคะสำหรับในส่วนของข่าวของลูกทุ่งมหานครนะคะข่าวเช้า95ของเราค่ะ022481366นะคะน้องเมย์รอสายอยู่นะคะในช่วงบอกข่าวแล้วความวันนี้มีข่าวดีด้วยนะสำหรับใครที่เป็นลูกกตัญญูนะคะที่ยื่นภาษีลดหย่อนภาษีปรากฏว่าล่าสุดนี่อันนี้ชาวมนุษย์เงินเดือนเนาะนี่ด่วนอนุทินสั่งยกเลิกแล้วนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์จากบัตรคนจนไม่เอาแล้วเกณฑ์นี้เห็นบอกว่าจะมีการแถลงวันนี้นะคะเออนี่ชาวมนุษย์เงินเดือนก็มีโอกาสเหมือนกันนะไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนนะนี่พ่อแม่นะคะเพราะว่าคนที่เขาเสียภาษีเนี่ยเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วหลักเกณฑ์ไม่ได้นะเพราะว่ามีรายได้เกิน100,000ต่อปีแต่พ่อแม่สิไม่มีรายได้อาจจะมีนี่แหละจากลูกก็อาจจะไม่ได้ถึงแสนหรือว่าอะไรมากมายนะคะก็ไปจัดสิทธิ์เขา

เนี่ยมันอาจจะรู้สึกไม่เป็นธรรมหรือเปล่าล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าวันนี้จะมีการแถลงมาตรการลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่นะที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาใช้เป็นเงื่อนไขกันกรองในการรับสิทธิ์บัตรคนจนนะคะเป็นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีเสียงวิจารณ์มากมายโอ้ปรากฏว่าคุณอนุทินก็รับฟังเสียงสะท้อนจากชาวประชาชนนี่แหละสั่งให้กระทรวงการคลังยกเลิกเกณฑ์นี้นะคะก็คือการใช้มาตรการภาษีลดหย่อนค่าอุปการะพ่อแม่เป็นเกณฑ์กันกรองแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้แหล่งข่าวบอกว่ารัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาสรับนโยบายไปทบทวนแล้วจะแถลงให้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณายกเลิกเกณฑ์ภาษีดังกล่าวก่อนจะร่วมกันเดินทางไปเยือนเวียดนามในวันนี้อ๋อวันนี้นายกกับคณะจะไปประเทศเวียดนามนะคะก็ดีนะก็เอาเกณฑ์อื่นไปพ่อแม่บางทีถึงแม้ว่าลูกจะเอาบัตรประชาชนของพ่อกับแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้คนละ30,000ก็จริงแต่บางทีลูกอาจจะไม่ได้ส่งเขาเดือนละ30,000นะคะรายได้เนี่ยก็ต้องไปเช็คเอานะว่ามาจากไหนพ่อกับแม่นี่นะคะคือบางทีเขาอาจจะไม่ถึงก็ได้นะก็ต้องเอาเกณฑ์นี้แหละนะคะในการที่จะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะส่วนเดี๋ยวน้องโตมาได้ยังคะตามนั้นค่ะใครนะบอกตามนั้นค่ะคุณโชคกันนันบอกตามนั้นค่ะก็ดีเนาะเกณฑ์นี้ความจริงนักศึกษาก็ควรจะได้ด้วยนักศึกษาก็ควรจะได้ด้วยนักศึกษาก็เขาอาจจะคิดว่าอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองมั้งยังไม่ได้เป็นคนจนนะคะนักศึกษาอย่าเพิ่งเป็นคนจนเลยนักศึกษาเนี่ยจนตั้งแต่เรียนเนี่ยก็ไม่ไหวนะนักศึกษาสมมติว่าเขาเรียนคณะแบบที่ต้องใช้เงินเยอะๆอ่ะเมื่อคืนนี้คุณหมอบอกว่าบางมหาวิทยาลัยนะคะนักศึกษาเรียนคณะแพทย์อย่างเงี้ยถ้าเทอมรวมแล้วล้านหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีเงินเดี๋ยวนี้หลายมหาวิทยาลัยไม่ต้องใช้ทุนนะคะเขาให้เรียนกันทุนเองเรียนทุนเองก็คือกับจบแล้วไม่ต้องใช้ทุนนักศึกษาแพทย์ไม่เหมือนกับสมัยก่อนเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยก็ไม่รู้จะวัดยังไงเหมือนกันเนาะก็นักศึกษาอย่าเพิ่งต้นเลยนะเอาเรียนให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยยังไงก็ได้ทำงานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆนักศึกษากำลังเลือกในส่วนของสาขาวิชาที่จะเรียนต่อใช่ไหมคะก็เนาะตามนั้นพี่เดี๋ยวนะใครบอกมาสักครู่นะคะต้องให้ด่าก่อน ต้องให้ด่าให้โดนด่าก่อนถึงจะยกเลิกคิดก่อนทำนะคะคิดก่อนทำเดี๋ยววันนี้มีเรื่องนายกรัฐมนตรีนะที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่ไม่ทันนะหน้าหนึ่งแต่ว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ค่อนข้างจะฮือฮามากนะคะพูดเลยแล้วกันกรณีของคุณโจมนทานีพี่โจเนี่ยเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังนะคะตอนนี้แกก็ไม่น่าจะได้จัดไม่น่าจะจัดแล้วเนาะก็มาเป็นในส่วนของนักไอ้พี่โจจะเป็นนักอะไรดีเดี๋ยวถามอันนี้หน่อยพี่โจมนทานีปัจจุบันถือว่าเป็นนักอะไรเป็นนักวิจารณ์การเมืองเหรอเดี๋ยวนะขออนุญาตปุ๊บเจมินายมันจะบอกทันทีอ๋อพี่โจมนทานีเป็นนักเขียนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียมักออกมาแสดงความเห็นในประเด็นทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจอย่างตรงไปตรงมาอ๋อนี่คือตำแหน่งปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียเขาให้มาแต่ที่ฮือฮาวันนี้นะคะก็คือว่า
ที่โจแกโพสต์เมื่อวาน

ว่ารู้จากวงในมานานแล้วแต่อุบไว้กลุ่มคนดีคำว่าดีนี่มีโยยักษ์การันด้วยนะคะที่รุมขุดคุณพิพัฒน์และพีทีพีทีนี่คือปั๊มน้ำมันเพื่อรีดเงินเดือนละ5 ล้านแต่แกมีศักดิ์ศรีแกไม่ให้คุณขิงต้องสู้กลับอย่ายอมคุณขิงก็คือเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนี่คือคุณโจมนธานีโพสต์เอาไว้1 2 3 4 5 6 7 บรรทัดสั้นๆแบบนี้ปรากฏว่าที่ฮือฮาก็คืออะไรรู้ไหมมีเพจของนายกชื่ออนุทินชาญวีรกุลมาคอมเมนต์ด้วยว่าอิอิทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใครและฮือฮาไปอีกพอคุณอนุทินมาคอมเมนต์ผ่านไป1 ชั่วโมงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าขอบคุณสำหรับอีกมุมมองหนึ่งครับโหแล้วไม่มีฮือฮาได้ยังไงระดับ2 คนนี้มาคอมเมนต์น่ะคิดดูสิคะโอ้โหมาเม้นเองเลยนะแล้วก็นี่เหลือแต่คุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์มาได้ยังไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีหลายคนมาคอมเมนต์โพสต์แบบไม่ต้องทายอ่ะเห็นก็รู้คือว่าใบ้คำให้อ่ะว่า5 ล้านเนี่ยใครเป็นคนรีบโอ้โหวันนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่แน่ๆนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสำหรับตอนนี้โอ้มีข่าวน่าเวทนาเนาะรอสายก็เอาซะเลยเนาะคุณยายวัย85ท่านหนึ่งนะคะคุณยายวัยเดี๋ยวสายมาแล้วเหรออ๋อยังไม่มานะคะ022481366นะคะน้องเมย์รออยู่ค่ะรวมถึงน้องด้งด้วยรอสักครู่นะคะคุณยายวัย85คนนี้ในช่วงที่คนไทยกำลังได้รับสิทธิ์ใช้บัตรไม่ใช่คนละครึ่งเนาะไทยช่วยไทยพลัส60-40ของรัฐบาลแล้วก็กำลังลงทะเบียนคนจนอยู่คุณยายท่านนี้85ใช้ชีวิตคนเดียวค่ะยังสามารถขายข้าวหลามได้อยู่นะคะโอ้โหนี่ถามว่ายายไม่มีลูกเหรอมีค่ะ4 คนแต่ตายไปหมดแล้วนี่ค่ะแล้วก็คือเมื่อวานเนี่ยมีสมาชิก Facebook ชื่อว่าคุณวิศรเนาะโพสคลิปจากกล้องที่ติดบ้านคุณยายก็คนนี้แหละเอาไปติดไม่ใช่คุณยายโอ้มีเงินมีทองแล้วเอามีกล้องวงจรปิดไหมนะคะคนนี้เอากล้องวงจรปิดไปติดที่บ้านคุณยายทักทายกันผ่านกล้องนี้ทุกวันตามปกติวันนี้คำตอบที่ได้ยินทำให้คนโพสต์บอกว่านิ่งไปทันทีก็ล่าสุดนั้นทักทายแต่สิ่งที่ได้ยินทำให้คนที่เอากล้องไปติดเป็นชายหนุ่มร้อนใจมากเมื่อยายบอกว่าใครจับปลากระป๋องหมดแล้วลูกวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยโอ้โหผู้ที่โพสต์ก็ไม่รอช้าสินะรีบเลยค่ะซื้อของเครื่องใช้จากเซเว่นจริงๆไม่ได้ไปเองนะแกสั่งเอาค่ะจากเซเว่นข้างบ้านคุณยายให้มาส่งด่วนเลยชื่อยายตุ่นนะคะอายุ85 ปีเป็นชาวบ้านท่าวังหินอย่างที่บอกยายตุ่นมีลูก4 คนนะทุกคนเสียชีวิตไปหมดแล้วตอนนี้ก็เลยต้องอยู่คนเดียวแล้วคนที่สอนเนี่ยคนที่โพสเนี่ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่ญาติอะไรนะคะแต่มาคอยดูแลยายตุ่นเนื่องจากว่ายายเนี่ยมีอาชีพขายข้าวหลามประทังชีวิตแล้วรู้จักกันหลังจากที่คุณนิสสอนเนี่ยไปเหมาข้าวหลามวันหนึ่งไปเหมาข้าวหลามของคุณยายจนกระทั่งทราบเรื่องต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวอันหดหู่ของคุณยายตุ่นตอนนี้คุณนิสสอนไปไหนไม่รอดเลยค่ะคอยช่วยเหลือคุณยายตลอดมาหลายปีบางครั้งเอากล้องไปติดแล้วนะก็วิธีการก็คือว่าจะดูคุณยายทุกอิริยาบถเลย

0: ว่าคุณยายทำอะไรกินข้าวหรือยังจะคุยอะไรกันก็ผ่านกล้องนี่แหละเพราะว่าจะให้คุณยายใช้มือถือมันก็ดูไม่ปลอดภัยนะเผื่อเดี๋ยวอยู่คนเดียวใครจะมาป้งมาป้นไปคุณนิสสอนบอกว่าบางครั้งนั่งดูกล้องก็เห็นคุณยายนั่งเงาๆอยู่หน้าบ้านแต่ถ้าใครอยากอุดหนุนข้าวหลามยายก็สามารถติดต่อไปที่คุณนิสสอนได้นะปัจจุบันคุณยายยังขายข้าวหลามอยู่นะเออแต่ว่าขายไปขายมาเนี่ยเออมันไม่ได้มีกำไรนะจนสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยประทักทายกันปุ๊บคุณยายก็บอกเลยว่านี่แหละขายกับปลากระป๋องหมดแล้วลูกวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่กล้องก็ติดไว้คือไม่ได้ติดแบบข้างในที่เป็นส่วนตัวอะไรนะติดหน้าบ้านนะคะน่ารักมากนะต้องชื่นชมเลยนะคะคุณนิสสอนนี่นะคะเออชื่นชมจริงๆค่ะก็แกก็โพสต์บอกว่ามืออื่นผมจะทักหาคุณยายผ่านกล้องคือเก่าทุกมื้อแต่คำตอบมือนี้เพชรเอาผมนิ่งไปโดนอยู่โอ้โหสุดเลยค่ะตอนนี้คือน่ารักมากนะใครที่แบบอยากจะเห็นโมเมนต์นี้เพราะว่าคุณนิสสอนเนี่ยแกโพสเป็นคลิปไว้ด้วยนะคะแต่จะได้เห็นเลยนะในหรือว่าในเพจแบ่งปันความสุขก็ได้ค่ะก็จะได้เห็นนะคะตอนนี้สายมาแล้วนะน้องๆเหรอคะเอาเป็นสายค่ะรับเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
1: บัวเรียวค่ะ
0: พี่บัวเรียวอยู่จังหวัดไหนคะพี่
1: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: อยู่เชียงรายไกลเลยนะคะอยู่อำเภออะไรคะ
1: อำเภอดอยหลวงค่ะ
0: อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายไกลปูดเลยเนาะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะพี่บัวเรียวมีเรื่องอะไรคะวันนี
1: ้อยากจะถามว่าคนที่ว่าติดทะเบียนสมรสอะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินค่ะได้ยินค่ะแจ้งได้เลยค่ะพี
1: ่ที่พี่ติดทะเบียนสมรสอ่ะเขาไม่ให้ทำบัตรคนจนอ่ะมันเป็นยังไงคะ
0: มีทะเบียนสมรสก็แสดงว่าคู่สมรสมีรายได้แต่ว่าอันนั้นของครั้งก่อนนะพี่ครั้งนี้เขาไม่ได้เอาเกณฑ์ครอบครัวนะเขาเอาเกณฑ์ส่วนตัวกันใช่ค่ะยังไม่ได้ลงทะเบียนใช่ไหมคะ
1: ยังเลยค่ะเป็นคนจนอยู่เนี่ย
0: เป็นคนจนแล้วคราวที่แล้วนี่คือลงไม่ได้ใช่ไหม
2: เป็นคนจนได้อยู่แล้ว
0: นั่นใช่ไหมกับคนนั้นใช่ไหมเสียงนั้นหรือเปล่า
1: อะไรนะคะ
0: เมื่อเสียงเมื่อกี้จดทะเบียนกันเหรอคะกับคนเมื่อกี้อ่ะ
1: โอ้ไม่ใช่ค่ะเลิกไปแล้ว
0: อ๋อเลิกไปแล้วอ๋อเลิกไปแล้วแต่ยังไม่ได้หย่าอย่างเป็นทางการใช่ไหมพี
1: ่ค่ะ
0: ยังไม่ได้จดหย่าเนาะแล้วทำไมถึงไม่หย่าคะถ้าเลิกแล้ว
1: เขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้ตายหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ
0: ไม่รู้อยู่ไหนเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: รอบนี้ได้ค่ะพี่คนที่มีทะเบียนสมรสอยู่ก็สามารถลงทะเบียนบัตรคนจนได้เพราะว่าเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยสถานะครอบครัวเขารวมแต่ว่ารอบนี้รายละเอียดแล้วเขาบอกว่าไม่รวมแล้วของใครของมันได้ค่ะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เลยนะไม่ต้องไปธนาคารที่บัวเรียวมีแอนนี่ไหมมือถือสมาร์ทโฟน
1: มือถือน่ะเป็นมือถือกดปุ่มอะค่ะ
0: เอ้ามือถือแบบสมาร์ทโฟนไม่ได้เล่นไลน์เล่นเฟซใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่มีก็จริงๆให้ใครลงผ่านเว็บไซต์ให้ก็ได้นะคะไม่ต้องไปธนาคารก็ได้มันชื่อเว็บโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเลยค่ะพี
1: ่
0: เข้าถึงง่ายเลยและคืออยู่ไกลไหมจากธนาคารโดยที่กรุงไทยโดยรวม
1: กลางทุ่งอ่ะไม่ได้อยู่บ้านกับเขาเลยอ่ะ
0: แล้วพี่อยู่ไหนอ่ะตอนนี้
1: อยู่ทุ่งอยู่ไ
0: อ้อ๋อกลางทุ่งเลยไม่ได้ออกไปธนาคารตลาดบ่อยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นแหละให้คนอื่นเขาลงให้ผู้ใหญ่บ้านรู้จักผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไหมคะ
1: รู้จักค่ะ
0: นั่นแหละโทรไปขอร้องเขาให้ลงไม่หน่อยเขามีเน็ตแน่นอน
1: อ๋อ
0: รบกวนให้เขาลงให้หน่อยฮะ
1: ให้เขาทำได้เหร

0: ได้ค่ะพี่ก็อยู่ด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนเนี่ยไม่ได้ยากเลยเข้าเว็บไซต์ภาษาไทยได้เลยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos อะไรเดี๋ยวเขารู้ผู้ใหญ่รู้แน่นอนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พิสูจน์ตัวตนผ่านบัตรประชาชนพี่ก็ถือบัตรประชาชนไว้แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลบอกเบอร์โทรนิดนึงที่ติดต่อได้แล้วก็หลังจากนั้นขั้นตอนปุ๊บเขาถามยอมรับเงื่อนไขและกดยืนยันการลงทะเบียนไหมกดยืนยันตึ้งแค่นี้ค่ะพี่จบเลยถ้าทำไม่ได้แล้วค่อยไปธนาคารมันมีเวลาจนวันที่21ค่ะแต่ว่าช่วงระหว่างวันนี้เนี่ยให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยทั้ง3คนหรืออบต.ก็ได้ลงทะเบียนมันไม่ยากอะไรเลยไม่ต้องไปออกันที่ธนาคาร
1: อ๋อค่ะ
0: เขารู้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่ะเขารู้ถ้าเป็นญาติหรือเป็นคนรู้จักกันอ่ะช่วยลงทะเบียนให้หน่อยเนี่ยมาอยู่ด้วยกันพี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเขานิดนึงที่บ้านแล้วก็เอาบัตรประชาชนไป
1: ไม่เป็นอะไรสักอย่างเลย
0: ไม่เป็นแล้วพี่เดินทางยังไงจะอยู่ทุ่งนายังไงเนี่ย
1: ไม่มีรถด้วยคุณสี
0: ฮะ
1: ไม่มีรถด้วยค่ะ
0: ไม่มีรถเดินอยู่เป็นประจำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยชีวิตเอายังไงล่ะเนี่ยก็นั่นแหละพี่ต้องหาวิธีการโทรไปมีเบอร์โทรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไหมผู้ใหญ่บ้านนะ
1: มีค่ะ
0: นั่นแหละโทรหารบกวนมานี่หน่อยบอกนี้ก็ได้เออเ
1: ออ
0: แบบมันลงทะเบียนได้หน่อยไม่อยากไม่มีเงินจะไปธนาคารฮะ
1: สองโลเขาจะมาหรือเปล่า
0: ขอร้องไงขอร้องเขาเออขอร้องเขาบอกว่าเนี่ยมาแล้วอยู่ไกลกันไหมอ่ะ
1: ไกล
0: ไม่ได้เชื่อเถอะก็ทำไม่ได้ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากเลยไม่ต้องนั่งรถไปธนาคารอะไรเลยเนี่ยเนี่ยแหละบอกน้องเขาว่าเนี่ยเออผู้ช่วยเออเธอมาบ้านฉันหน่อยสิฉันยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรคนจนเลยเนี่ยเออโทรอย่างนี้เลยมาลงทะเบียนให้หน่อยถ้ามันไม่ผ่านในขั้นตอนที่ผู้ช่วยจะช่วยให้เนี่ยนะคะก็จะค่อยไปธนาคารมีเวลาผู้ใหญ่บ้านได้หมดผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะเขามีเน็ตแน่นอนนะฮะมือถือเขาอะ
1: ค่ะ
0: อบต.ก็ได้อบต.ก็ได้เนาะ5คนแล้วอะเออเราหรืออสม.อสม.ก็ได้อยู่นะอสม.มีไหมอสม.รู้จักกันอะ
1: มีค่ะรู้จักค่ะ
0: นั่นแหละคนนั้นเลยมาลงทะเบียนหน่อยนะคะไม่ยากเนาะลงได้ค่ะพี่มีทะเบียนสมรสก็ลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังก็จัดการเองว่าใครจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าจนจริงก็ได้เชื่อเถอะเน
1: าะค่ะค่ะ
0: ไม่เป็นไรพี่อาชีพทำสวนหรือทำนา
1: ทำกรีดยางอ่ะกรีดยางก็ไม่ไหลอีกก็ฝนก็ตกทั้งวัน
0: ไปกรีดยาง
1: ค่ะ
0: ฝนก็ตก
1: เขาเป็นธุรกิจของเขาอ่ะรับจ้าง
0: เป็นยางของเราเองไหมพี
1: ่เป็นของนายทุนค่ะ
0: อ๋อเป็นยางนายทุน
1: ค่ะ
0: ไม่มีสุพี่ไม่มีที่ดินนะติดไร่นะไม่มีนะ
1: ดีแต่ว่ามันน้อยมากเลยไร่เดียวอ่ะน้อยหรือเปล่าคะ
0: ก็ได้ค่ะได้ลงเถอะยังไงลงไปก่อนลงไปก่อนเลยยิ่งไม่เคยมีบัตรมาก่อนเนี่ยไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นเลยอยู่บ้านเดี๋ยวพี่โทรหาอสม.เลยนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อสม.มีตั้งอุ้ยบางหมู่บ้านอสม.มีเป็นสิบนะพี่นะพี่ต้องรู้จักสักคนนึงนะไม่ต้องไปนะ
1: ค่ะ
0: เออตอนนี้จากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาลงที่อสม.แล้วบอลอสม.ท่านช่วยแล้วแต่ไม่เป็นไรช่วยเหลือกันนะคะอสม.ก็ต้องเยี่ยมประชาชนอยู่แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกันนะพี่โทรไปเลยไม่ต้องเกรงใจเขาบอกว่าเออช่วยทั้งนี้แหละเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะพี่ผ่านค่ะพี่ยังไงก็ถ้าพี่ไม่มีรายได้อะไรก็ผ่านมีทะเบียนสมรสก็ลงไปนะ
1: ค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะพี่บัวเรียว
1: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ก็น่าเห็นใจเนาะเออพี่ก็ไม่มีรถนะคะเออใครที่ฟังอยู่ก็บอกโอ้ทำไมชีวิตมันจะอะไรขนาดนั้นเนาะก็เข้าใจนะรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะคะเออแล้วมีหลายคนบอกว่าแล้วพี่บัวเรียวแล้วได้บัตรมาเนี่ยสมมติโอเคเงื่อนไขคุณผ่านแล้วแล้วจะใช้ยังไงล่ะคราวนี้เออนะก็ไปหาเขาหน่อยนะคะไปหาเขาหน่อยเนาะไปหาเขานะโทรไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยช่วยกันหน่อยนะฉันจะไปหาเธอนะน่าจะรู้จักกันแหละในหมู่บ้านเดียวกันนะอสมมีบริษัทนะคะมีมือถือกันทุกคนนะปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็ผ่อนคลายไปแล้วนะเรื่องของพาอะไรนะรถยนต์นะน้องด้อมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เออสุดท้ายกระทรวงการคลังบอกว่ายอมแล้วนะ
1: นี่ใช่ไหมท้ายก็ฟังเสียงประชาชนเนาะ
0: ใช่พี่วิชาไปอยู่วะต้องให้ด่าเออวะต้องให้ด่าแล้วก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าวันนี้จะแถลงอะไรยังไงเนาะกับคุณเอ

0: นิตินะว่าโอเคไม่เอาเกณฑ์นี้แล้วพ่อแม่ก็สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือหมายถึงว่าไม่ใช้หลักน้องไม่ใช้หลักเกณฑ์นี้แล้ว
0: ไม่ต้องใช้เพราะว่าก็มันไม่ใช่เสมอไปว่าลูกเนี่ยเอาบัตรประชาชนพ่อแม่ไปยื่นภาษีไปลดหย่อนใช่ไหมแล้วจะเขาจะส่งเสียแบบเต็มที่อย่างเงี้ยมันก็ไม่เสมอไปเนาะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่เสมอไปเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่เขาไม่ได้มีรายได้ก็คือเหมือนว่ามีตามเกณฑ์นั่นแหละที่รัฐบาลกำหนดก็ต้องให้เขาลงทะเบียนไปแล้วเดี๋ยวก็คุณก็ไปคัดกรองเงานะคะในภายหลังได้ไหมอ่ะ
1: เนาะดูวิธีว่าใช่ฐานข้อมูลเป็นยังไง
0: เนาะไม่เอาเกณฑ์นี้ใช่ไหมคะนี่แหละก็ขับเคลื่อนด้วยการด่าตอนนี้อย่างที่เมื่อสักครู่พูดเรื่องของกรณีที่คุณโจมนทานีโพสต์นะเรื่องของการเรียกรับเงิน5ล้านนะคะจาก PT แล้วก็ที่น่าตกใจไม่ใช่น่าตกใจหรอกที่หลายคนแบบพึงฮาก็คือว่านายกรัฐมนตรีเข้าไปคอมเมนต์ด้วยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเข้าไปคอมเมนต์ด้วยค่ะลุง
1: โอ้ครับ
0: ก็มีคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าโอ้โหขนาดนายกเข้าไปคอมเมนต์คือไม่ได้เพจอวตารเลยนะใช้เพจอนุทินเลยอ่ะเป็นต้องขนาดนั้นเลยเหรออีอีด้วยนะมีอีอีด้วยนะลุงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคืออะไรตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องนี้บานปลายมากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะว่าคุณเราต้องเห็นแล้วยังที่คุณโจโพสเนี่ย
1: ยังเลยครับพี
0: ่คือเขาโพสว่ารู้จักวงในมานานแล้วแต่อุบไว้กลุ่มคนดีคำว่าดีนี่คือยอยักษ์การันนะที่รุมขุดคุณพิพัฒน์และพีทีเพื่อรีดเงินเดือนละ5ล้านแต่แกมีศักดิ์ศรีแกไม่ให้คุณขิงต้องสู้กลับอย่ายอมนี่แหละที่คุณอนุทินเข้ามาคอมเมนต์ว่าอิอิทายกี่ทีก็รู้ว่าเป็นใครผ่านไป1ชั่วโมงคุณพิพัฒน์ก็เข้ามาต่อว่าขอบคุณสำหรับอีกมุมมองหนึ่งครับแต่ยังไม่มีคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์ยังไม่มาคอมเมนต์ในโพสต์นี้ซึ่งหาไม่ล่ะ
1: โอ
0: ้เนี่ย
1: โอ้แล้วท่าน
0: เนี่ย
1: มีไงฮะไม่ท่านไม่มีแอดมินนะตัวท่านอ่ะ
0: ใช่ไหมก็แสดงว่า
1: แอดมินมันมีก็ไม่ได้นะ
0: นี่ไงก็สื่อหรือว่าใครก็ตามเนี่ยรู้เลยว่าเอาเป็นใครคือขณะนี้ถึงแม้ว่ายังไม่มีการเปิดเผยชื่อบุคคลหรือว่ากลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการรีดเงินจากคุณพิพัฒน์และกลุ่มพีทีและยังไม่มีการแจ้งความอะไรกันเลยนะคะแต่ก็แหมใบสักขนาดนี้เนาะมันก็จบแล้วล่ะมันเห็นแล้วว่ายังไงอ่ะแสดงว่าคุณอนุทินรู้ถูกไหม
1: เอ้
0: าถ้ารู้มีอำนาจอยู่เต็มไม้เต็มมือก็ต้องแจ้งความถูกไหม
1: ครับ
0: หลายคนเลยบอกว่าจะมาอีอะไรล่ะทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใครเอาก็แจ้งความสิถ้าอย่างนั้นอ่ะ
1: อ๋อมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยจะมาเพราะว่าคือถ้าแบบโอ้มารีดเงินกันเดือนละ5ล้านไม่ใช่ครั้งเดียวนะถ้าอย่างเงี้ยขอเดือนละ5ล้านเนี่ยแสดงว่าขอทุกเดือนอย่างนี้เหรอเน
1: ี่
0: ยคือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยจะถูกโยงในฐานะที่เป็นอดีตผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มรัชกิจโฮลดิ้งซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับธุรกิจพลังงานนั่นคือปั๊ม PT นะคะแต่ว่าคุณพิพัฒน์แกก็ปฏิเสธหลายรอบว่าแกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วกับธุรกิจนี้มาทำการเมืองเป็นตัวแล้วนะคะ
1: ก็หนีภาพยังสลัดไม่หลุดเน
0: าะนั่นแหละนะคะเอาก็เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมีใครออกมาแหละเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวดูว่าจะ

0: มีการแจ้งคงแจ้งความอะไรกันไหมเนาะ
1: ครับผมโหเสาร์อาทิตย์จุดไปนี่ดุเดือดนะ
0: ดุเดือดจริงนะเนี่ยการเมืองนะคะแต่ยิ่งการเมืองในกรุงเทพก็เดือดไหม
1: การเมืองก็จะเป็นเรื่องแฉกันมากกว่านะฮะคือถ้าถามว่าเลือกตั้งผู้ว่านะผลโพออกมาล่าสุดเนี่ยโหพี่เห็นผลโพไหมว่าเขาไปหาคนกรุงเทพอะฮะ
0: คุณชัดชาติก็ยังนำโด่งอยู่เนาะ
1: โอ้โหเรียกได้ว่า 60% กว่า
0: ๆ
1: นะที่บอกว่าคุณชัดชาติแล้วก็มีอีกประมาณสัก 10% ที่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยหลักประมาณหลัก10กับหลักหน่วยฮะถ้าเทียบกันคิดดูว่าใกล้ดิทุกวันชัดชาติไป60กว่าแต่คนอื่นอยู่ที่ประมาณ10นิดๆอยู่ที่8-9% คือถ้าเป็นเรื่องเนาะเรื่องผลคะแนนอาจจะไม่ค่อยดูเดือดแต่ว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับใต้ดินที่เขาบอกว่ามันมีระบอบอากงในการช่วยจ่ายสวยในการเลือกผอ.เขตเนี่ยพี
0: ่
1: จะมีนะครับคนที่เป็นระดับสก.เป็นคนดีลเป็นคนเดินเหมือนเดินโพยให้กับคนผอ.เขตที่อยากจะขึ้นต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นี่ฮะผ่านตัวแทนสก.คนนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ระบบอากงก็เป็นข่าวมาหลายวันแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันดูมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ
1: ก็เหมือนวันเสาร์คุณคริสนะฮะทำพักเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็เอาแผนผังออกมานะแถลงแล้วแหละว่าคนที่จะขึ้นพอออกเขตต้องมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดกันนะฝั่งคุณชาติก็ไม่รู้ล่ะ
0: เข้าใจว่าหลายเขตใช่ไหมหลายพอใช่ไหม
1: ครับผม
0: 10 กว่าคนน่ะคือหมายความว่าถ้าใครอยากจะขึ้นเป็นผู้อำนวยการเขตต้องมีจ่ายอย่างนี้หรอ
1: ใช่
0: ในมุมที่เขาแชร์กันอย่างนี้นะระบบการเป็นที่ว่านี
1: ้
0: ก็แต่ว่าถ้าฟังจากคุณชัดชาติแกบอกว่าอุ้ยไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยถ้าเป็นจริงนะ4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมตายแล้วแกก็มั่นใจนะคุณชัดชาติบอกไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแกบอกนะถ้าเป็นจริงอย่างที่บอกเนี่ยนะตายแล้วปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้อยู่ในพวกของอาตงก็บอกจะไม่ได้ขึ้นตำแหน่งนะคะก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าน่าจะมีการยื่นไปถึงปปช.ด้วยใช่ไหม
1: ไม่รู้เจ้าตัวเขายื่นใช่ไหมฮะหมายถึงว่าใครจะเป็นเจ้าทุกข์ในการยื่นแบบพี่หมายถึงว่า
0: คือตอนแรกเนี่ยมีเป็นข่าวว่าคุณจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยแต่ว่ายังไม่ชัดว่าจะใช่หรือไม่ยังไง
1: แล้วคุณจิรายุเมื่อวานเนี่ยแหละเขาเป็นตัวเปิดอีกเรื่องนึงอะว่ามีระดับผอ.เขตเนี่ยเรียกลูกน้องอะไปตุ๋ยในห้องทำงานมีระดับผอ.เขตเรียกเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเข้าไปในห้องอ่ะเข้าไปในห้องทำงานนะฮะแล้วก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
0: ชอบพอกันหนอแล้วยังไงอ่ะ
1: เขาบอกเป็นข้าราชการระดับสูงเรียกลูกน้องเข้าไปไม่รู้ลูกน้องเต็มใจหรือเปล่านะฮะ
0: แต่ตอนเนี้ยเป็นข่าวแล้วใช่ไหมแสดงว่าไม่เต็มใจสิถ้าเต็มใจอ่ะลูกน้องมันจะแฉทำไมอ่ะ
1: ใช่ มีข้อร้องเรียนไปถึงผู้ว่าแต่ว่าเหมือนแต่ว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านว่าจะทราบไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: นะคะเขตไหนอ่ะก็จริงๆไม่ใช่เดือดว่า ว่าใคร

0: มีคะแนนเท่าไหร่มาดูเดือดเรื่องนี้เนาะเออ
1: มาดูเดือดเรื่องนี
0: ้มาดูเดือดเรื่องนี้กันนะคะก็เดี๋ยวก็ไปดูเขาว่าจะยังไง
1: ครับผม
0: ส่วนการเสียชีวิตของน้ององุ่นนะคะเด็กวัย7ขวบที่ไปพบศพอยู่กลางสวนยางในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนค่ะน้องดงก่อนจะรู้ความจริงก็ช็อกมากว่าพี่สาววัย13สารภาพว่าทั้งมือทำน้องเสียชีวิตแล้วก็มีน้าชายวัย17ช่วยอำพรางศพด้วยนะคะล่าสุดพ่อของเด็กพ่อขององุ่นเดินทางมารับศพลูกสาวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะเขาก็บอกว่ายังติดใจมูลเหตุเรื่องที่ลูกสาววัย13หรือว่าคนในครอบครัวทำร้ายกันเองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยน้ององุ่นกับพี่เนี่ยไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะส่วนที่สันนิษฐานว่าทะเลาะกันเรื่องแย่งตุ๊กตาเนี่ยพ่อบอกมั่นใจเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะตุ๊กตามีเต็มบ้านเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องแย่งโทรศัพท์หรือว่าปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยก็เป็นไปได้แต่มองว่าสาเหตุนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่โตขนาดที่แบบทำร้ายกันจนถึงเสียชีวิตนะคะแต่ทีนี้พี่สาวก็สารภาพแล้วเนี่ยพ่อก็บอกว่าก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับลูกมีแต่แม่คนเดียวคุยแม่ก็บอกกับพ่อว่าพี่สาวไม่ได้ทำอะไรถ้าถามว่าเชื่อหรือไม่ว่าพี่สาวเป็นคนก่อเหตุร่วมกับน้าชายแท้ๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ยังคงตั้งข้อสงสัยอยู่และไม่คิดว่าจะเป็นคนในครอบครัวที่ก่อเหตุเพราะที่ผ่านมาไม่มีการทะเลาะกันแบบรุนแรงไม่มีพิรุธอะไรยังช่วยกันตามหาอยู่เลยเพราะว่าในขณะเกิดเหตุรายละเอียดนั้นเนี่ยพ่อก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าเลิกลากับแม่ของลูกไปแล้วค่ะน้องดุ้ง
1: ครับผมเนาะที่สาบอกลักษณะเหมือนพลั้งมือเล่นกันเอาถุงไปคลุมแล้วบีบคอเอาถุงไปคลุมน้องนะฮะแล้วบีบคอองุ่นจนน้องนิ่งไป
0: เล่นเนาะเหมือนเล่นกันอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: เหมือนแต่ถ้าเป็นวิสัยทัศน์ของถ้าเป็นวิสัยของเด็กอะพี่แบบว่าคนที่ไม่ตั้งใจมันต้องเรียกผู้ปกครองมาช่วยดูแบบว่าหนูทำน้องหนูไม่ได้ตั้งใจแต่นี้กลับไปตามน้าอีกคนนึงมา
0: ซ่อน
1: เอาศพน้องไปอำพรางไว
0: ้ไปทิ้ง
1: ที่ป่าหรือยังไงฮะหรือพอมันตกใจตอนนั้นคนเราหุ้ยกลัว
0: ทิ้งศพชาวบ้านชาวช่องก็ช็อกไปเหมือนกันนะก็ไม่คิดว่าเอาก็เป็นพี่สาวเป็นน้าชายนะตอนแรกก็นึกไปถึงผลคดีน้องชมพู่อะไรอย่างนี้นะก็คิดเป็นไปไกลอะนะ
1: ใช่ก็คนก็คิดเหมือนคุณพ่อเขาเยอะนะคุณพ่อที่บอกว่าไม่เชื่อเนี่ยครับไม่เชื่อว่าตัวพี่สาวเนี่ยจะพลั้งมือ
0: บีบคอพลั้งมือบีบคอถุงคลุมมันต้องก็ใช้เวลาไหนหลายนาทีนะกว่าจะสิ้นใจกว่าจะเสียชีวิตใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้นะนี่ก็น่ากลัวอยู่นะถ้าเป็นอย่างนั้นค่ะ
1: ครับก็เขาบอกว่ามูลเหตุเนี่ยเกิดจากวันที่30พฤษภาครับ
0: ค่ะ
1: วันนั้นตัวองุ่นกับพี่สาวเนี่ยนะครับทะเลาะกันมีปากเสียงกันที่บ้านนะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยเหมือนกับใช้มืออุดปากอุดจมูกขออหุ่นจนเสียชีวิตนั่นแหละนะฮะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นน้านะครับให้มาซ่อนเอาศพไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าแล้วสักพักหนึ่งก็เอาใส่กระสอบเอาไปทิ้งไว้ในป่าข้างบ้านนะครับจุดที่มีคนไปพบศพนั่นแหละโอ้โหนะตอนนี้ก็เอาตัวฝากขังไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวพี่สาวกับตัวน้าเขาก็เค้นสอบกันพอสมควรนะเอาญาติไปเนี่ยนะฮะก็กลัวเป็นคดีซ้ำรอยคดีน้องชมพู่ที่พี่ว่าคือสุดท้ายแล้วมันหาพยานหลักฐานที่

0: ที่แบบมัดตัวเลยเนี่ยยังอาจจะไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: อืมใช้ก็ไม่รอดนะครับใช้ก็ไม่รอด
1: เมื่อวานนี้มีน้องอยู่คนหนึ่งอันนี้ที่6ขวบ

0: อายุ6ขวบโดนลิงกัดที่หน้าอกเขี้ยวในฝังลึกถึงปอดเลยนะคะลุงก็จริงๆก็ถึงหมอเร็วนะแต่เนื่องจากอาการสาหัสมากนะเพราะว่ามันฝังลึกถึงปอดอ่ะหมอก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ค่ะเจ้าของลิงก็เป็นปู่ของเด็กนั่นแหละค่ะเลี้ยงลิงเอาไว้ก็คือล่ามมาไว้ข้างบ้านระหว่างต้นไม้2ต้นแล้วก็ผูกเชือกยาวเพื่อลิงได้ปีนต้นไม้เล่นแต่ปรากฏว่าเด็กก็เด็กอ่ะเนาะเดินเข้าไปใกล้ลิงก็ตัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิต
1: โอ้
0: โหอันตรายมากเลย
1: โอ้โหแล้วลิงเลี้ยงด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะเลี้ยงลิง
1: เลี้ยงไว้ครับโอ้โห
0: โอ้ยเนี่ยไว้ใจไม่ได้หรอกนะสัตว์ประเภทเขาเรียกสัตว์หน้าขนเนาะเออ
1: ครับ
0: ไว้ใจไม่ได้จริงๆเนาะเนี่ยหกขวบเอาจริงๆก็น่าจะเอาชีวิตรอดได้แล้วนะถ้าวิ่งหนีหรือว่าถ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้คือตอนเกิดเหตุเนี่ยโดนแบบไหนยังไงเนาะ
1: ครับ
0: เชื่อมันฝังลึกถึงปอดและขา
1: ใช่เพราะถ้าเป็นลิงที่เลี้ยงบางทีเดินผ่านทุกวันเนี่ยพี่ปู่เลี้ยงไว้ไม่เป็นไรนะ
0: เออก็เล่น
1: อยู่หรืออะไรมันหงิดอะไร
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: อันตรายมาก
1: เวลาในสถานที่ที่แบบคนชอบไปให้อาหารลิงนะเขาสามมุกอย่างเงี้ยที่ชลบุรีอ่ะพี
0: ่เออเนี่ยไม่เคยไว้ใจเลยไม่เคยลงจากรถไม่เคยให้อาหารเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวไปอ่ะ
1: เขาหนอที่นครสวรรค์นี่ก็มีนะจะเข้าไปดูค้างคาวเนี่ย
0: ที่เขาวาง
1: ลิงเพียบ
0: เพชรบุรีแย่งอาหารแย่งกระเป๋านักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเนี้ยน่ากลัว
1: ครับ
0: ระวังเนาะบ้านไหนที่เลี้ยงเอาไว้นะคะก็ดูหน่อยเนาะ
1: ครับผม
0: ไม่ปลอดภัยหรอกเสียชีวิตเลยนะคะเนี่ยเด็ก6ขวบค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ากลับมาแล้วนะคะ 6:13 น.เช้าวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยที่ไหนฝนตกบ้างคะน้องโด่ง
1: ที่ไหนใช่ไหมฮะ
0: กรุงเทพมีไหมยังไม่ตกนะ
1: กรุงเทพไม่กรุงเทพไม่ตกฝน
0: ค่ะ
1: กรุงเทพไม่ตกครับ
2: กลุ่มฝน
1: เมื่อวานนี้ถือว่าร้อนเลยนะกรุงเทพเมื่อวาน
0: ร้อนเลย
1: ครับทางใต้ตกเลยพี่ทางใต้นี่คงจะตกตลอดแล้วมั้งช่วงนี
0: ้ตกตลอดใช่ค่ะแต่ก็มีเว้นช่วงบ้างเนาะก็ไปทะเลได้นะเมื่อวานนี้มีคนนี้เลยค่ะโอ้ my god เลยไปถ่ายชุดว่ายน้ำอยู่ในทะเลเดี๋ยวนะใครเนี่ยเมเปิ้ลนะคะน้องเมเปิ้ลนี่คือเป็นใครก็ไม่รู้นะ
1: ชื่อก็น่าดูเหมือนกันนะเอ้าชื่อน่าคลิกเข้าไปดูฮะ
0: เชื่อไหมว่าเขาบอกว่าเวลาผู้ชายอ่ะก็เห็นภาพแบบน่ารักสภาพเซ็กซี่อะไรอย่างนี้นะผู้ชายก็จะรีบผวาเข้าไปดูภาพนั้นก่อนเลยนะคลิกเข้าไปดูเลยชอบไปดูความแซ่บนี้เหรอ
1: ตูมเลยอ่ะตูมเลย
0: เนาะตอนนี้มีเหรอที่คนดังจะไม่ตูมอย่างเงี้ยตูมทุกคนนะเขาบอกเชื่อไหมไม่จะแบบว่าแต่ยังไงไม่รู้อ่ะแต่ต้องตูมอ่ะมันเป็นค่านิยมนะต้องแบบต้องทำได้อ่ะเอาจริงๆเขาทำได้นะคะเซ็กซี่ในใจทุกคนเห็นไหมกว่าเขาจะโชว์ออกมานะเซ็กซี่มากค่ะมาดูคนนี้ตูมมากตูมเพราะว่าเขามีฐานะเจ้าของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์คิดดูเป็นสามีของดาราสาวแก้มบุ๋มพีทกันตะพร
1: อ๋อพี่พีท
0: ก็พี่พีทก็ตูมแล้วอะไรรู้ไหมก็ตื่นเต้นเพราะว่าเขาสามารถกดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ได้สำเร็จแล้วก็เอาไปสแกนจ่าย
1: เขาไม่เคยใช้คนละครึ่งอย่างเงี้ยเหรอ
0: เขาไม่เคยเขาบอกว่าเขาดีใจที่ไม่ตกเทรนนะก็รู้ว่ามันกดเพิ่งรู้ว่ามันกดกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอรอบนี้30 ล้าน 10เขาก็เลยลงทะเบียนด้วยนะคะเขาผ่านค่ะเขาผ่านแล้วก็ที่เขาโชว์กล้องไลฟ์สดให้ดูเนี่ยเขาเติมเงินเข้าไปแล้วนะคะเขาจะใช้แล้วล่ะ200โอ้ยตายนะคะเขาเป็นคนหนึ่งที่

0: กดได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์สำเร็จเจ็บอาการไม่อยู่นะคะจ้าเขาเหนื่อยมากนะจริงๆนะแต่ก็เป็นสิทธิ์อย่างที่บอกเนาะ
1: ใช
0: ่เป็นสิทธิ์ที่ใครก็มีสิทธิ์เหลือได้ซ้ำไปอันนี้เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะเอาไปสแกนจ่ายกับร้านค้าแม่ค้าอะไรอย่างนี้เนาะ
1: โอ้ถ้ายิ่งไม่เคยใช้คนละครึ่งก็ยิ่งรู้สึกว่า
0: ตื่นเต้นนะ
1: ได้เยอะได้เยอะ
0: ใช่ไหมเอ้าท่านและท่านตีพังก็ได้สิทธิ์อ่ะคนแล้วคิดว่าท่านก็มีท่านก็ลงทะเบียนอยู่คนอื่นที่ติดคราวก่อนน่ะจำได้ไหมปีที่แล้วอ่ะที่ท่านไปสแกนจ่ายคนละครึ่งพัสอ่ะที่ไปกินข้าวอ่ะแล้วก็สแกนจ่ายอ่ะเนาะใครจะใช้สิทธิ์ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยเป็น
0: ข่าว
1: แจวพี่พีชใช่ไหมในระดับ
0: เป็นข่าวใช่
1: เศรษฐีพันล้าน
0: ระดับมหาเศรษฐีใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพักนะคะ
1: เออค่ะล่าสุดพี่หอยครับเสนาหอยนะฮะพี่
0: เสนาหอยค่ะ
1: ครับก็ออกมาเปิดใจนะครับในรายการคุยแซ่บโชว์นะแต่ก็ผมอ่านดูแล้วนะสาเหตุที่ปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยังบอกไม่หมด
0: เ
1: จ้ายังบอกไม่หมดเพราะว่าเวลาฟังจากเวลาฟังจากแบบพี่หนุ่มกัญชัยฟังจากทนายแก้วอย่างนี้นะฮะพี่ถือเขาจะแบบฟังแล้วโกรธแทนวันนั้นบอกนะ
0: ทนายแก้ที่โอ้ยโกรธแทนจริงๆ
1: โกรธแทนพี่เปิ้ลนะขอเปิดเองเลยหอยระดับหอยเปิดเองเลยคือร้านนี้มันเป็นร้านหุ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีปัญหาในความขัดแย้งล่ะนะแต่ด้วยเรื่องอะไรยังไงเนี่ยแกยังไม่ลงดีเทลนะครับแกออกมาบอกในรายการเนี่ยนะครับบอกว่าสาเหตุที่ติดร้านก๋วยเตี๋ยวบัวหลายต้มยำเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเรารู้สึกว่ามันไม่สนุกแล้วก็เลยรู้สึกออกมาเลยแล้วกันตอนนี้ก็มุฟออนแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปเราคิดว่าเราตื่นมาทำอะไรแล้วไม่มีความสุขเราจะไม่ทำก็เลยพอนะครับตอนนี้เรารู้สึกว่ามันไปไม่ได้ก็ออกมาดีกว่าเปิดมา7 เดือนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทีนี้พอเรามุ่งออนแล้วจะไปทำธุรกิจอาหารนะฮะก็คิดว่าอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตตอนนี้กำลังทำจะทำแบบคาเฟ่มัทฉะครับพี
0: ่คาเฟ่มัทฉะอ
1: ยู่แถวตลาดมารวยตลาดมารวยแถวสายไหมแถวหาดไทยลาดทางนู้นนะครับใช่ไหมอยู่ที่ตลาดมารวยนะฮะก็เดี๋ยวรอแฟนๆก็รอไปอุดหนุนได้นะแต่ไม่ทำก๋วยเตี๋ยวละ
0: เป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟไปเลยหรอ
1: คาเฟ่มัทฉะแบบชาเขียวอะไรพวกนี้นะคงเป็นขนมเป็นเค้กเป็นอะไรแบบนี
0: ้เป็นขนมเป็นเบเกอรี่ไปเบาๆอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: โอ้
1: เขาบอกว่าจะไม่ย้อนกลับไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วปิดไปเลยก็ปล่อยให้กับทางฝั่งนู้นนะเขาบริหารกันไปเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
0: ก็แสดงว่าร้านเดิมก็ยังเปิดอยู่ใช่ไหมหุ้นส่วนอ่ะ
1: ครับผม
0: โ
1: อน่าจะนะพี่แกว่าอย่างนั้นนะแกบอกมันเป็นเรื่องของเขาส่วนอื่นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของเขาเขาเรื่องหมายถึงว่าของทางฝั่งหุ้นส่วนทางนู้นไปนะครับแล้วก็มีการพูดถึงแฟนสาวด้วยนะครับนี
0: ่
1: แกซุ่มคบก็ไม่ได้ซุ่มหรอกเนาะก็เห็นบอกคบมาน้องเค้กส้มนะฮะแฟนสาวนี่นะครับก็นักข่าวถามเป็นยังไงบ้างก็น้องเค้กส้มบอกก็ให้กำลังใจพี่หอยอยู่ตลอดเวลานะก็ให้เขาสู้ปกติพี่หอยเป็นคนสู้มากๆอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะเครียดตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ ก็คอยให้กำลังใจอยู่ตลอด

0: นี่นะครับพี่หอยบอกว่าทุกคอมเมนต์มีความหมายมากในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เปิ้ลนาคอนพี่วินลี่เนี่ยนะครับพวกเนี้ยเออนะฮะก็คอยช่วยแกได้เยอะเลยคอยให้กำลังใจแกได้เยอะเลยนะครับย้อนกลับไปพูดถึงน้องเค้กส้มนิดนึงนะกับความเจ้าชู้ของพี่เสนาหอยนะเขาบอกน้องเค้กส้มเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในโลก15 ใบของแก
1: ฮะ
0: แกเคยคบทีเดียว15 คนนะพี่คิดดูดิ
1: ในคราวเดียวกันเหรอ
0: ในคราวเดียวกันแล้วในนั้นเนี่ยมีน้องเค้กส้มเออตัวเนี่ยนักข่าวหูไม่ใช่นักข่าวพี่พิธีกรถามว่าแล้วบริหารยังไงช่วงนั้น
1: เออ
0: เนี่ยฮะ15 คนนี่มันไม่ใช่ความสุขนะมันเหนื่อยนะเอาผมลองนึกดูสิว่าพี่สีลองนึกดูว่าครบ15 คนมันเอาแค่ว่านะไม่ต้องออกไปไหนด้วยกันนะแค่กลับมาแล้วต้องโทรหา15 คน
1: ไม่ต้องเจอกันตัวเป็นๆก็ได้เอาเออ
0: หรือไลน์หาทั้ง15 คนใน1 คืนก่อนนอนเนี่ย
1: เออ
0: โ
1: หจะทำยังไงอ่ะ
0: เออคนนี้ไปคุณไหนนะอีกคนนึงกินข้าวหรือยังอีกคนนึงวันนี้ไปไหนมาอะไรเงี้ยมันแบบเออ
1: โ
0: หนี่เนี่ยน้องเค้กส้มแฟนคนปัจจุบันเนี่ยนะครับเคยเป็นโลก15 ใบของพี่หอยนะฮะ
1: แล้วสุดท้ายก็คือเหลืออยู่คนเดียวตอนนี้เหรอ
0: ใช่สุดท้ายแล้วนะครับเขาบอกว่าวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมส่งบอร์ดแคสต์ไปให้ก็เป็นเค้กส้มเนี่ยแหละเค้กส้มนะก็เคยเป็น1 ใน 15 ใบนะแล้วก็บอกว่ามีวันหนึ่งนะครับคิดว่าจะมีผู้หญิงคนไหนที่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี
1: ้
0: เพราะว่ายังไงเนี่ยเขาก็ต้องจับได้อยู่แล้วล่ะนะครับทุกคนรู้ว่าผมเจ้าชู้ทุกคนเนี่ยคงต้องจับได้วันนึงต้องจับได้แบบจับได้คาหนังคาเขาแล้วพี่หวานบอกเดี๋ยวเขาก็จะไปจากเราเองเขาก็บอกเลิกเราแน่ๆปรากฏว่าน้องเค้กส้มเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะรู้อยู่แล้วว่าพี่หอยเนี่ยมีคนคุยหลายคนเพราะว่าเขาเนี่ยชัดเจนว่าเขาเนี่ยคุยกันอยู่หลายคนนะนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเหมือนพรหมลิขิตนะครับพี่หอยเล่าวันนั้นให้ฟังได้นะช่วงที่คบกันเนี่ยนะเขาบอกว่าผมจำได้เลยนี่พี่หอยเล่านะวันนั้นเขาเดินมาข้างๆผมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่บอกไปว่าในใจผมมันคิดว่ายังไงเขาก็ต้องบอกเลิกแน่เพราะรู้ว่าเรามี15 คนนะฮะทำใจไว้แล้วปรากฏว่าเขามากระซิบข้างๆหูหนูรักพี่นะ
1: โอ้
0: เขาบอกเฮ้ยผมเข้าใจว่าบรรดาโลก15 ใบมันจะมีผู้หญิงที่คิดแบบนี้ด้วยหรือว่าพอรู้ว่าเรามีคนอื่นแล้วอ่ะแทนที่ว่าฉันไปแล้วนะฉันไม่ทนแล้วนะนี่กลับกลายเป็นมาบอกรัก
1: เออ
0: ประโยคคำนั้นแหละพี่หอยบอกว่าถ้าเราปล่อยผู้หญิงคนนี้หลุดมือไปคงไม่มีใครที่เป็นห่วงผมมากขนาดนี้นั่นแหละฮะมันมีผลถ้าผมไม่จับมือเขาไว้หรือผมเสียผู้หญิงคนนี้ไปผมต้องเสียใจไปตลอดชีวิตหลังจากนั้นผมปิดทุกเรื่องปิดทุกอย่างนะครับเรื่องทุกอย่างที่เคยเป็นนะฮะปิดทุกโรคเลยไม่เอาแล้วไม่คบใครแล้วยืนยันว่าจะไม่ปล่อยมือเธอไปหลังจากนั้นผมก็บอกรักเขาทุกวันเลยนี่ฮะมีมาที่ไปเนา
1: ะ
0: สุดท้ายแล้วก็ผู้ชายพี่จะแพ้คนที่แบบเขามาเขารักเขาดูแลในวันที่แบบเฮ้ยเรามีคนตั้งหลายคนนะยูทำไมยูยังรักแล้วไม่ดูแลเราอย่างเขาจะแบบจุดนึงถึงจุดนึงนะผู้ชายจะแบบว่าก็จะเลือกคนที่เนาะรักแล้วก็ดูแลเขาแหละ
1: นี่
0: ฮะก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับแกบอกว่าน้องเค้กส้มนะถามว่าทำไมยังให้โอกาสกับคนเจ้าชู้ที่มีโลกต้อง15 ใบอย่างพี่หอย
1: นะ
0: น้องเค้กส้มบอกว่าพี่หอยเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีถ้าเราได้สัมผัสเขาจริงๆเขาจะเป็นคนน่ารักอบอุ่นก็เลยรักเขาแล้วก็เลยอยากดูแลเขาผมไม่คิดนะพี่นายนะว่ามันจะเป็นคู่กันนะมันจะเป็นคู่กันมากกว่านะครับ
1: แต่คู่จริง
0: แรกๆก็ถูกมองว่าคบกัน

0: เรื่องเพราะเรื่องเงินแบบว่า
1: เข
0: า
1: เหมือนเขารวยอะไรอย่างเงี้ย
0: เออแต่แกบอกว่าไม่จริงเลยก็ใครจะว่าไงไม่สนเนี่ยเราสองคนรู้กันอยู่แล้วว่าคบกันเพราะอะไรเราคบที่เราดูแลกันพี่หอยบอกว่าในตอนที่น้องเคส้มเข้ามาเนี่ยแกยังมีหนี้106 ล้านอยู่เลยพี
1: ่โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นแกจะรู้กับสองคนแหละว่า
1: เออ
0: มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเงินแน่ที่เขาเข้ามาในช่วงชีวิตนั้นเพราะว่าตอนนั้นเป็นหนี้อยู่106 ล้านบาท
1: 100 ล้าน 600 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: เนี่ยก็เลยพ
1: ี่
0: หอยก็เลยประทับใจว่าโอ้โหยังไม่ไปแต่ชีวิตเขาอีกไหนจะพบพร้อมกัน15 คนมีหนี้อีก100 ล้านพอรู้ความจริงแทนจะมาบอกเลิกกลับกลายมาบอกว่าหนูรักพี่นะหนูจะดูแลพ
1: ี่จะอยู่ด้วยกัน
0: ครับ
1: อือสุด
0: น่าจะสวยด้วยเนาะ
1: สวยสวย
0: ช่วงนี้ก็น่าจะสวยดี
1: แล้วแกจะแต่งงานไหม
0: ยัง
1: พี่หอย
0: ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะแต่พี่นะ
1: พี่หอยเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะ56
0: 55 56อย่างนี้แต่งอีกแบบไม่อาจจะไม่เป็นเราก็ไม่รู้เขาเนาะเราก็ไม่รู้เขา
1: เนาะใช่ค่ะเนาะแต่แกก็เก่งเนาะแกพี่อ๋อที่เป็นเด็กศิลปศาสตร์จุฬานะเก่งมากสมัยนั้นค่ะนักกิจกรรมมาดูคนนี้หน่อยค่ะคุณพลอยพันธ์หรือคุณพลอยอดีตภรรยาของคุณปีเตอร์คอฟนะคะก็ทุกคนก็ทราบนะคะถึงแม้ว่าจะแยกกันอยู่แต่ว่าเขาก็ช่วยกันดูแลลูกชาย2 คนเนาะลูกชายของคุณพลอยชื่อน้องภูมาเนาะอันนี้คนเล็กนะภูมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวคนโตชื่อน้องอะไรเรื่องที่จะเล่าก็คือเกิดกับน้องภูมาคุณพลอยบอกว่าเธอก็ทำงานยังเป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยอยู่นะคะน้องลุง
0: ครับผม
1: เธอเครียดซีเรียสเลยนะครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะต้องระวังด้วยก็คือลูกชายเนี่ยเล่นเกมนะคะโดนแฮกโดนเขาเรียกว่าโดนแฮกอะรูดบัตรเครดิตสูญเงินไปหลักหมื่นนะคะเธอก็เลยบอกว่าตำหนิตัวเองมีส่วนทำให้เกิดเรื่องนี้เป็นเกมออนไลน์ที่เด็กๆก็เล่นเข้าถึงง่ายอะนะหลายเคสก็โดนหลอกลวงอย่างเงี้ยค่ะคือเนื่องมาจากว่าคุณพลอยเธอบอกว่าเธอเนี่ยเอาบัตรเครดิตเนี่ยไปผูกไว้กับคือใช้เหมือนกับว่ามือถือเนี่ยใช้ร่วมกันก็คือประมาณว่าใช้แอคเคาท์คือแม่ก็จะรู้ด้วยว่าเวลาลูกเล่นเกมอะไรประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็เหมือนจะใส่ ID เอาไว้ให้อะเวลาโหลดแอปโหลดใช้ค่า
1: อย่างนั้นเลย
0: จะใช้บัตรไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมพ
1: ี่ใช่คือน้องภูมาเนี่ยลูกชายคนเล็กเขาเข้าไปเล่นเกมจากนั้นก็ไปเจอกับแอคเคาท์นึงเขาบอกตัวเองว่าเขาเป็นแอดมินนะก็ดูคอยช่วยเหลือเด็กๆเลยที่ยังเป็นหน้าใหม่อยู่เขาใช้แอคเคาท์ว่าตีโอเลสปลอมตัวมาเป็นแอดมินทีนี
0: ้
1: เด็กก็คุยด้วยค่ะเพราะเขาแชทมาคุยเด็กก็คุยด้วยเพราะว่าแน่นอนการเล่นเกมคือเด็กเขาอยากได้สิ่งในเกมอ่ะนะสิ่งของที่อยู่ในเกมอ่ะจากนั้นไม่นานแอคเคาท์ของน้องภูมาก็ถูกแฮกไปแล้วก็มีรายการแจ้งเตือนการใช้งานบัตรเครดิตจำนวนหลายรายการในเวลาติดต่อกันจนทำให้ธนาคารเนี่ยก็จับสงสัยได้ว่าแน่นอนต้องเป็นสแกมเมอร์ก็เลยระงับบัตรเอาไว้ให้คุณพลอยก่อนเลยเพราะเขารู้ว่าเนี่ยถ้าอยู่ๆเนี่ยนะคะลูดหลายรายการแบบนี้มันผิดปกติแล้วต้องสงสัยธนาคารก็เลยระงับไว้ก่อนแม่พลอยบอกว่าเธอจะใช้บัตรเครดิตนะคะมาเจอระงับก็เลยรู้เกิดเหตุก็โทรไปหาธนาคารก็เลยแจ้งบอกว่าใช่ธนาคารระงับให้เองเพราะว่าบัตรเครดิตของคุณน่าจะโดนแฮกข้อมูลตัวเองจะใช้บัตรเครดิตใบนี้เนี่ยนะคะเมื่อโทรไปสอบถามก็พบว่าลูกเนี่ยใช้จ่ายไป 15,000 บาทในเวลาติดต่อกันแบบแป๊บเดียวจริงๆธนาคารก็เลยระงับเอาไว้ได้ทันก่อนที่จะบานปลายไปมากกว่านี้นะคะพลอยบอกว่าสอบถามลูกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนทราบข้อเท็จจริงว่าเนี่ยเธอก็พลาดแบบนี้ก็อยากจะเตือนภัยสำหรับผู้ปกครองนะคะให้ระวังการเล่นเกมนี้ของลูกหลานให้ดีนะคะ ซอยบอกว่าเธอตำหนิตัวเองที่มีส่วนทำให้เกิดเรื่องนะคะ

0: ราะว่าลูกกับแม่เนี่ยใช้ iPad เครื่องเดียวกันก็เลยต้องให้รหัสมีการเชื่อมต่อไปที่บัตรเครดิตอีกทีนึงในอีกเครื่องนึงก็เลยเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมานะคะเธอก็เลยมาไลฟ์ให้ทุกคนได้รู้ว่าเนี่ยมันระวังยังไงก็ถ้าเด็กเข้าไปแชทคุยกับบุคคลแปลกหน้าที่อ้างว่าเป็นแอดมินเนี่ยโดนเลยค่ะน้องดุ้ง
1: เน
0: ี่ยค่ะ
1: เขียนมันชื่อ Roblox นะฮะ
0: โรบอกใช่ไหม
1: ก
0: ็
1: ลูกผมนี่เล่นตั้งแต่อนุบาล3
0: เกมนี้เหรอ
1: ป.1 ป.2เล่นมาหลายปีแล้วพี่แล้วก็
0: ไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเลยไม่ซื้อของได้ไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ซื้อก็ได้แต่ว่าเขาก็จะมีแบบว่าเด็กเขาจะชอบ
0: มา
1: แข
0: ่
1: งซื้อหมวกซื้อรองเท้าซื้ออุปกรณ์ในการเล่นเกมซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้เหรียญโรบล็อกเนี่ยนะฮะเราเอาเงินจริงเข้าไปแลกเหรียญโรบล็
0: อ
1: กถ้าใครผูกบัตรไว้ก็เหมือนกันก็เดือนหนึ่งก็ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่รู้ว่ามันเป็นฮิตจริงๆเพราะว่าลูกเพื่อนๆทุกคนในห้องเนี่ยครึ่งหนึ่งนั่นครึ่งต่อครึ่งครึ่งหนึ่งเล่นครึ่งหนึ่งไม่เล่นเขาก็จะขอแอดเขากันรหัสกันแล้วก็มาแอดกันมาเพื่อมาจอยกันได
0: ้
1: ในกลุ่มเขาจะแบบนัดกันละเลิกเรียนบางทีให้คุณพ่อไลน์มานะน้องลินว่างไหมครับนุ้ยจะชวนเล่นเกมกันอะไรเด็กเขาก็จะนัดกันแล้วเราก็เข้าไปเล่นในห้องเดียวกัน
0: แต่ว่าเขารู้จักกันมาก่อนใช่ไหมฮะนั้น
1: อันนี้ก็ต้องแอดกัน
0: ต้อง
1: ขอชื่อกันเพื่อไปแอดเหมือนกับขอไอดีไลน์กันนะครับพี่เพื่อแอดกันอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีการเข้าไปเล่นในห้องรวมทีเนี้ยก็จะไปเจอใครก็ใครก็ไม่รู้ในนั้นแล้วก็สามารถแบบเขาก็จะทักมาเป็นแบบเหมือนอินบ็อกซ์มาคุยกันได้เงี้ยมันก็คุยกันในเกมเลยฮะคุยกันในเกมได้เลยอันนี้ก็น่ากลัวต้องระวังเขามีจ่าจิ้มก็จะแฝงนั้นอยู่เยอะแต่เคสนี้เห็นเขาก็มีการถามว่าแล้วไปกดลิงก์อะไรหรือเปล่าทำไมเขาแฮ็กได้เลยอ่ะ
0: ก็เหมือนกับว่าเป็นป๊อปอัพขึ้นมาหรือเปล่ามาทักไงแอดมินนะทักทายทักน้องคนนี้ทักน้องคนนั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: เคยก็ในเน็ตเขาก็เลยมีการถามกันนะวิว่าแล้วตัวน้องภูมาเนี่ยไปได้ไปกดลิงก์กดอะไรต่อหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าแค่การพูดคุยกันเนี่ยมันยังแฮ็กเราไม่ได้อะครับมันต้องมีอะไรสักขั้นหนึ่งที่เชื่อมกันเข้าไปได้แต่เราก็ยังไม่ดูวิธีไม่ดูวิธีว่าแล้วมันเข้ามาถึงบัญชีบัตรเครดิตเราได้ยังไง
0: นั่นสิก็แต่คุณพลอยเขาก็อธิบายแล้วล่ะว่าเขาพลาดเองเพราะว่าใช้ iPad เครื่องเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยเขาก็คือเอาบัตรเครดิตไปผูกไว้เวลาจะซื้อของอ่ะจะได้ไม่นานไงบันทึกอ่ะ
1: ครับ
0: สมมติเราจะซื้อของจากช้อปปี้ใช่ไหมระบบมันจะถามว่าบันทึกไว้ไหมเพื่อว่าจะซื้อของรอบต่อไปก็คือกดเลยประมาณนี้ค่ะอันนี้ระบบหนักเลยนะคะ
1: ยิ่งถ้าใครใช้ Apple ID อ่ะพี่เวลาเราจะโหลดแอปเวลาเราจะทำอะไรเสียเงินเนี่ยบางทีมันก็ง่ายบางทีก็แค่เอานิ้วไปทาบป้าให้มันโหลดปุ๊บปึ้งผ่านเลยอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: เอาลายนิ้วมือไปแตะเอาหน้าไปสแกนเนี่ยมันผ่านเลยเนี่ยมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะไปผูกบัตรเครดิตอย่างก็
0: นี่ค่ะ
1: มาดูกีฬาวันนี้นะพี่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อคืนนี้มีเกมอุ่นเครื่องนัดหนึ่งนะฮะระหว่างทีมชาติเดนมาร์กกับทีมชาติยูเครนแต่ทีเนี้ยไฮไลท์มันมาอยู่ที่ช่วงครึ่งหลังนะครับมีนักเตะทีมชาติเดนมาร์กคนนี้เขาเป็นเหมือนกับหัวใจของทีมเลยนะแล้วเขาก็เคยหัวใจหยุดเต้นมาแล้วรอบหนึ่งคริสเตียนอีเล็กเซ่นนะฮะคริสเตียนเอเล็กเซ่นเนี่ยเป็นกองกลางจอมทัพเคยอยู่แมนยูด้วยนะครับแล้วก็เคยหัวใจหยุดเต้นไปแล้วรอบหนึ่ง
0: กลางสนามเลย
1: ตอนนั้นจะใช่ในสนามเลยยูโร2020

0: นะฮะแล้วจำได้ว่าตอนนั้นแมตช์ถ่ายทอดสดอยู่อะเพื่อนๆนักบอลน่ะไปยืนล้อมเพื่อไม่ให้เห็นภาพไม่เห็นภาพเขาช็อกหมดสติไปแล้วระหว่างยืนล้อมบางคนก็แบบเอามือปิดปากบางคนก็แบบร้องไห้บางคนก็คือเหมือนกับเขาหมดสติไปแล้วนะพี่ตอนนั้นอะ
1: อ
0: ีเจนก็ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจนะครับแล้วก็เข้ารับการรักษาจนสามารถกลับมาเตะฟุตบอลได
1: ้
0: ปีสองปีหลังนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะปกติหมดจนกระทั่งเมื่อคืนอีกแล้วครับพี่นะครับระหว่างที่ลงเล่นเนี่ยแต่ตัวอีเซนเนี่ยเขาจะติดตั้งอุปกรณ์ไว้ที่หน้าอกนะฮะพี่เขาบอกว่ามันเป็นเครื่องตรวจสอบภาวะหัวใจหยุดเต้นส่วนเครื่องเนี่ยมันจะเตือนมันจะส่งสัญญาณบอกก่อนนะครับเมื่อคืนนี้จู่ๆอีเซนก็หมดสติไปอีกรอบหนึ่งครับช่วงนาทีที่70นะฮะแต่ครั้งนี้อย่างที่บอกพอเขาติดอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับมันมีการเตือนเร็วแพทย์ประจำทีมชาติเนี่ยนะครับก็เลยรีบไปเข้าไปดูอาการนะแล้วก็ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอีกเส้นฟื้นขึ้นมาเร็วกว่าครั้งก่อนเขาหมดสติไปแค่ครู่เดียวนะครับแล้วก็ฟื้นคืนสติได้เร็วมากนั่นแหละฮะแต่ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับช็อกเพราะไปยืนล้อมเหมือนเดิมเลยเป็นภาพเหมือนเดิมเลยแม้ว่าจะเป็นนาทีหรือสองนาทีที่เขาหมดสติไปนะพี่แต่ว่าเพื่อนนักบอลมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบอย่าจากไปนะอย่าสูญเสียนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเกมมันก็เลยต้องหยุดลงไปโดยปริยายนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะฟื้นเนี่ยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะเพื่อไปตรวจละโอ้เนี่ยก็เริ่มมีคำถามจากแฟนบอลนะว่าเฮ้ยพี่เล็กเช่นพี่จะไม่แขวนสตั๊ดดีกว่าไหมแบบว่าคือทุกคนก็เป็นห่วงอะพี
1: ่
0: สองรอบแล้วนะถ้าไปสองรอบแล้วไม่รู้อีกเส้นยังตัดสินใจที่จะกลับมาเล่นฟุตบอลอีกไหมนะฮะกลับมามันก็มีโอกาสอย่างเงี้ยมีโอกาสครั้งที่สามหรือเปล่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะปลอดภัยนะครับทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้กับคริสเตียน อีริกเซ่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูการตัดสินใจในอนาคตครับพี่ว่าแกจะเลิกหรือว่าแกจะยังเล่นฟุตบอลต่อครับผมก็ความเคลื่อนไหวก่อนบอลโลกเนาะ
1: โอ้แล้วถ้าหมดสติอย่างเงี้ยในอนาคตมันก็ถึงแม้จะฟื้นอ่ะเนาะแต่ก็ต้องเช
0: ็ค
1: เป็นต้องเช็คละเอียดมากอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: น่ากลัวมาก
0: ก็ขนาดว่าหายมาเป็นปีๆแล้วอ่ะยังกลับมาเป็นได้อีกนะฮะก็มันก็น่ากลัวตรงนี
1: ้
0: ก็ในฝั่งที่ได้ไปบอลโลกด้วยนะเพราะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวต้องได้ไปใช่ไหมได้ไปได้ไปกลุ่มสี่ครับ
1: มาดูวอลเลย์บอลกันนิดนึงนะคะก็ไม่ว่าจะพยายามแบบสุดความสามารถแล้วเนาะแต่ว่าโอ้โหเมื่อวานเช็คเนาะเขาแต่งจริงๆค่ะแต่งสุดนะคะสำหรับเมื่อวานนี่โปรแกรมการลงสนามที่พบกับเช็คนะคะสามนัดก่อนหน้านี้เราก็แพ้รวดนะคะผลการแข่งขันสัปดาห์แรกนะคะทำให้เช็คขึ้นไปรั้งอันดับ4ส่วนทีมชาติไทยแพ้รวดก็เก็บ2คะแนนรั้งอันดับ16ของตารางคะแนนนะเราเหนือกว่าประเทศฝรั่งเศสกับโดมินิกันอยู่เก็บได้ประเทศละ1คะแนนทีนี้ทางโค้ชเองก็บอกว่าก็พยายามจะพัฒนาตัวเองนะคะให้รอบอาทิตย์นี้ไปก่อนสำหรับการเล่นนะคะก็ต้องยกระดับตัวเองเก็บชัยชนะเพื่อตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวยังเหลืออีกประมาณ 7-8 วันก่อนจะถึงสัปดาห์ที่2เนี่ยโค้ชบอกว่าเดี๋ยวต้องรีบฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาให้พร้อมนะคะแล้วก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะคะก็รับปากไว้แค่นี้เพราะว่าคือมันยากจริงๆอ่ะ ยากมากนะคะสำหรับในส่วนของการที่จะผ่านเข้าไปได้ในแต่ละแมตช์แต่ละแรกนะไม่ง่ายจริงตอนนี้ก็เลยทำให้คะแนนเราจนวูบนะคะรู้สึกว่าไปอันดับที่18แล้วนะคะของโลก
0: แล้วผลเนี่ยเราสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ได้ชนะใครบ้างไหมไม่รู้นะพี่ดาว
1: ไม่มีเลยไม่มี
0: ไม่เห็น
1: เมื่อวานนี้ก็แพ้ประเทศเช็กใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ก็แน่นอนสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือให้กำลังใจเพราะว่าเราแพ้ให้กับเช็กไป0-3เช็กนะคะตกสนามแรกก็เรามี2คะแนนอยู่อันดับ16ของตาราง16ของตารางก็อย่างที่บอกว่าเวทีนี้เนี่ยมันเป็นเวทีที่พิสูจน์ความแข็งแกร่งจริงๆนะทีมที่แกร่งเท่านั้นถ้าไม่พอก็ต้องยอมรับมันก็จบแค่นั้นนะคะก็ต้องหูย่างจริงกว่าจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยไม่ง่ายเลยค่ะเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปนะคะเราจะได้เจอกับยูเครนอันนี้ก็หนักอีกนะน้อง17มิถุนายนตอน 20:30 ค่ะสนามที่2
0: โอ้ยูเครนนี่ก็เก่งเหรอพี่
1: โอ้เก่งมากยูเครนอ่ะ
0: ก็ระดับนี้นะเข้ามาถึงระดับนี้ได้นะก็เห็นที่บอกมีทีมเที่ยวๆนะ
1: จริงเที่ยวหมดค
0: ่
1: ะ
0: คร
1: ับ ไม่ง่ายต่อส่งกำลังใจให้กันนะคะ
0: ครับผมนะฮะสู้ๆแก้ไขข้อมูลนิดนึงครับเดนมาร์กไม่ได้ไปบอลโลกครับพี่อ๋อเพราะฉะนั้นหลักเด็กน่าจะได้พักกันนะ
1: ค่ะ
0: รอดูครับ
1: ค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงตามเมื่อวานนี้นักการเมืองก็ไปอยู่ที่อุทัยธานีกันเยอะเลยนะคะก็ครบรอบ65ปีของคุณชาดาไทเศรษฐ์นะคะสำหรับเมื่อวานนี้ค่ะน้องดวง
0: วันเกิดป้านะครับ
1: ใช
0: ่มีแจกเงินอีกไหมพี่มีแจกเงินคนละร้อยอีกไหมนั้นต้องสงการนะสงการ
1: เมื่อวานนี
0: ้วันสุขอายุวันผู้สูงอายุ
1: เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้รับของขวัญวันเกิดนะคะไม่ได้แจกโอ้ยถึงขนาดคุณอนุทินไปด้วยนะคะ
0: ครับ
1: นี่คุณชาดาแก65ปีเองเหรอ
0: 65แล้วพี
1: ่65เราก็นึกว่าอายุแกน่าจะเยอะกว่านั้นเนาะ65ปีนะปีนี้เพราะว่าแกเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่ต้องถือว่าประสบความสำเร็จมากนะตอนนี้รู้ป่ะลูกแกเป็นรัฐมนตรีอยู่2คนอะเอ้ยลูกหรือหลานคนหนึ่งอะอยู่ในครม.คุณอนุทินน่ะไทยเศรษฐ์ทั้งคู่นะคะ
0: คุณสบิดาใช่ไหม
1: ใช่คุณสบิดาน่ะลูก
0: คุณเจอะไรนะอีกคนนะ
1: แล้วค
0: ุ
1: ณเจเศรษฐ์คุณเจเศรษฐ์นี่ลูกไม่หลาน
0: เจเศรษฐ์นี่น่าจะลูกไหมฮะ
1: แล้วโอ้โหนี่เป็นประวัติศาสตร์ไหมอ๋อไม่ใช่ลูกเจเศรษฐ์นี่เป็นหลานถ้าเป็นลูกนี่เป็นประวัติศาสตร์เลย
0: เป็นหลานใช่ไหม
1: พี่น้องเป็นรัฐมนตรีพ่อก็อยู่เล่นการเมืองคุณเจเศรษฐ์นี่เป็นลูกของคุณมนัญญาอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรนั่นแหละ
0: อ๋อครับผม
1: คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ปัจจุบันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะเป็นลูกคนโตของคุณมนัญญาค่ะแล้วก็อีกคนก็เป็นลูกของคุณชาดาเลยค่ะคุณซาบิดา
0: ครับโรงงานเนี่ยเมื่อวานเห็นมีน้องนักข่าวของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเขาก็ไปที่อุทัยกันด้วยนะไปที่บ้านในงานเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาก็ลงเฟซนะได้รับความต้อนรับแล้วก็ความประทับใจจากคุณแม่ของรัฐมนตรีซาบิดานะครับ
1: โอ้
0: คุณแม่ตั้มเตือนจิตราเนี่ยโอ้ท่านน่ารักมากนะฮะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็ปอกทุเรียนนะฮะเลี้ยงมาดาแขกที่มา
1: เลี้ยงแขกเหรอ
0: เลี้ยงแขกเลยดิแล้วจะปอกเองเลยนะฮะทุเรียนอุทัยทุเรียนอุทัยนะก็คงจะชื่นมื่นนะเมื่อวานนะงานฉลองวันเกิดนะครับโอ้โหถือว่าเป็นสอสอในพื้นที่มานานนะฮะใช่พี่ใหญ่
1: ของเมืองอุทัย
0: ครับผม
1: ก็ ก็ไม่ต้องบอกเหตุผลนะว่าทำไมชาวอุทัยถึงได้ผูกพันแล้วก็รักกับครอบครัวนี้

0: นะเพราะว่าเขาก็ดูแลชาวบ้านของเขาดีเนาะ
1: ครับครับ
0: เราจำได้เหตุการณ์หนึ่งที่คุณชาดามาถึงก่อนใครเลยตอนที่รถของนักเรียนโดนไฟไหม้ที่ถนนภาวดีจำได้ไหม
1: ที่รถบัสเด็กที่อุทัยพอดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นั่นแหละโอ้แกไปถึงก่อนใครเลยนะคะช่วยเหลือครอบครัวอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหลายเหตุการณ์เนาะนั่นก็เป็นนักการเมืองตลอดกาลเลยนะในตระกูลนี
1: ้
0: ส่วนกรุงเทพขอสักนิดนึงกลับมากทม.ก่อนล่าสุดนั้นป้ายหาเสียงบนรถไฟฟ้ารถเมย์ด้วยนะคะเห็นบอกว่ามีรถเมย์ด้วยนะก็เดี๋ยวทางผู้สมัครคุณมัลลิกาดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเธอบอกว่ามันมีผู้สมัครสก.เจอป้ายผู้สมัครสก.หลายคนติดบนรถไฟฟ้าเหรอบนรถเมย์ด้วยนะคะนี่ก็เลยบอกว่าขอฝากไปที่กกต.ว่าเนี่ยได้ไหมเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าอยากให้เข้าไปไต่สวนตรวจสอบเรื่องนี้คือจริงๆไม่ต้องให้มีคนไปร้องเรียนเพราะว่าเวลานี้เนี่ยคนก็เห็นหมดเพราะว่ามันเป็นรถเมล์เนาะวิ่งทั้งวันรถเมล์รถไฟฟ้านะคะเธอบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมาตรฐานเรื่องการหาเสียงอย่างเท่าเทียมกันได้ยังไงถ้าจะมัวแต่เกรงใจคนที่เป็นมาก่อนกลับไม่เกรงใจผู้มาต่อก่อนสิ่งนี้ไม่ถูกต้องเธออยากให้กกต.เนี่ยตรวจสอบเป็นหน้าที่เลยลงพื้นที่ไปดูเลยนะคะเธอว่าอย่างนั้นเธอเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วโอ้ถ้ามันเป็นจริงก็ต้องซื้อ
1: แล้วไม่
0: แน่ใจว่าต้องซื้อกันหรือเปล่านะป้ายเนี่ยซื้อโฆษณาเอา
1: ซื้อโฆษณาตามรถเมย์อย่างนี้ไม่ได้หรอติดไปที่รถเมย
0: ์ค่ะ
1: ก็มีผู้ว่าอดีตผู้ว่าชาติอะไรใช่ไหมติดไว้ที่ประตูรถไฟฟ้าอ้าวเปิดแล้วประตูมันก็เปิดที่แกเสียงว่าอ้าวเปิดนั้นพอถึงสถานีมันก็เปิดเนี้ยผมคิดว่าทีมน่าจะดูเรื่องกฎหมายมานะ
0: ใช่ไ
1: หมที่มาตายน้ำตื้นนี่มันเตอโหเป็นพวกมาส
0: ี่
1: ปีมาตายน้ำตื้นเรื่องหาเสียง
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องดูนะเดี๋ยวต้องดูว่ากฎหมายเนี่ยมันทำได้หรือมันทำไม่ได
0: ้ครับ
1: ผมทิ้งท้ายนิดเดียวนะครับพี่วันนี้ไปเจอพี่ผู้ชายคนนี้ฮะโดนขโมยมือถือไปที่เจ็บใจเนี่ยที่เกเจ็บใจแล้วก็อยากได้คืนสุดๆนะอยากได้มือถือคืนสุดๆนะพี
0: ่เออ
1: แกบอกว่าแกเพิ่งใช้ไอ้ไทยพัดไปได้ครั้งเดียวเองก็เลยวิงวอนนะครับให้คนร้ายเนี่ยนะเอามาคืนด้วยเพิ่งใช้ไทยพาสไปครั้งเดียวไม่ได้เสียดายอะไรหรอกเสียดายตรงนี้แหละเสียดายที่เดี๋ยวจะไม่ได้ใช้อ่ะไม่รู้ว่าคนร้ายจะยอมเอามาคืนหรือเปล่านะครับป่านนี้ยังใส่ขายไปแล้วด้วยหรือเปล่าใช่ไหมพี
0: ่นั่นแหละสิ
1: ครับ
0: คืออะไรอ่ะ
1: สะเทือนใจแค่บอกว่า
0: ขายไปแล้วเหรอ
1: เขาบอกว่าถ้าใครเอามาคืนนะจะให้เงินสดๆเลย1,000ที่บุรีรัมย์เลยนะครับนี่ฮะแกเป็นชาวอำเภอประคำที่บุรีรัมย์นะครับทำมือถือหายที่นางรองเป็นSamsungนะฮะSamsung 5G นะแกบอกแกเอาไว้ที่ตะแกรงหน้ามอไซค์แล้วก็ไปจอดซื้ออุปกรณ์ตกปลาอยู่นะฮะในตลาดนางรองเลยนะครับปรากฏว่าวางไว้แป๊บเดียวนะครับที่ตะแกรงหน้าออกมามือถือหายโอ้แกบอกเนี่ยเพิ่งใช้สิทธิ์ไอ้ไทยพลัสไปได้ครั้งเดียวเองอะเพราะฉะนั้นใครที่เอามาคืนนะแกจะให้เงินเลย1,000 บาทเพราะว่าเดี๋ยวแกยังได้ไทยพันอีก3 เดือนไงนี่ฮะตอนนี้คนอยากได้มือถือคืนเพราะว่าอยากใช้ไทยช่วยไทยพลัสผม

0: เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะไปใช้กันได้ใครยังไม่ลงทะเบียนนะกับบริการแห่งรัฐก็ไปลงได้นะคะจนถึง21แล้วก็ไอ้เงื่อนไขเรื่องของภาษีรถยนต์พ่อแม่ก็เดี๋ยวรอวันนี้กระทรวงการคลังแถลงนะคะน้องดง
1: ครับผม
0: ค่ะไปฟังเพลงสดกันเพลงนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จมาเป็นไงมั่งยะ
1: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
0: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
1: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
0: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ

0: าดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ราชลาทอง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
0: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลาดทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลาดทอง

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโด้งอย่าลืมขอบคุณสปอนเซอร์เลยค่ะเชิญค่ะ
3: ครับผมนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์นะครับแล้วก็ครีม 91E นะครับและสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับ
2: ค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะขณะนี้มีการเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบนไลน์แอปแล้วนะคะแอปแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะคือหลายคนนี่อยากแก้หนี้เสียแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะบางคนไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนขณะนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินนะคะมีการเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสให้กับทุกท่านนะคะได้แก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการนะคะชื่อว่าแอดแซมโซเชียลเอ็มซีทำครบทุกขั้นตอนได้ในไลน์เลยค่ะสะดวกง่ายจบในที่เดียวนั่นคือ1การตรวจสอบสิทธิ์ถ้าเช็คสิทธิ์ผ่านถือว่าลงทะเบียนเรียบร้อย2ยืนยันตัวตน3เลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะคะมี2แผนด้วยกันคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นทุนสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่า2แผนชำระลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็4ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยแล้วก็5ชำระตามแผนที่คุณเลือกไว้และที่สำคัญนะคะยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีด้วยเพราะว่า
4: ช่วง Good Morning ASEAN
5: ค่ะ 7:00 น.นะคะช่วงนี้ก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังกันในช่วง 7:00 น.ตรงแบบนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ดูผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจ Mcot News FM 100.5 นะคะ
6: ค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่กรุณาส่งข้อความก็มาทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 LINE นะคะหรือบางท่านก็ดูเราทาง TikTok นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รายการ Good Morning ASEAN ของเราติดตามได้ผ่านทาง TikTok แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ส่งข้อความกันเข้ามานะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วค่ะน้องแก้มคะ
5: ค่ะวันนี้ก็จะไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์เรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับปีนี้2569ไว้ไหมนะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์กันค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
6: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
7: อรุณสวัสดิ์ครับ
5: ค
7: ุณรัชรินทร์คุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมณีอาเซียนทุกท่านครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้สดชื่นแจ่มใสดีนะคะ
7: ครับวันนี้ก็อากาศดีครับฝนตกเป็นระยะทำให้ไม่ค่อยร้อนนะครับ
6: ค่ะใช่ค่ะก็ได้รับลมเย็นๆบ้างนะคะเมื่อวานก็ฝนตกเลยทีเดียวนะฝนตกหนักด้วยแถวบ้านค่ะอาจารย์คะเมื่อพูดถึงเรื่องประเด็นเศรษฐกิจนะคะ